0: เผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ
1: ่อีกส่วนหนึ่งที่จะมีการประชุมกันและจะดูในวันที่3กรกฎาคมก็คือเรื่องของตัวความเป็นไปได้ในการโอเปเรตตัวโครงการนะครับในการให้บริการตัวโครงการเนี่ยที่ว่ามีเรือมาเทียบแล้วขนลงมาแล้วไปกองแล้วขนลงรถไฟเนี่ยแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้ในเชิงการปฏิบัติการขนาดไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะไปดู
0: ขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำข้อห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
1: ส่วนอนุชุดที่3เนี่ยจะเป็นชุดที่ดูเรื่องของตัวแผนในการประชาสัมพันธ์แล้วก็การสร้างความเข้าใจนะซึ่งอันนี้ก็ได้มีการประชุมกันไปแล้วก็ได้มีการมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับเข้ามาช่วยกันดูในที่จะกระจายตัวข้อมูลของตัวโครงการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ภาคส่วนต่างๆเพื่อได้ข้อมูลที่ตรงกันนะครับแล้วก็มีความเข้าใจตรงกันก็ที่ประชุมก็รับทราบทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานเนี่ยเร่งดำเนินการ
0: เลขาธิการสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ไปตีความคาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยคาดว่าจะใช้โอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการหารือเรื่องการส่งออกกุ้งไทยด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่กำลังประสบปัญหาส่งออกและราคาสินค้าตกต่ำหลังมาเลเซียควบคุมนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาว่าล่าสุดกระทรวงเกษตรได้ทำหนังสือแจ้งไปยังทางการมาเลเซียแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเร่งเจรจาขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยแต่จนถึงขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอการตอบรับอย่างเป็นทางการซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในเรื่องของเอกสารการเจรจาและในเดือนหน้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการคาดว่าจะใช้โอกาสนี้หารือกับมาเลเซียเพื่อหาทางออกร่วมกัน
3: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู่คือตอนนี้ผมกลับมายังอยู่ในจุดที่ผมบอกผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางท่านรัฐมนตรีเขาท่านรัฐมนตรีเขาบอกเราเดินทางไปต่างประเทศและจะประสานเวลาที่เหมาะสมกันมาก็รอตรงนี้อยู่อย่างไรก็แล้วแต่ผมจะต้องรวบรวมข้อมูลซึ่งท่านรัฐมนตรีท่านก็จะเดินทางไปมาเลเซียซึ่งช่วงนั้นผมจะเดินทางไปกับท่านด้วยครับ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมนำแนวคิดสูตรแคร์ที่จะใช้คำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันสูตรแคร์สำหรับการคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ของสำนักงานประกันสังคมว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้หลังผ่านการรับฟังความคิดเห็นและหารือจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านแล้วซึ่งแนวคิดการนำสูตรแคร์มาใช้ได้ศึกษาและผลักดันมาตั้งแต่ปี2557ถึง2558เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้ทั้งนี้แม้จะมีข้อกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแต่สำนักงานประกันสังคมได้ออกแบบกลไกดูแลเยียวยาไว้แล้วพร้อมย้ำว่าประโยชน์โดยรวมจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญชราภาพสูงขึ้นเพิ่มสัดส่วนรายได้หลังเกษียณให้สูงกว่าเดิมจากเดิมประมาณ40%เป็น160ถึง70
5: การขับเคลื่อนเรื่องของสูตรแคร์เนี่ยมันจะสามารถ ยกระดับของพี่น้องแรงงานโดยเฉพาะในเรื่องของเงินบำนาญชราภาพเนี่ยได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับเราจะสามารถขับเคลื่อนให้คนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยเกษียณอายุแล้วเนี่ยนะครับสามารถมีรายได้เกินกว่าเส้นความยากจนเพิ่มมากขึ้นสามารถปรับเพิ่มได้จาก40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็น60กว่าถึง 70% นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเห็นได้ชัดครับว่าประโยชน์โดยรวมเนี่ยมันเกิดกับพี่น้องแรงงานนะครับผู้ประกันตนนะครับ
2: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.แนะนำประชาชนวางแผนเดินทางออกมาใช้สิทธิ์และเกาะติดผลคะแนนออนไลน์ในนรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยจะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้มีการควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองรวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วนประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้งพร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องจึงเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวัน
4: ยอดจับจ่ายใช้สอยงาน OTOP Mid Year 2026ช่วง6วันรวมแล้วกว่า559ล้านบาทคาดว่าทะลุเป้า600ล้านบาทโดยงานจะมีถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Mid Year 2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยยอดจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Mid Year 2026ระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายนรวม6วันของการจัดงานสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วกว่า559ล้านบาทโดยโซนสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่ OTOP 5ประเภทศิลปินโอท็อปโอท็อปชวนชิมโอท็อปพรีเมียมและโอท็อปสตาร์ทอัพและในส่วนของจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่จันทบุรีสระแก้วศรีสะเกษนครราชสีมาและกาญจนบุรีคาดว่าจะเกินเป้ายอดจำหน่ายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทสำหรับประชาชนที่สนใจเที่ยวชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ได้ถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่านแอปเป๋าตังเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการคนไทยเพื่อทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกครอบครัวทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวง DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า ปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายทอมแฟชเชอร์หัวหน้าหน่วยบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติโดยระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 50,000 รายขณะที่ตัวเลขของชาวต่างชาติที่พำนักในเวเนซุเอลาเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย19รายซึ่งรวมถึงพลเรือนจากโปรตุเกสสเปนบราซิลจีนและอิตาลีและมีผู้สูญหายมากกว่า100รายด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าบรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติอย่างน้อย17ประเทศกำลังระดมกำลังเพื่อปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสเปนเอลซาวาดอร์โคลัมเบียและเม็กซิโกเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วและอยู่ระหว่างสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ประณามอิหร่านจากเหตุการณ์เหตุโจมตีเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งซึ่งกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยอยู่ห่างจากโอมานเพียง14กิโลเมตรซึ่งถือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายอาร์เซเนโอโดมิงเกสเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือพาณิชย์ราว600ลำและลูกเรืออีก 11,000 คนที่ติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซียนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการชั่วคราวเพื่อยืนยันถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับเรือทุกลำในภูมิภาคตะวันออกกลาง
2: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเยอรมนีหรือ DWD รายงานว่าเยอรมนีเผชิญอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการโดยแตะระดับ 41.3 องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสามารถบันทึกอุณหภูมิสูงสุดที่เมืองชาบรุกเคนในรัฐซาลันทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศถือเป็นการทำลายสถิติสูงสุดที่เคยบันทึกไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2562ที่ 41.2 องศาเซลเซียส DWD ยังคาดการว่าอุณหภูมิในเยอรมนีอาจสูงขึ้นถึง42องศาเซลเซียสในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้พร้อมแนะนำให้ยกเลิกกิจกรรมและงานเทศกาลจำนวนมากรวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตงานเทศกาลและการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์นี้
4: นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับบริษัทกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียหรือ ABC เมื่อวานนี้ระบุว่าออสเตรเลียเตรียมยกระดับกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอครอบ32ทีมไปพบกับสวีเดนส่วนนอร์เวย์พบกับไอวอรี่โคสต์ขณะที่เซเนกัลเอาชนะอิรัก5-0ยังพอมีลุ้นได้เข้ารอบสำหรับวันนี้กลุ่ม G อียิปต์เจอกับอิหร่านและนิวซีแลนด์พบกับเบลเยียมเวลา10:00 น.ชนิดอาชีพชาย ITF เมนเวอร์ชนิดทัวร์ M15 โคลอมบียาสก้าบานย่าที่ประเทศเซอร์เบียในรอบก่อนรองชนะเลิศชายคู่วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยจับคู่กับอารอนกิลกาเซียจากลักเซมเบิร์กชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการชนะคู่จากอิตาลีไปได้2-1เซต2-6 7-6ไทเบรก7-5และซุปเปอร์ไทเบรก10-7 ทำให้วิชยากับอารอนกิลกาเซียมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ3ของรายการอย่างอันเดรียเดมาร์คีจากอิตาลีและทีมโมเฟ่เดเรฟาสโกต่อไปเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะโอเซียนโดเดงจากฝรั่งเศส2-1เซต5-7 7-5 และ6-1มาครอบเมนรอลได้สำเร็จเป็นรายการแกรนด์สแลมผลที่2ในชีวิตของมนัญชยาต่อจากศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันแต่โครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อม Green Charity Golf Tournament 2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครสำหรับการแข่งขันทั้งหมดมี36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านกีฬาจักรยานในทุกมิติทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมการแลกเปลี่ยนนักกีฬาบุคลากรการพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถโดยมีเป้าหมายให้กีฬาจักรยานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนโดยทางสมาคมจักรยานจีนแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในกีฬาจักรยานทุกประเภททั้งจักรยานประเภทถนนประเภทลู่ BMX และเสือภูเขาพี่จิตกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา

0: เต็มที่เวลา1นาฬิกา10นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง76เซนติเมตรและเวลา20นาฬิกา17นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา12นาฬิกา3นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง80เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา49นาที
1: 1นาทีกับกปท.ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างแต่ไม่มีเวลาในวันธรรมดากรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการทำและต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนไปจนถึงวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569เวลา 8:30 นาทีถึง 15:30 นาทีผู้ที่สนใจสามารถ walk in เพื่อรับบัตรคิวได้เลยณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง5เงื่อนไขสำคัญคือคุณต้องผ่านการอบรม e-learning มาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นจากนั้นเตรียมเอกสารให้พร้อมได้แก่บัตรประชาชนใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ส่วนบุคคลที่อายุเหลือไม่น้อยกว่า2เดือนหรือใบขับขี่สาธารณะเดิมพร้อมทั้งผลการอบรม e-learning เมื่อเอกสารครบเจ้าหน้าที่จะให้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบข้อเขียน e-exam หากสอบผ่านและไม่พบประวัติอาชญากรรมก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมเพื่อออกใบอนุญาตได้ทันทีโดยรถยนต์สาธารณะมีค่าธรรมเนียม305บาทและรถจักรยานยนต์สาธารณะ155บาทส่วนผู้ที่ขับแท็กซี่อย่าลืมเตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปก3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรเหลืองด้วยนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าตือฮวนตือฮวนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตือฮวงหมายถึงลำไส้ใหญ่ของหมูในภาษาจีนแต้จิ๋วตือฮวงมีความหมายตามตัวอักษรว่าคนต่างชาติซึ่งเปรียบเหมือนหมูอันที่จริงไส้ใหญ่ของหมูนั้นภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าตือตึงแต่คำว่าตือตึงอาจแปลได้ว่าคนจีนซึ่งเปรียบเหมือนหมูดังนั้นชาวจีนแต้จิ๋วจึงเปลี่ยนเรียกตือตึงเป็นตือฮวงและเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่าตือฮวนชาวจีนในเมืองไทยนิยมนำตือฮวนมาต้มพะโล้หรือต้มกับผักกาดดองส่วนคนไทยใช้คำว่าตือฮวนเรียกอาหารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องในต่างๆของหมูต้มรวมกับผักกาดดองบางคนอาจกินกับไส้หมูยัดไส้ข้าวเหนียวและถั่วลิสง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคเหนือภาคเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญสี่สายคือปิงวังยมน่านที่ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับภาคกลางนอกจากนี้ภาคเหนือยังมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาและลาวและมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์จึงมีวัฒนธรรมผสมผสานกับกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวที่อยู่ใกล้เคียงจึงทำให้ประเพณีภาคเหนือมีหลากหลายรูปแบบทั้งประเพณีทางพระพุทธศาสนาและประเพณีท้องถิ่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนิตตันบัวคลีรองปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนช่วงการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยได้เตรียมการรับสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบพร้อมมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยขอเชิญรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดังกล่าวจากนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีท่านรองปลัดธนิตครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับท่านรองปลัดครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนจะเป็นวันที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครับอยากจะขอเรียนถามครับผมว่าขณะนี้ทางกทมเนี่ยได้มีการเตรียมการนะครับการเลือกตั้งต่างๆในทุกมิติเนี่ยไปครบถ้วนเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าครับเพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นครับผม
4: ครับก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำกรุงเทพมหานครนะครับท่านณรงค์เรืองศรีท่านก็ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตนะในเรื่องการเตรียมความพร้อมซึ่งในวันพรุ่งนี้เป็นวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เราเตรียมมาจริงๆเราเตรียมมาล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตั้งแต่ก่อนท่านผู้ว่าท่านเดิมจะหมดวาระด้วยซ้ำไปนะครับในเรื่องสถานที่นะครับในเรื่องของการเตรียมจัดในเรื่องที่เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งการสำรวจอะไรต่างๆเตรียมความพร้อมนะครับจนมาถึงวันเสาร์ที่27เนี่ยนะครับทางเราก็ได้เตรียมความพร้อมไปค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วนะครับยังเหลือแต่วันพรุ่งนี้วันนี้เราก็ทางสำนักงานเขตก็จะเป็นเรื่องของการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์นะครับที่จะส่งมอบให้กับคณะที่เราเรียกว่ากปน.ก็คือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วยซึ่งในของกรุงเทพมหานครเรามีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งอยู่ในกระจายอยู่ใน50เขตนะครับเพราะนั้นก็เราเตรียมความพร้อมถึงแล้วเราอาจจะมีเตรียมในส่วนเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงนี้ก็ฝนฟ้าจะตกอย่างเงี้ยเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของเกิดกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาแล้วก็ในหน่วยที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะฮะเราก็ได้เตรียมป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องนี้ก็เรามีการประเมินในเรื่องของจุดเสี่ยงจริงๆเราก็เราทราบตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาของส.ส.เราทราบอยู่แล้วนะครับว่าตรงไหนที่จะเป็นความเสี่ยงเพราะว่าในวันนั้นจริงๆหลายเขตก็ในก็จะโดนเรื่องฝนเรื่องอายุเหมือนกัน
3: ใช่ครับใช่
4: เราก็ได้มีการเตรียมการเรื่องย้ายเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งไปอยู่ในที่ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
3: ครับ
4: แต่ว่ายังไงก็ตามบางเขตเนี่ยก็จะอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเปลี่ยนที่เลือกตั้งอาจจะไกลถ้าเปลี่ยนแล้วไกลจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันก็จะทำให้เขาไม่สะดวกมาออกมาใช้สิทธิ์นะครับเราจำเป็นอาจจะต้องตั้งในอยู่ที่เดิมแต่ว่าเราก็ประเมินแล้วว่าที่เดิมเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็จะต้องมีความกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาหรือมีพายุมายังไงก็ต้องปลอดภัยนะครับซึ่งอย่างนี้เราทางเขตก็ได้เตรียมความพร้อมในหลายเขตที่เราไปดูมานะครับท่านปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการให้รองปลัดทั้ง6ท่านนะครับก็ไปดูความพร้อมในแต่ละพื้นที่กลุ่มเขตที่แต่ละท่านรองปลัดควบคุมกำกับดูแลอยู่นะครับหลายเขตก็ทำได้ดีเช่นมีการยกพื้นเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับที่เราไปดูมาหรือบางเขตก็จะใช้ในเรื่องของพาเลทนะครับไม้ยกพื้นนะครับในที่กรณีที่หน่วยที่เป็นเต็นท์แล้วก็คิดว่าถ้าฝนตกมาโอกาสน้ำท่วมมีแน่เขาก็จะเตรียมในเรื่องของยกพื้นนะครับแล้วก็เอาพาเลทไม้ทะเลรองหรือแม้กระทั่งเตรียมในเรื่องของผ้าใบเผื่อมีฝนตกเนี่ยก็เราก็จะเตรียมในเรื่องของผ้าใบเสริมเต็นท์ที่อาจจะไม่มีอาคารที่จะคุ้มครองในเรื่องของฝนเนี่ยเราก็จะมีผ้าใบ ในแต่ละเต็นท์แต่ละด้านให้นะครับรวมถึงเต็นท์ที่เราตั้งเป็นคู่เนี่ยแล้วก็จะทำในเรื่องของรางน้ำอันนี้ก็ช่วยอันนี้เราค่อนข้างเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าท่านปลัดกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเพราะว่าเราทางจากดูจากพยากรณ์อากาศเนี่ย 65% ที่คิดว่าฝนจะตกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมความพร้อมในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะครับ
3: ครับผมก็เท่าที่ฟังนะครับก็มีการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบโดยมีการนำประสบการณ์ของการเลือกตั้งใหญ่นะครับมาใช้เป็นตัวในการเตรียมพร้อมด้วย
4: คร
3: ับผม
4: ใช่ครับ
3: ท่านรองปลัดครับมีข้อมูลไหนไหมครับที่อยากจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวก่อนไปใช้สิทธิ์เช่นการเช็คหน่วยเลือกตั้งครับผมที่จะต้องเดินทางไปว่าเช็คผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับ
4: ครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับก็ดับแรกเลยก็ต้องท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่จะออกเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งดับแรกท่านก็ต้องมีหลักฐานที่จะใช้สำหรับในการลงคะแนนนะครับที่จะยื่นตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์ลงคะแนนก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับท่านก็ต้องเตรียมในส่วนนี้ไว้อันดับแรกเลยนะครับและกรณีที่ท่านปรากฏดูแล้ววันนี้มันไม่มีนะครับหายนะครับท่านก็สามารถไปยื่นขอทำได้ทั้ง50เขตในวันนี้ก็เราก็เปิดบริการนะครับในวันเสาร์ที่27แล้วก็ในวันอาทิตย์ที่28เราก็เปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับนะฮะอันนี้ก็ที่สิ่งอันแรกเลยที่ท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยควรจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของหลักฐานในการลงคะแนนนะครับนอกนั้นก็ในเรื่องของการตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่หน่วยไหนในเขตไหนนะครับก็คือง่ายๆสุดนะครับก็พิมพ์เข้าไปที่เว็บของกรมการปกครองนะครับ
3: ครับผม
4: นะครับเขาก็จะมีให้ตรวจสอบพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน13หลักก็จะรู้เลยว่าอยู่หน่วยอะไรนะครับที่เลือกตั้งไหนนะครับแล้วก็เขตไหนนะครับอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ของบัญชีอันนี้วิธีง่ายที่สุดเลยนะครับหรือก็เชื่อมโยงผ่านแอป Smart Vote ก็ได
3: ้
4: ของทางกกต.ซึ่งเขาก็มีให้ก็จะลิงก์ก็จะเชื่อมโยงไปที่เว็บของทางกรมการปกครองเช่นเดียวกันครับ
3: ครับก็อย่าลืมนะครับเช็คสิทธิ์ก่อนนะครับไปที่เว็บไซต์ของกรมการปกครองนะครับแล้วก็คลิกไปที่แบนเนอร์ที่ชื่อว่าเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับแล้วก็ใส่เลขประจำตัวประชาชนไปก็จะทราบว่าเลือกตั้งที่จุดไหนนั่นเองมีกรณีนึงครับถ้าเกิดว่ามีประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมครับผมแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสกในกรณีที่มีการย้ายเขตไม่ถึง1ปีเนี่ยครับจำเป็นต้องมีการแจ้งเหตุนะครับจะมีผลอะไรตามมาไหมถ้าเกิดมีบางส่วนกังวลครับผม
4: อ๋อนี่ไม่ต้องกังวลเลยครับถ้าถือว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าอย่างเดียวแล้วไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสกเนี่ยนะครับเพราะชื่อของท่านเนี่ยในส่วนของสกมันก็ไม่ปรากฏพอไม่ปรากฏเนี่ยเวลาเราทำรายชื่อคนที่มีไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยชื่อของท่านก็ไม่ปรากฏอยู่แล้วครับในฐานข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อันนี้สบายใจได้นะครับ
3: ครับ
4: ชื่อของท่านก็จะไม่ถูกว่าเป็นผู้ไม่มาใช้สิทธิ์นะครับอันนี้ก็สบายใจได้ครับเพราะว่าชื่อเราไม่มีในเรื่องในมีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะฉะนั้นเวลาทำข้อมูลบัญชีเลขบัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับมันก็จะไม่ปรากฏชื่อท่านอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับ
3: ครับผมอันนี้ทราบว่าประชาชนเนี่ยสามารถติดตามผลการเลือกตั้งได้ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีประชาชนที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิ์สังเกตการที่หน่วยเลือกตั้งนะครับตอนนับคะแนนอะไรแบบนี้ครับสามารถทำได้ไหมครับและต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับ
4: อ๋อทำได้ครับก็ช่วงที่หลังจากสิ้นสุดการลงคะแนน5โมงเย็นเนี่ยนะครับก็ทางกปน.แต่ละหน่วยก็จะเริ่มการนับคะแนนนะครับซึ่งก็จะขีดก็เรียกว่าป้ายขีดคะแนนนะครับก็จะขีดให้เห็นอยู่แล้วก็ติดประกาศติดในบอร์ดที่ท่านที่จะไปสังเกตการเนี่ยสามารถมองดูได้จากในหน้าหน่วยอยู่แล้วครับ
3: ครับ
4: อันนี้ก็เพียงแต่ว่าเราก็ดูอยู่ดูสังเกตการอยู่ข้างนอกหน่วยนะครับแล้วก็อย่าไปรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกปน.แค่นั้นเองก็สามารถยืนดูได้ครับถ่ายรูปได้และมีปัญหานอกหน่วยครับ
3: ครับผมท้ายที่สุดครับท่านรองปลัดครับอยากจะมีอะไรแนะนำประชาชนเพิ่มเติมไหมอย่างที่ท่านบอกว่าวันเลือกตั้งจริงเนี่ยอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ถึง 65% ครับผมควรจะเลือกเวลาไหนไปเลือกตั้งครับผมในการที่จะไม่ต้องรับผลกระทบจากฝนหรือมีข้อมูลอื่นๆที่อยากจะพูดกับประชาชนบ้างครับ
4: ครับก็ในวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้นะฮะ28เราเปิดให้มีการลงคะแนนนะครับในหน่วยที่ใกล้บ้านท่านอยู่แล้วนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะฉะนั้นวิธีที่ สะดวกที่สุดง่ายที่สุดก็คือตั้งแต่เปิดการลงคะแนนนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เดินทางออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก็เรื่องอื่นก็อาจจะเตรียมในเรื่องของร่มอะไรเงี้ยต่างๆนะครับเพราะว่าไม่แน่ก็อาจจะมีฝนฟ้าตกนะครับแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยคาดว่าดูจากพยากรณ์อากาศก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนักนะครับอาจจะไม่มีฝนตกนะครับอาจจะไปมีในช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับเพราะงั้นก็อยากจะเชิญชวนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งเราเปิดการลงคะแนนตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ
3: ครับผมการเลือกตั้งครั้งนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าผลการเลือกตั้งก็จะเป็นแนวทางการบริหารนโยบายแห่งกทมไปอีก4ปีเลยถูกต้องไหมครับ
4: ครับก็การเลือกตั้งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเลือกผู้บริหารเมืองได้โดยตรงเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็4ปีมีครั้งหนึ่งนะครับนะฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกพรรคกรุงเทพมหานครแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเพื่อมาเลือกผู้บริหารเมืองของท่านนะครับเพื่อมาขับเคลื่อนเมืองนะครับที่ท่านอยู่อาศัยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านครับ
3: ครับผมขอบท้วนครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านธนิตตันบัวคลี่ท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลสำคัญแล้วก็มายืนยันข้อมูลต่างๆให้กับประชาชนกรุงเทพมหานครได้รับทราบกันครับผมก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับวันพรุ่งนี้28 มิถุนายน 2519เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ครับผมวันนี้ขอขอบคุณท่านรองปลัดครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกทม.ขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
4: ครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านรองปลัดครับ

0: ุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ท่านผู้ฟังคะแม้ฟุตซอลไทยจะยังครองความเป็นหนึ่งของอาเซียนแต่เมื่อคู่แข่งพัฒนาความสามารถขึ้นอย่างต่อเนื่องการสร้างรากฐานนักกีฬาเยาวชนจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: กีฬาฟุตซอลนับเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จของทีมชาติไทยในเวทีโลกโดยปัจจุบันทีมชายรั้งอันดับ11ของโลกขณะที่ทีมหญิงอยู่อันดับ7ของโลกจนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจฟุตซอลของอาเซียนอย่างไรก็ตามผลงานในช่วงหลังกลับสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่เพิ่มขึ้นแม้ไทยจะคว้าแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนได้สำเร็จแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมากลับพลาดการคว้าเหรียญทองทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะที่หลายชาติในภูมิภาคโดยเฉพาะอินโดนีเซียและเวียดนามต่างยกระดับมาตรฐานฝีมือขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนมีศักยภาพใกล้เคียงกับทีมชาติไทยมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดกล่าวว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยรับหน้าที่เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตซอลในภูมิภาคมาโดยตลอดซึ่งในขณะนี้เห็นผลชัดเจนว่ากีฬาฟุตซอลในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาขึ้นอย่างมากซึ่งส่งผลดีต่อทีมชาติไทยในการพัฒนากีฬาฟุตซอลในระยะยาว
5: การเสียแชมป์ในรอบ20กว่าปีเนี่ยมันก็จะสะท้อนให้เรารู้อยู่แล้วว่านะครับการวางแผนงานในระยะยาวของเราจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนก็คือว่าการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาผู้เล่นในเยาวชนของเรานะครับอันนี้ก็เราก็เป็นผู้ริเริ่มทำในอาเซียนอีกเราเพิ่งจัด U16 U19 อันนั้นก็คือเจตนารมณ์ของเรานะครับที่จะมองถึงผลระยะยาว
4: นายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณกล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้มีนโยบายจัดตั้งทีมฟุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพิ่มเติมเพื่อสร้างฐานนักกีฬาและบุคลากรในวงการฟุตซอลให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นอายุ16ปี19ปี21ปีและ23ปีให้เชื่อมโยงกันเป็นระบบซึ่งเชื่อว่าเป็นแนวทางเดียวกับที่หลายประเทศกำลังดำเนินการอยู
5: ่เสียแชมป์ครั้งหนึ่งในรอบ25ปีเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะไม่มาบั่นทอนกำลังใจเราที่เราทำมาในอดีตนะครับตั้งแต่นะครับเราผมก็ยังเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะฟุตซอลชายฟุตซอลหญิงฟุตซอลเยาวชนเนี่ยก็ยังอยู่ในตำแหน่งเจ้าอาเซียนอยู่มันไม่มีทีมใดในโลกนะที่ต้องแบบนะเป็นแชมป์ตลอดกาลหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่มีเพียงแต่ว่าถ้ามีสิ่งสะท้อนให้เรารู้ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยทำให้ศักยภาพเราด้อยไปเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขปัญหาตรงนั้น
4: ความสำเร็จในอดีตอาจเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพฟุตซอลไทยแต่การรักษาความเป็นเจ้าอาเซียนต่อไปจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากหลายชาติในอาเซียนซึ่งการสร้างระบบพัฒนาเยาวชนและการเตรียมกำลังนักกีฬาในทุกช่วงวัยคือภารกิจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของฟุตซอลไทยในระยะยาวปุริภัทรสอนการรายงาน
3: เกษตรกรต้นแบบด้านพืชจังหวัดสตูลได้ต่อยอดท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโลกสตูลนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
6: นายชยภัทรหล่อสุพรรณพรประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉิมเล่าถึงความภาคภูมิใจของการเป็นเกษตรกรของตนเริ่มจากการเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านพืชของกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อปี2565ปัจจุบันต่อยอดการเกษตรที่มีคุณภาพพร้อมส่งต่อผู้บริโภคอย่างเต็มภาคภูมิควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
7: เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรฉิมเป็นฟาร์มปลูกเมลอนนำส่วนเมลอนนั้นนะครับมาสร้างมูลค่าเป็นเมลอนจิ๋วพาร์คเขตอุทยานธรณีโลกสตูลแล้วเราก็นำสู่เรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆแยมเครื่องดื่มตามเมนูคาเฟ่ต่างๆล่าสุดเป็นชาเมลอนเข็มเมลอนและเราส่งมอบความเป็นเมลอนจิ๋วพาร์คที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าพอลูกค้าทานแล้วติดใจเหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นเลยแบบประมาณนั้นนุ่มชุ่มฉ่ำหวานรสชาติเด่นเมื่ออยากเรียนรู้เราก็เล่าเรื่องก็เลยกลายเป็นผลพลอยได้คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่คนก็แวะมาเยี่ยมเยียนเรื่อยๆนะครับ
6: จุดเด่นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนฉิมคือเมลอนจิโอพาร์คที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า13องศาบริกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการสร้างลวดลายบนผิวเมลอนในช่วง 10-15 วันหลังผสมเกสรจนเกิดเป็นลายนูนรูปสัญลักษณ์จีโอพาร์คเชื่อมโยงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโลกสตูล
7: ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอนนี้ครับมันก็เลยทำให้เกิดประเด็นเรื่องของว่าบางทีผลที่ได้เกณฑ์มาตรฐานเนี่ยอาจจะไม่สามารถส่งมอบหรือว่าส่งมอบได้เพียงน้อยเช่นตอนนี้ผลิตได้ดีที่สุดแบบพรีเมียมเป็นเมลอนจิโอพาร์คเนี่ยอาจจะได้ร้อยละ20อีก80ก็ต้องสู่เรื่องของการแปรรูปแล้วจะขายคุณภาพเท่านั้นเราก็เลยสู่การแปรรูป
6: นอกจากนี้ทางฟาร์มยังนำเมลอนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นแยมเมลอนเมลอนไซเดอร์ไวน์เมลอนชาเมลอนและไข่มุกเมลอนอีกทั้งยังมีกิจกรรมเชิงเกษตรหลากหลายให้ได้ศึกษาเรียนรู้เช่นเทคนิคการปลูกพืชไร้ดินการตัดเมลอนจากต้นตามฤดูกาลการเก็บมะเขือเทศเชอรี่ผักสลัดไฮโดรโปนิกรวมถึงถ่ายภาพกับจุดเช็คอินภายในฟาร์มและร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนคุณภาพพร้อมพักผ่อนที่ชิมเมลอนคาเฟ่ซึ่งให้บริการเมนูพิเศษจากเมลอนสดอาทิกาแฟเมลอนไอศกรีมเมลอนและเครื่องดื่มสูตรเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของฟาร์ม
7: จะต้องให้เขารู้ว่าการผลิตสินค้าที่ดีนะครับภายใต้กฎเกณฑ์ที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นความต้องการที่ดีที่สุดและเป้าหมายก็คือว่าจะทำให้เขาสร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วย
6: วิสาหกิจชุมชนฉิมตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเป็นหนึ่งในเครือข่ายอุทยานธรณีโลกสตูลที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์พร้อมเรียนรู้กระบวนการผลิตและการเกษตรสมัยใหม่อย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานหลายด้านทั้งมาตรฐาน GAP มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์และโครงการลีสด้านการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนี้คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสตูลได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
3: ในการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดจังหวัดตรังในฐานะ10จังหวัดนำร่องได้พัฒนาสีตรังโมเดลซึ่งเป็นรูปแบบการบำบัด

0: ผู้ป่วยยาเสพติดขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
1: สีตรังโมเดลเป็นการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์ปัญหาและบริบทของจังหวัดตรังซึ่งเป็น1ใน10จังหวัดนำร่องในปี2568โดยเน้นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายครอบคลุมตั้งแต่ระยะการค้นหาคัดกรองการบำบัดรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพและการติดตามหลังการบำบัดเพื่อป้องกันการกลับมาเสพซ้ำให้ผู้ป่วยสามารถเลิกยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการสร้างการรับรู้เนื่องจากยาเสพติดในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งการผลิตมาจากสารสังเคราะห์และมีส่วนผสมของสารเคมีอันตรายหลายชนิดรวมทั้งมีการดัดแปลงสูตรผสมเพื่อทำให้เกิดฤทธิ์ที่รุนแรงมากขึ้นต่อระบบประสาทและการควบคุมของสมองทุกคนจึงต้องเข้าใจว่ายาเสพติดส่งผลอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพร่างกายและที่สำคัญต้องรู้เท่าทัน
2: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขทางยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตอนนี้เนี่ยรูปแบบของยาเสพติดมันน่าจะมาหลากหลายนะครับซึ่งการสร้างการรับรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะบางทีมันมาหลายรูปแบบนะครับแล้วเราก็อาจจะไม่ทันการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆนะครับก็เป็นไปตามที่ทางรัฐบาลกำหนดนะครับนะครับกลไกของพวกเราเนี่ยเป็น1ใน10จังหวัดทำร่องที่มีการพัฒนาที่เข้มแข็งครับมีนิธยสามารถรองรับจำนวนเตียงได้เยอะแต่ยังไงก็ตามนะครับเราก็ต้องทำงานต่อไปนะครับในการที่จะดูแลคนในพื้นที่นะครับ
1: การขับเคลื่อนสีตรังโมเดลในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาจังหวัดตรังได้คัดกรองประชาชนอายุ 12-65 ปีจำนวนกว่า 480,000 คนพบสารเสพติดจำนวน 3,365 คนบำบัดรักษาผ่าน CBTX Metric Program Mini ธัญรักษ์และดำเนินการติดตามการรักษาโดยมีอัตราคงอยู่ในระบบการติดตามการรักษาร้อยละ 89.93 ด้านพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าสีตรังโมเดลเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดตรังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรโดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยมุ่งเน้นการค้นหาคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืน
3: คนที่เสพยาคนที่ติดยาคนที่ติดยามีอาการจนทั้งทางจิตต้องพร้อมที่จะไปหาหมอได้ทุกวันและหมอต้องไม่ปฏิเสธที่จะรับเพราะเขาคือผู้ป่วยเพราะเมื่อหมอรักษาเสร็จแล้วตามคอร์สของหมอเนี่ยครับหมอก็จะส่งต่อให้กับฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองก็จะมีหน้าที่อยู่2 อย่างครับก็คือเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฟื้นฟูเสร็จแล้วฝ่ายปกครองก็จะส่งกลับไปพื้นที่ก็จะมีอำเภอกับท้องถิ่นจะดูแลในเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมไปดูเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ไปดูแลเรื่องรายได้ไปดูแลเรื่องอาชีพไปก็จะทุกคนก็จะรับช่วงต่อกันไปกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้หยุดเลยครับเราทำต่อเนื่อง
1: ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนจังหวัดตรังพร้อมเดินหน้าพัฒนารูปแบบการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดสีตรังโมเดลและขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
6: ทุกคนไทยช่วยไทยให้ยั่งยืน เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมีมูลเหตุจากการขาดสติระลึกรู้ว่าตนกำลังคิดพูดและทำอยู่จนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดชักพาให้ความโลภความโกรธและความหลงมีอำนาจเหนือจิตใจตนกลายเป็นคนประพฤติผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้สามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความและคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกการรัชดาธนาดิเรกอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเช้าวันเสาร์นี้จะมาคุยเรื่องราวและประเด็นสำคัญสำคัญของทางรัฐบาลนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ตั้งแต่รับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลมาเมื่อ6เมษายนมาถึงวันนี้ก็เกือบจะ3เดือนแล้วนะครับท่านโฆษกดูเหมือนว่าตึกนารีสโมสรซึ่งเป็นศูนย์กลางการแถลงข่าวแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของโฆษกรัฐบาลเนี่ยดูจะไม่เงียบเหงาเลยนะครับ
2: ตั้งใจว่าอยากจะใช้โอกาสนี้นะคะทั้งตัวของการเองและน้องๆรองโฆษกอีก3ท่านเนี่ยอยากจะสื่อสารข่าวความจริงที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆท่านเลย
1: ครับ
2: เพราะว่าในยุคนี้มันมีเรื่องราววุ่นวายมากมายเลยนะคะรวมถึงข่าวปลอมข่าวบิดเบือนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือสื่อสารสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนนะคะแล้วก็ขออนุญาตเล่าให้ดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังฟังนิดนึงว่าเมื่อวานนี้สำนักโฆษกของเราเนี่ยได้จัดงานทำบุญที่ตึกนารีสโมสรฉันคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะมีคำถามนะว่าเอ๊ะทำไมศูนย์แถลงข่าวของรัฐบาลใช้ชื่อตึกว่าแถลงข่าวจากตึกนารีสโมสรนะคะ
1: คร
2: ับก็ต้องเล่าว่าตึกนารีสโมสรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ได้สร้างมาตั้งแต่สมัยของเจ้าพระยารามราคบนะคะ
1: ซึ่
2: งตอนนั้นเนี่ยชื่อตึกนี้ว่าตึกพระขันค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยมาเนี่ยถ้ามาแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ยสวยงามมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสถาปัตยกรรมตามแนวของฝั่งตะวันตกเขาค่ะ
1: ค
2: และในยุคนั้นเนี่ยก็เคยใช้เป็นสถานที่พักตัวละครและสถานที่แต่งตัวละครแต่ว่าพอหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองอะค่ะตั้งแต่สมัยท่านจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อจากตึกพระขันเป็นตึกนารีสโมสรแล้วหลังจากนั้นอีกนะคะในยุคของจอมพลสฤษดิ์ตึกนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตึกบริหารเพราะว่าจอมพลสฤษดิ์ใช้ตึกนี้เป็นพื้นที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
1: แล้วกลายมาเป็นที่แถลงข่าวของรัฐบาลนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
2: ท่าน
1: ผู้ช
2: มนี่ต้องย้ำเลยค่ะในสมัยพลเอกชาติชายชุนหวานท่านก็เปลี่ยนการใช้สอยสถานที่ของตึกนารีสโมสรเนี่ยให้เป็นสถานที่แถลงข่าวของรัฐบาลจากนั้นมาก็เลยเป็นว่าทุกๆหน่วยงานล่ะค่ะเวลาที่เราแถลงมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายผลงานเด่นๆสำคัญเนี่ยศูนย์กลางของรัฐบาลก็คือที่ทำเนียบก็จะต้องมาแถลงข่าวที่ตึกนารีสโมสรค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าตึกนารีสโมสรนะครับเป็นตึกที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทกลุ่มอาคารทำเนียบรัฐบาลจากสมาคมสถาปนิกสยามถ้ามีโอกาสนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ฟังแวะเข้ามาชมความงามของตึกนารีสโมสรได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.แล้วก็มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาพิจารณานะครับต้องถามท่านโฆษกแล้วล่ะครับว่าทำไมรัฐบาลต้องเสนอพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายโอนมาจากไหนแล้วก็จะเอางบประมาณที่โอนมาไปทำอะไรครับ
2: ขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะคะโดยปกติก็จะไม่ได้มีการขอให้โอนงบประมาณจากส่วนราชการกลับมาที่ส่วนกลางหรอกค่ะเพราะว่างบประมาณแผ่นดินเมื่อมีการผ่านสภาไปแล้วหน่วยงานแต่ละกระทรวงกรมเขาก็จะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจตามที่ตั้งเป้าไว
1: ้
2: แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศทุกประเทศได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางประเทศไทยเราก็หนีไม่พ้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับรูปแบบในการบริหารประเทศงบจำนวนหนึ่งก็ต้องเอามาใช้ในการประคับประคองดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหลายอย่างมันต้องเปลี่ยนสิ่งสำคัญก็คือต้องหาเงินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาว่าเงินที่จะมาใช้ในการบริหารประเทศในสถานการณ์แบบนี้ที่เศรษฐกิจมันต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อและหลายๆเรื่องที่จะตามมาจะหาเงินจากไหนก่อนหน้านี้เราขอใช้พ.ร.ก.กู้เงินไปแล้วเอาเงินมาช่วยตามโครงการไทยช่วยไทยแต่มันก็ยังมีอีกแหล่งเงินหนึ่งนะคะก็คือว่าไปดูซิแต่ละกรมแต่ละกระทรวงมีงบประมาณอันไหนที่ได้รับการจัดสรรไปแล้วแต่ยังใช้ไม่ทันเพราะว่ามันเลยครึ่งปีของปีงบประมาณแล้วปีงบประมาณแผ่นดินเริ่ม1ตุลาคม
1: เพื่อจะให้ได้ใช้งบประมาณได้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ
2: แต่ ณวันนี้คือมิถุนายน
1: ครับ
2: ถ้าคุณยังไม่สามารถทำการจัดซื้อจัดจ้างได้นะคะแล้วบางโครงการก็มันไม่ตอบโจทย์สถานการณ์เช่นค่าสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปต่างประเทศส
1: ิ่
2: งเหล่านี้มันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยว่างั้นไปกวาดมาให้หมดอะไรที่มันเป็นงบเบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือชะลอไปก่อนได
1: ้
2: ตัดมาเอาคืนมานะคะแล้วก็งบลงทุนที่เป็นรายการที่ยังไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายนเนี่ยหรือหมดความจำเป็นไปแล้วก็ให้ชะลอไปก่อนแล้วเอางบตรงนั้นเนี่ยกลับมาสู่ส่วนกลางนะคะแล้วเพราะฉะนั้นพอเราก็ไปกวาดไอ้สิ่งที่มันชะลอได้ไม่จำเป็นแล้วยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมันก็กวาดมาได้ประมาณ 10,000 กว่าล้านบาทก็เป็นตัวเลขที่เราเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะ
1: อันนี้จะเพียงพอต่อการแก้ปัญหาและก็บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นไหมครับท่านโฆษก
2: แน่นอนว่ามันไม่พอแต่ว่าในสถานการณ์นี้ทุกอย่างที่เราจะเอาเงินมาใช้ให้มันสอดคล้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่ของประชาชนได้เนี่ยเราก็ต้องไปหามานะคะเพราะฉะนั้นในระยะนี้ไปจนถึงอนาคตข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลก็จะมีแหล่งเงินงบประมาณ3ส่วนด้วยกันก็คือ1จากพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านนะคะอันที่2ก็คือจากเงินที่โอนกลับเข้ามาเป
1: ็
2: นงบกลางแล้วก็ไปใช้ดำเนินในสิ่งที่จำเป็นและอันที่3ก็คืองบประมาณแผ่นดินของปี2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทที่กำลังจะเสนอให้ท่านส.ส.พิจารณาในวันจันทร์อังคารพุธนี้ล่ะค่ะ
1: ครับก็ต้องรอติดตามนะครับซึ่งทางรัฐสภานะครับก็กำลังจะพิจารณากันก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
2: ค่ะก็สองส่วนคือทั้งโอนงบแล้วก็งบประมาณประจำปี2570ยาวเลยค่ะในช่วงนี
1: ้พูดถึงเรื่องของการเสนอร่างกฎหมายของรัฐบาลนะครับมีอีกร่างหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ฟังที่เคยซื้อของพอกลับมาถึงบ้านพบว่าของชำรุดเสียหายเช่นซื้อทีวีซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมเปิดไม่ติดบ้างไม่เย็นบ้างหรือแม้แต่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับบางร้านก็ดีนะครับบางเจ้าก็ดียอมให้เปลี่ยนยอมรับคืนนะครับแต่ถ้าโชคร้ายก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองเห็นว่าล่าสุดเนี่ยรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าต่อสภาผู้แทนแล้วก็ได้ยินเรียกกันชื่อเล่นๆว่ากฎหมายมะนาวหรือว่าเลมอนลอ
2: นี่ก็ล้อตามต่างประเทศที่เขากฎหมายลักษณะนี้เขาเรียกว่าเลมอนลอนะคะทีนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างกฎหมายใหม่หรือว่าแก้กฎหมายเดิมที่มันล้าสมัยไม่ทันสมัยอ
1: ัน
2: นี้เป็นเป้าหมายที่ท่านนายกแถลงต่อรัฐสภาแล้วค่ะและในช่วง2เดือนกว่าที่ผ่านมาเราก็ได้นำเสนอร่างพรบหลายฉบับเข้าสู่สภาแล้วฉบับนี้เป็นฉบับที่เรียกว่าใกล้ตัวประชาชนที่สุดฉบับหนึ่งเพราะว่าเราซื้อของใช้กันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กของชิ้นใหญ่ก็ตามแต่หลายๆครั้งที่ซื้อมาแล้วของมันชำรุดเมื่อมาถึงเราใช่ไหมคะโดยปกติเนี่ยเราต้องเป็นคนพิสูจน์ว่าตอนที่ได้มาต้องถ่ายคลิปกันเลยหรืออะไรยังไงว่าของมันมาถึงชั้นก็ไม่ดีแล้วมีปัญหาแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นร่างกฎหมายที่เรียกว่าเลมอนลอหรือพรบความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าเนี่ยมันมีหลักอยู่อย่างนี้ค่ะว่าผู้ซื้อเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาและคืนเงินหากเป็นความบกพร่องร้ายแรงได
1: ้
2: นะคะ
1: ครับ
2: ผู้ซื้อขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีสินค้าทั่วไปก็ขอเปลี่ยนได้ภายใน7วันนะคะ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ก็ขอเปลี่ยนได้ภายใน14วันนับจากวันรับสินค้าค่ะ
1: ครับ
2: ในเรื่องของการซ่อมนะคะกฎหมายอันนี้ที่ร่างไว้นะคะก็ได้กำหนดให้ผู้ขายซ่อมสินค้าทั่วไปให้เสร็จภายใน60วันด้วยนะจะมาเออละเหยไม่ได้นะคะก็กำหนดในเรื่องของซ่อมให้เสร็จภายใน60วันถ้าเป็นรถยนต์ก็จะต้องซ่อมภายใน90วัน
1: ค
2: ่ะและมากไปกว่านั้นนะคะร่างกฎหมายยังกำหนดความรับผิดโดยเคร่งครัดเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขายต้องรับผิดทุกกรณีเมื่อพบความบกพร่องภายในระยะเวลา ลาและระยะทางที่กำหนดค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นกฎหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าเมื่อสภารับร่างไปแล้วนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาร่างฉบับนี้ก็คงจะเดินหน้ากันเต็มที่ในเวลาอันรวดเร็วเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนรอคอยอยู่นะคะ
1: ครับแต่ในระหว่างที่รอกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้นะครับพี่น้องประชาชนที่พบปัญหาสินค้าหรือว่าบริการก็สามารถที่จะร้องเรียนได้นะครับที่สายด่วนของสคบ1166นะครับหรือว่าจะใช้แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับก็รับเรื่องราวได้คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับกับท่านโฆษกการรัชดาธนาดิเรกย้อนกลับไปหลังจากที่ท่านนายกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับท่านนายกก็ได้เป็นประธานการประชุมกรอเป็นครั้งแรกต้องเรียนถามท่านโฆษกว่ามีสาระสำคัญน่าสนใจอะไรบ้างครับ
2: คือการทำงานของรัฐบาลนี้ค่ะในเรื่องของการดูแลเศรษฐกิจท่านนายกตั้งใจว่ามันจะต้องทำงานคู่ขนานกันไปรัฐกับเอกชนและช่วงที่ผ่านมาก็ได้เชิญภาคเอกชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเราก็จะตั้งคณะทำงานร่วมกันนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดกลุ่ม4ประเด็นสำคัญที่จะเป็นคณะทำงานนะคะก
1: ็
2: จะมีเรื่องของการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศวันนี้เราจะเป็นผู้ผลิตสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเดิมๆไม่ได้โลกเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะฉะนั้นเราต้องมองไปข้างหน้านะคะกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำงานด้วยกันนะคะเรื่องนึงก็คือ SME และเศรษฐกิจของชุมชนเรื่องของการพัฒนาคนและนวัตกรรมเพราะว่าเราพูดถึงว่าอยากจะผลักดันเศรษฐกิจ1 2 3แต่ถ้าคนไม่มีทักษะไม่มีความสามารถสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้มันไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเรื่องของพัฒนาคนและนวัตกรรมคู่กันไปค่ะการอำนวยความสะดวกและการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานภาครัฐก็จำเป็นภาครัฐต้องไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคของการเติบโตของภาคเอกชนดังนั้นการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มคณะทำงาน4ด้านที่พูดไปแล้วก็มีรองนายกนะคะท่านรองเอกนิติรองสุภจีรองยศนันและรองประกรณ์ค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะที่จะให้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกช่วยเคลียร์นะครับก็สามารถฝากคำถามผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะไทยคู่ฟ้าเรายินดีที่จะนำมาพูดคุยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับผมกับท่านโฆษกรัชดาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวน

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายเพื่อนบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารซึ่งยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปลี่ยนไปด้วยความห่วงใยพระองค์ทรงสืบสานและสนับสนุนโครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อ.ส.ว.ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลเดินทางไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึงการดำเนินงานของโครงการครอบคลุมการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมเวชกรรมการให้วัคซีนรวมถึงการให้คำปรึกษาและความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคและการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีภารกิจดังกล่าวอาศัยความร่วมมือของแพทย์อาสาพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เดินทางไปยังหมู่บ้านในทุกภูมิภาคพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นโครงการแพทย์อาสาพอ.อ.ส.ว.จึงเป็นภาพสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนไทยอย่างยั่งยืน
3: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อผู้ได้โอกาสอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมทรงตระหนักถึงความยากลำบากของราษฎรโดยเฉพาะผู้ยากไร้ในชนบทซึ่งขาดโอกาสในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตพระองค์จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาไทยในด้านการศึกษาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสแก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทรงสนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตขณะเดียวกันในด้านสาธารณสุขพระองค์ทรงห่วงใยสุขภาพของราษฎรโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในชุมชนแออัดและพื้นที่ห่างไกลทรงสนับสนุนการดูแลรักษาพยาบาลการตรวจคัดกรองโรคและการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเหมาะสมพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้นับเป็นแบบอย่างของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยมุ่งสร้างโอกาสเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งแก่ราษฎรเพื่อให้ผู้ได้โอกาสสามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป
1: ตั๋ว
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
7: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
7: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

วัสดีครับกรณีที่นะครับพ่อแม่เนี่ยได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินให้แก่ลูกนะครับซึ่งเป็นเงินให้โดยเสียหายไปแล้วนะครับต่อมานะครับลูกเนี่ยนะครับมีการประพฤติในคุณนะครับซึ่งเป็นเหตุนะครับที่พ่อแม่เนี่ยสามารถถอนคืนเงินให้เพราะเหตุในคุณได้นะครับมีกรณีใดบ้างนะครับที่แม้มีการประพฤติในคุณไปแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยซึ่งเป็นผู้ให้เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะถอนคืนเงินให้นะครับเพราะเหตุในคุณได้นะครับกรณีนี้นะครับตามประมวลกฎหมายนะครับแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาก็ได้กำหนดไว้ว่านะครับกรณีที่นะครับนะครับผู้ให้เนี่ยไม่สามารถถอนคืนการให้พอผู้รับเนี่ยมาเพื่อเนรคุณได้นะครับมีอยู่กรณีดังนี้นะครับกรณีที่1เนี่ยเป็นการให้โดยเป็นบําเหน็จหรือว่าเป็นสินจ้างโดยแท้นะครับการให้โดยบําเหน็จสินจ้างโดยแท้นะครับคือเป็นการให้นะครับลักษณะเนี่ยที่นะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้นะครับแล้วก็ผู้ให้เนี่ยฮะได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินนะครับให้แก่ผู้รับอย่างเช่นนะครับคุณพ่อเนี่ยนะครับเป็นหนี้บุคคลภายนอกอยู่นะครับต่อมาลูกเนี่ยได้มีการไปชำระหนี้นะครับทางบุคคลภายนอกนะครับคุณพ่อก็เลยได้มีการโอนที่ดินนะครับให้แก่ลูกนะครับกรณีเช่นนี้นะครับเมื่อลูกเนี่ยมีการประพฤติในคนนะครับพ่อเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนเงินให้นะครับเพราะเหตุที่ลูกเป็นในคนได้นะครับกรณีที่สองนะครับเป็นการให้นะครับทรัพย์ที่มีค่าพาติดพันนะครับค่าพาติดพันเนี่ยก็คือเป็นกรณีที่ทรัพย์เนี่ยนะครับมีค่าพาติดพันอยู่กับอย่างอื่นนะเช่นที่ดินเนี่ยครับมีการติดจำนองอยู่นะครับแม่เนี่ยต้องการที่จะนะครับโอนที่ดินให้ลูกนะครับแล้วก็ตามเนี่ยให้ลูกเนี่ยมีการไปถอนจำนองกับธนาคารก่อนนะครับต่อมาลูกเนี่ยฮะได้เป็นการไปถอนจำนองแล้วก็มีการโอนทรัพย์คือที่ดินเนี่ยให้กับลูกนะครับต่อมานะครับลูกเนี่ยมีการประพฤติในละคนเนี่ยนะครับแม่ก็เลยต้องการที่จะนะครับถอนคืนการให้เพราะเหตุในละคนนะครับกรณีเช่นนี้นะครับแม่ก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุในละคนได้นะครับเพราะถือว่าเป็นการให้โดยให้ในสิ่งที่มีค่าพาณิชย์ครับกรณีที่3นะครับเป็นการให้โดยหน้าที่ทำสัญญานะครับการให้โดยหน้าที่ทำสัญญานะครับเป็นเรื่องของกรณีที่กฎหมายนะครับเขากำหนดไว้นะครับให้นะครับทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติต่อกันนะครับอย่างเช่นนะครับพ่อแม่นะครับมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูลูกนะครับลูกก็มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูแม่เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับในขณะที่เป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับได้มีการเลี้ยงดูลูกนะครับอาจจะมีการให้เงินให้เสื้อผ้าอาหารนะครับให้บ้านที่อยู่เนี่ยกรณีนี้ต่อมาเนี่ยนะลูกเนี่ยมีการประพฤติในละคนนะครับกรณีนี้นะครับก็พ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะนับถอยคืนกันให้เพราะเหตุที่ลูกประพฤติในละคนได้นะครับก็ถือว่าเป็นการนะครับลงเงินกันให้โดยหน้าที่ทำสัญญานะครับประการที่4เป็นเรื่องของให้ในการสมรสนะครับการให้ในการสมรสนะครับก็คือนะครับคือการสมรสเนี่ยเป็นเรื่องของนะการที่บุคคลนะครับมาสมรสกันแล้วก็นะครับประสงค์ที่จะสร้างครอบครัวกันนะครับดังนั้นสิ่งที่ให้ในการสมรสนะครับอาจจะเป็นของขวัญ นะฮะหรือว่านะครับเป็นทรัพย์นะที่ให้เพื่อที่จะให้คู่สมรสนะครับไปใช้ชีวิตในการมีชีวิตคู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทรัพย์ต่างๆนะครับที่พ่อแม่เนี่ยได้โอนนะครับให้ลูกนะครับให้กับลูกเนื่องในการสมรสนะครับอย่างนี้นะครับต่อมานะลูกเนี่ยมีการประพฤติในคนนะครับแบบนี้นะฮะพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนกันให้เพราะเหตุที่เนรคุณได้นะครับนอกจากนี้นะครับภายหลังนะครับที่นะครับผู้รับมีการประพฤติเนรคุณแล้วนะครับถ้าภายหลังต่อมานะครับผู้ให้นะครับได้มีการให้อภัยแก่ผู้รับนะครับซึ่งการให้อภัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยนะครับซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็ดีหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเช่นขอการให้อภัยนะครับด้วยวาจานะครับกรณีเช่นนี้นะครับเมื่อมีการให้อภัยนะครับผู้ให้นะครับก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนเงินให้เพราะเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติในคนได้นะครับระยะเวลานะครับเกี่ยวกับการถอนคืนการให้เพราะเหตุที่นะครับผู้รับมีการประพฤติในคนนั้นนะครับนะครับถ้าระยะเวลานะครับได้ล่วงพ้นไปแล้วนะครับ6เดือนนะครับนับแต่วันที่นะครับผู้ให้นะครับได้มีการทราบถึงเหตุที่นะครับผู้รับมีการประพฤติในคน

ัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีเจ้าหนี้เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวนหรือตกเป็นจำเลยในชั้นศาลเนี่ยจำนวนมากสืบเนื่องมาจากอะไรครับสืบเนื่องมาจากว่าตัวเจ้าหนี้เนี่ยแทนที่เขาจะไปลูกหนี้ไม่จ่ายเงินใช่ไหมครับพอลูกหนี้ไม่จ่ายเงินแทนที่เขาจะไปใช้สิทธิ์ทางศาลหรือไปส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ปฏิบัติตามสัญญาเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอย่างนั้นครับด้วยเทคโนโลยีอีกนั่นแหละครับด้วยสื่อสังคมออนไลน์มันกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram เจ้าหนี้ใช้วิธีทวงหนี้ด้วยวิธีการโพสต์ข้อความการทำในลักษณะของการโพสต์ทวงหนี้หรือโพสต์ประจานลูกหนี้นะครับความผิดทางอาญาเข้ามาเกี่ยวแน่นอนนะครับความผิดทางอาญาที่อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดนะครับอันที่1ก็คือหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา326นะครับวางหลักไว้ว่าบุคคลใดนะครับใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3ให้บุคคลที่3เนี่ยดูถูกเกียรติชังผู้นั้นอย่างเงี้ยจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทยิ่งกว่านั้นนะครับถ้าข้อความที่ใส่ความเนี่ยซึ่งบุคคลที่3เนี่ยเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้ทีนี้บางคนถามว่าถ้าประจานนะครับถ้าลักษณะของการเจ้าหนี้โพสต์ประจานผมบอกเลยว่าเข้าข่ายแน่แต่บางคนเกิดคำถามว่าแล้วถ้าแค่โพสต์ทวงหนี้ล่ะไม่ได้ตั้งใจประจานนะครับแต่ก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดไหมนะครับเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกานะครับแม้เจ้าหนี้เนี่ยจะโพสต์ในลักษณะของไม่ใช่การประจานนะครับแต่เป็นลักษณะของการทวงหนี้นะครับก็เคยมีการตัดสินมาแล้วว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับเนื่องจากศาลวางหลักไว้ว่านะครับการที่เจ้าหนี้เนี่ยจะทวงหนี้นะครับก็สามารถที่จะหนึ่งมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือใช้วิธีการฟ้องศาลได้นะครับเขาไม่ได้ให้สิทธิ์ในการที่จะมาโพสต์ทวงหนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้บุคคลอื่นทั่วไปเนี่ยทราบว่าบุคคลนี้เป็นหนี้คุณแล้วไม่จ่ายนะครับอันนี้คือความผิดอันแรกก็คือหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตั้งสาธารณะยิ่งการโพสต์แล้วตั้งเป็นสาธารณะเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาดังนั้นเนี่ยการโพสต์ทวงหนี้หรือการโพสต์ประจานลูกหนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีอาญานะครับถ้าเบอร์หน้าหรือใช้อักษรย่อล่ะผิดไหมประเด็นคืออย่างนี้ครับความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับความผิดฐานหมิ่นประมาทจะผิดก็ต่อเมื่อบุคคลที่3รู้ว่าข้อความนั้นหมายถึงใครดังนั้นเนี่ยแม้จะเบอร์หน้าหรือใช้อักษรย่อแต่ถ้าบุคคลที่3หรือประชาชนเนี่ยอ่านข้อความแล้วหรือเห็นข้อความนั้นแล้วประกอบกับรูปภาพแล้วเข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลใดที่พูดถึงเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดได้นะครับ

0: การรอคอยอย่างไร้ร่องรอยคือความทุกข์ใจแต่ทางกฎหมายเมื่อถึงเวลาต้องร้องขอต่อศาลให้เป็นคนสาบสูญเพื่อจัดการทรัพย์สินวันนี้มาไขให้กระจ่างกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ก็ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15นะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์ของคำว่าสภาพบุคคลไว้นะครับว่าสภาพบุคคลนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกนะครับแล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อตายนะครับซึ่งคำว่าตายนะครับถ้าจะพิจารณากันในความเป็นจริงทั่วไปเนี่ยก็หมายมีความหมายว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตายในทางการแพทย์นะครับซึ่งอาจจะเป็นกรณีที่เจ็บป่วยนะครับหรือว่าได้รับอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมก็ได้นะครับซึ่งหลังจากที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยทางแพทย์นะครับผู้ทำการรักษานะครับก็จะมีการรับรองการเสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการออกเป็นเอกสารราชการนะครับของหน่วยงานทางปกครองเกี่ยวกับการออกใบมรณบัตรนะครับแต่ยังมีอีกกรณีนึงนะครับซึ่งมีบุคคลอาจจะเป็นบุคคลในครอบครัวนะครับที่ได้หายไปจากภูมิลำเนา

ครับไปเสียจากภูมิลำเนาโดยที่ไม่สามารถทราบได้ว่าไปอยู่ที่ไหนนะครับไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงนะครับในกรณีนี้นะครับกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา61นะครับว่ากรณีที่บุคคลใดนะครับได้ไปเสียจากภูมิลำเนานะครับเป็นระยะเวลา5ปีนะครับโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดียังไงไม่สามารถติดต่อได้นะครับในกรณีนี้นะครับกฎหมายก็เปิดช่องว่าผู้มีส่วนได้เสียนะครับหรือพนักงานอัยการเนี่ยจะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนสาบสูญได้นะครับซึ่งระยะเวลา5ปีในกรณีนี้นะครับมีข้อยกเว้นนะครับว่าจะลดลงมาเป็นระยะเวลาเหลือแค่2ปีนะครับหากว่าเกิดเหตุเกี่ยวกับมีภาวะสงครามนะครับแล้วก็มีการสูญหายไประหว่างที่เป็นภาวะสงครามนะครับหรือนับแต่กรณีที่ยานพาหนะที่บุคคลดังกล่าวเดินทางไปนะครับเกิดมีอุบัติเหตุนะครับอับปางเรือล่มเครื่องบินตกหรือว่าสูญหายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็บุคคลดังกล่าวเนี่ยได้อาศัยเดินทางอยู่กับยานพาหนะนั้นนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติก็ได้นะครับหรือว่าเหตุอื่นๆที่ทำให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยสูญหายไปนะครับก็สามารถจะย่นระยะเวลาจาก5ปีลงมาเป็นระยะเวลา2ปีนะครับผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการนะครับก็มีอำนาจที่จะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนสาบสูญเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินของบุคคลสาบสูญต่อไปครับ

ของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
5: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
6: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
7: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
6: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
8: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
9: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
8: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
9: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
8: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
9: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
8: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
5: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
6: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
10: เบอร์เกอร์แพลนเบส
6: ฮะแพลนเบสคืออะไร
10: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
8: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบลลนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
9: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะ ที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
8: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
9: ใช่แล้วค่ะPositive List นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
8: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับ Future Food กินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
5: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ทั้งแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง50เขต
4: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ว่านายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งวันนี้สำนักงานเขตจะมีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่50เขตควบคู่กับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ตกช่วงวันเลือกตั้งด้วยการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีถูกพาดพิงประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันจังหวัดมีหน้าที่เพียงสนับสนุนการจัดสนามสอบพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบเต็มที
5: ่นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีที่จังหวัดพัทลุงถูกพาดพิงจากกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยยืนยันว่าจังหวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบหรือการตัดสินผลสอบแต่มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่สอบการดูแลการจราจรความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการสอบโดยไม่มีอำนาจในการออกข้อสอบจัดพิมพ์หรือจัดเก็บรักษาข้อสอบตรวจข้อสอบประมวลผลคะแนนหรือจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงมีหน้าที่ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาเท่านั้นไม่สามารถกำหนดหรือแก้ไขผลสอบได้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยืนยันว่าจังหวัดพัทลุงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบหากมีการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
3: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแต่งกายเลียนแบบทหารลอบวางเพลิงรถบรรทุกในพื้นที่บันนังสตามุ่งสร้างสถานการณ์กระทบความปลอดภัยและเศรษฐกิจในพื้นที
6: ่เกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงรถบรรทุก10ล้อของบริษัทเบตงสัญญาใจบริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดบ้านคลองน้ำขุ่นตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นทราบว่าขณะผู้ขับขี่รถบรรทุกคือนายมนตรีแท้ตั้งและภรรยาได้เดินทางมาถึงพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ถูกกลุ่มคนร้ายซึ่งคาดว่ามีประมาณ 7-8 คนแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมอาวุธปืนควบคุมตัวให้ลงจากรถก่อนที่ผู้ขับขี่และภรรยาจะอาศัยจังหวะเดินหลบหนีออกจากพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จากนั้นคนร้ายได้จุดไฟเผารถจนได้รับความเสียหายทั้งคันในเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายการก่อเหตุในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนรวมถึงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของภาคเอกชนระบบการขนส่งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ยังคงบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและปลอดภัยอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รมนำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หืมไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
2: หืออันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ค่ะ

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริง

0: ที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
1: ์วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2: เพราะ 1. พลังของท่านคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยปกป้องสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด26มิถุนายนนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาสวมเสื้อสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศร่วมทำความดีเพื่อครอบครัวและชุมชนของเราเมื่อรวมพลังไทยให้เป็น1เดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติดแฮชแท็กวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มาเปลี่ยนพลังสีขาวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทั่วแผ่นดินด้วยกันนะครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอค่ะ

ความพอเพียงเพียงพอไม่ก่อหนี้ความพอเพียงเพียงพอไม่ก่อหนี้ชีวิตนี้จะมีสุขทุกข์ไม่ขมความพอดีดีหนักหนาน่าชื่นชมร่วมนิยมตามรอยบาทชาติเจริญสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอเพียงเพื่อเพียงพอเพื่อเราโรคในวันนี้พบกับผมนายกิตติเบ้าวันนักวิชาการตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาเล่าให้กับพี่น้องท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะครับพี่น้องครับทุกวันนี้นะครับเกษตรกรของเรานะครับใช้ความรู้สึกนะครับในการใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเกษตรกรหรือว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับใช้ความรู้สึกในการใช้จ่ายนะครับไม่ได้จดรายรับรายจ่ายไม่ได้จดบัญชีนะครับใช้ความรู้สึกในการลงทุนประกอบอาชีพนะครับวันนี้ผมจะมานะครับบอกข่าวเล่าแจ้งนะครับให้ท่านผู้ฟังได้หยุดนะครับหยุดในที่นี้คือหยุดใช้ความรู้สึกในการใช้จ่ายหยุดความรู้สึกในการลงทุนในการประกอบอาชีพทำไร่ทำนาทำภาคเกษตรโดยนะครับโดยให้มานะครับจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับในสมุดนะครับวันนี้นะครับมีนวัตกรรมนะครับ 4M นะจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์นะครับที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะครับมาบอกข่าวเล่าแจ้งมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังนะครับได้รู้ว่าสมาร์ท 4M นะครับที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีนี้นะครับเพื่อใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ให้โปร่งใสนะครับมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้นะครับมีอะไรบ้างในวันนี้นะครับตัวแรกนะครับคือสมาร์ทมีพลัสนะครับที่นะครับเหมาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรทั่วไปนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับที่อยากจะนะครับใช้นะครับแอปพลิเคชันสมาร์ทมีพัสนะครับโดยถ้าท่านมีโทรศัพท์นะครับท่านสามารถดาวน์โหลดนะครับพิมพ์ใน Play Store นะครับแล้วก็ไปพิมพ์คำว่าสมาร์ทมีพัสนะครับสมาร์ทมีพัสนี้จะใช้นะครับในการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนของท่านนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายของตัวท่านเองนะครับโดยในสมาร์ทมีพัสนี้นะครับจะมีฟังก์ชันบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแล้วก็ช่วยสามารถวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนนะครับในสมาร์ทมีพัสตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้ในการวางแผนและมีเงินออมให้กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วไปผู้ที่ท่านสนใจนะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมาใช้ได้เลยนะครับในเครื่องสามารถบันทึกบัญชีผ่านเครื่องโทรศัพท์นะครับสร้างวินัยในการใช้เงินและการออมนะครับเพื่ออนาคตของท่านนะครับเพื่ออนาคตของลูกหลานของเรานะครับจะได้นะครับมีเงินเก็บเงินออมนะครับสมาร์ทตัวที่2นะครับนะครับคือสมาร์ทเมมเมอร์ครับนะครับสมาร์ทเมมเมอร์ตัวนี้คือจะเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นะครับคนไหนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรภาคออมทรัพย์นะครับภาคประมงนะครับภาคร้านค้าและสหกรณ์แม้กระทั่งเครดิตยูเนียนนะครับท่านก็สามารถใช้นวัตกรรมสมาร์ทเมมเมอร์นะครับโหลดแอปพลิเคชันโดยในแอปพลิเคชันสมาร์ทเมมเมอร์นี้ก็จะมีฟังก์ชันนะครับในการตรวจสอบข้อมูลหุ้นของท่านนะครับการตรวจสอบเงินรับฝากของท่านนะครับ
การตรวจสอบเงินกู้ครับนะครับว่าท่านกู้เงินณตอนนี้ณตอนนี้กู้เท่าไหร่นะครับชำระไปแล้วเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่สามารถตรวจสอบได้ในแอปพลิเคชัน Smart Member นะครับตรวจสอบคนค้ำประกันได้ด้วยนะครับตรวจสอบหนี้ค้างชำระแล้วก็ดูประวัติการทำธุรกรรมต่างๆนะครับได้ด้วยนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับสามารถตรวจสอบได้24ชั่วโมงครับนะครับแน่นอนครับว่าโปร่งใสแล้วก็มั่นคงครับนะครับถ้าใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับสมาชิกไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังสหกรณ์เพื่อที่จะนะครับขอข้อมูลนะครับท่านสามารถนะครับเข้าไปในแอป Smart Member ตัวนี้สามารถตรวจสอบดูได้ว่าท่านมีหุ้นเท่าไหร่มีเงินรับฝากเท่าไหร่มีเงินกู้เท่าไหร่แล้วก็ใครค้ำประกันเราบ้างนะครับแล้วก็ตรวจสอบหนี้คงเหลือณตอนนี้มีเท่าไหร่นะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับ Smart Member นะครับนะครับก็นะครับช่วงนะครับนี้นะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับให้กับเกษตรกรนะครับสมาชิกสหกรณ์พี่น้องประชาชนนะครับได้นะครับรู้ว่านวัตกรรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนานะครับขึ้นมีสมาร์ท 4M นะครับช่วงแรกเราจะให้นะครับฟังนะครับสมาร์ทมีกับสมาร์ทเมมเบอร์นะครับนี่ให้ท่านผู้ฟังได้นะครับรับรู้ข่าวสาร2นะครับ 2M ไปก่อนนะครับส่วนนะครับ M ที่3ที่4นี้เราจะมาต่อในช่วงที่2นะครับช่วงนี้ก็ให้ท่านผู้นะครับฟังทุกท่านได้ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการนะครับพอเพียงเพื่อเพียงพอไปก่อนนะครับ

ครับนะครับพบกันในช่วงที่2ครับนะครับกับ Smart CM นะครับนะครับช่วงแรกนะครับ Smart มีที่เหมาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรและก็ประชาชนทั่วไปนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะครับใช้ในการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายได้เลยนะครับนะครับแล้วก็นะครับที่ผ่านไปในช่วงแรกก็คือนะครับ Smart Member ครับตัวนี้ก็คือสำหรับสมาชิกสหกรณ์นะครับที่จะต้องรู้ข้อมูลข่าวสารว่านะครับเรามีหุ้นเท่าไหร่มีเงินกู้เงินฝากมีคนค้ำประกันนะครับมีใครบ้างก็นะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาเลยนะครับส่วน Smart ที่3ครับนะครับเป็นนะครับ Smart Manage นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เหมาะสำหรับคณะกรรมการนะครับสหกรณ์แล้วก็ผู้บริหารสหกรณ์ที่จะต้องรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับว่านะครับในสมาร์ทนะครับเมเนจนี้นะครับนะครับคณะกรรมการแล้วก็ผู้บริหารจะดูนะครับฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับมีผลการรายงานนะครับการติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ว่าในแต่ละปีนะครับสหกรณ์มีผลการดำเนินงานนะครับมีกำไรมีขาดทุนเท่าไหร่มีทรัพย์สินมีหนี้สินเท่าไหร่ตัวนี้คือคณะกรรมการและผู้บริหารสามารถเข้าไปดูได้ในแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วก็ติดตามฐานะทางการเงินของสหกรณ์นะครับได้นะครับติดตามผลประกอบการนะครับของสหกรณ์นะครับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแล้วก็สรุปนะครับรายงานสรุปเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารนะครับของคณะกรรมการของคณะกรรมการสหกรณ์ได้ด้วยนะครับในแอปพลิเคชันนะครับ Smart Manage ตัวนี้นะครับมีข้อมูลครบถ้วนครับรวดเร็วใช้ประกอบการบริหารงานประกอบการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้านะครับกรรมการสหกรณ์ผู้บริหารสหกรณ์ท่านใดสนใจก็นะครับติดต่อนะครับหรือสอบถามได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์นะครับ อยู่ถนนบุรีรัมย์สตึกติดกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับคอยให้บริการนะครับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็สมาชิกสหกรณ์นะครับประธานกรรมการบริหารสหกรณ์ทุกท่านนะครับก็นะครับเรียนเชิญนะครับได้นะครับสมาร์ทตัวสุดท้ายคือสมาร์ทมอนิเตอร์นะครับนะครับสมาร์ทตัวนี้นะครับจะเหมาะสำหรับผู้สอบบัญชีแล้วก็หน่วยงานที่กำกับดูแลนะครับตอนนี้ก็มีหน่วยงานที่กำกับดูแลสหกรณ์ก็จะมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์นะครับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในนะครับสมาร์ทมอนิเตอร์นี้ก็จะมีฟังก์ชันนะครับอะไรนะครับ1 นะครับมีฟังก์ชันในการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงนะครับทางการเงินของสหกรณ์นะครับที่ผู้สอบบัญชีจะต้องนะครับเข้าไปดูนะครับไปวิเคราะห์นะครับมีฟังก์ชันของการวิเคราะห์ความผิดปกติของข้อมูลนะครับสมาร์ทมอนิเตอร์นะครับแจ้งเตือนความผิดปกติแล้วก็สนับสนุนการตรวจสอบการกำกับดูแลนะครับของสหกรณ์นะครับตัวนะครับสมาร์ทนะครับมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะตรวจสอบการเฝ้าระวังความเสี่ยงนะครับได้ทันท่วงทีแล้วก็ลดความเสี่ยงป้องกันปัญหานะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่คือนวัตกรรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาขึ้นนะครับเพื่อให้บริการกับเกษตรกรประชาชนทั่วไปแล้วก็สมาชิกสหกรณ์นะครับอันนี้คือนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นะครับที่จะมาบอกข่าวเล่าแจ้งนะครับผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM แนวความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผ่านรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอเพื่อเราเพื่อโลกนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นนะครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็นะครับหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับจะได้รับข้อมูลข่าวสารนวัตกรรมนะครับ 4M นะครับที่จะเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในการบริหารงานของสหกรณ์นะครับในการบริหารเงิน
นะครับส่วนตัวของท่านได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพนะครับในวันนี้นะครับก่อนจะจบรายการนะครับผมจะฝากกรในยุคที่ข้าวยากหมากแพงให้กับท่านผู้ฟังนะครับช่วงจบรายการนะครับว่ายุคข้าวยากหมากแพงต้องแข่งขันภูมิคุ้มกันไม่มีต้องเร่งหาคำว่าพอคำว่าเพียงเรียงเข้ามาแก้ปัญหาใดๆได้ทั้งปวงจะใช้จ่ายอะไรนั้นต้องคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงควรจะอยู่ในไทยทั้งปวงฟังพ่อหลวงแล้วจะรู้สู้คีวินสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: เด็ดปวงประชาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ผู้บัญชาการตำรวจเป็นความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานกำหนดมาตรการดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การเลือกตั้งไปด้วยความเรียบร้อยความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในช่วงเวลาห้ามขายสามารถแจ้งตลอด24ชั่วโมงโดนนภาภารสมบัติรายงาน
1: คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงอันว่ารวนแสงโครงการใช้เงินกู้ภายใต้จะกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและการเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะชุดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจพัฒในฐานะฝ่ายเลขาเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดทุกช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมย้ำตรวจสอบโปร่งใสและเป็นธรรม
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยภายหลังนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความโปร่งใสความเป็นธรรมและรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในการนี้จังหวัดนราธิวาสได้เปิดช่องทางให้ประชาชนเรียนกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเว็บไซต์ดำรงธรรม .moi.go.th ศูนย์กระทรวงมหาดไทยสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงหากพบการกระทำผิดจะตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อร่วมกันสร้างระบบราชการที่สุจริตโปร่งใสและสร้างสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงาน

0: ามข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 MHz ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะได้ฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะ

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำคุณผู้ได้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกค่ะขอนำคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามในเรื่องของสารคดีวิทยุนะคะเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจกันเลยนะคะเป็นเรื่องที่บอกว่าชื่อเรื่องนะเมื่อเสียงปืนเงียบลงนะคะซึ่ง เรื่องราวนี้ค่ะจะเป็นการถ่ายทอดนะมุ่งการถ่ายทอดเรื่องราวการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความสงบในบริเวณชายแดนกัมพูชานะคะผ่านมุมมองของผู้สูญเสียครอบครัวประชาชนในพื้นที่ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพจิตใจนะคะการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐภาคชนและภาคประชาสังคมค่ะเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
1: คุณน้องเราอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเที่ยงจะเลิกไหมไอ้เทียน
2: อ่ะแต่เลิกอยู่ไหนยังไม่อยู่ยังไม่มายังไม่มาออกมา2อีกคนนึง
3: หลังการประทะที่ยืดเยื้อนานกว่า21วันในเดือนธันวาคม2568วันนี้ชายแดนไทยกัมพูชายังคงเงียบสงบต่อเนื่องมากว่า6เดือนเช้าวันนี้ไม่มีเสียงปืนไม่มีเสียงระเบิดไม่มีเสียงหวอเตือนภัยเหลือเพียงเสียงลมที่พัดผ่านทุ่งนาและเสียงนกร้องรับแสงแรกของวันความสงบที่ผู้คนเฝ้ารอได้กลับคืนมาแล้วแต่สำหรับบางคนสงครามในหัวใจอาจจะยังไม่จบลงเพราะเสียงปืนอาจเงียบลงได้แต่ความคิดถึงอาจไม่มีวันเงียบทุกเช้าหญิงชราคนหนึ่งจะตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเธอจัดเตรียมอาหารจุดธูปใส่บาตรและใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตอยู่ภายในวัดผู้คนในชุมชนเรียกเธอว่าแม่อุ่นคลังประโคนแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นเพียงแม่คนหนึ่งที่เฝ้ารอลูกชายกลับบ้านเหมือนแม่ทุกคนบนโลกใบนี้ลูกชายของเธอชื่อจ่าสิบเอกสำเริงคลังประโคนทหารไทยผู้ปฏิบัติหน้าที่บริเวณเนิน350ในช่วงเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาวันที่คนส่วนใหญ่กำลังวิ่งหนีจากอันตรายเขากลับวิ่งเข้าหามันเพราะหน้าที่ของทหารคือการยืนอยู่ข้างหน้าเพื่อให้คนข้างหลังได้ปลอดภัยและในวันนั้นเขาไม่ได้กลับบ้าน
1: เทียนจะเลิกไหมไม่เทียน
2: จะเลิกอยู่ไหน
4: ถ้าได้ร่างมาก็แม่ก็สบายใจอันนี้ร่างลูกของแม่มันอยู่ตัดเด็กตัดคนมาหลายวันแล้วก
5: ็แม่ต้องเข้มแข็ง
6: แข็งตรงนี้เน
5: า
6: ะ
5: ต้องเข้มแข็ง
4: แม่รู้แต่มันทำยากเหลือเกินลูกเอ้ยการสูญเสียแต่ละชีวิตมันไม่ใช่น้อยเลยลูก
3: แม่อุ่นยังจำวันนั้นได้ดีวันที่ร่างของลูกชายเดินทางกลับถึงบ้านผู้คนจำนวนมากมาร่วมแสดงความอาลัยธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่เหนือพิธีศพเสียงสวดพระอภิธรรมดังสลับกับเสียงสะอื้นแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครลืมคือในวันที่กำลังส่งลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายเสียงปืนจากแนวชายแดนยังดังมาเป็นระยะสงครามยังไม่จบแม้แต่ในงานศพของผู้เสียสละจากสงครามทุกครั้งที่ได้ยินเสียงดังแม่อุ่นสะดุ้งทุกครั้งที่มีข่าวการปะทะน้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะความสูญเสียครั้งนั้นไม่ได้จบลงพร้อมพิธีศพแต่ยังคงอยู่ในหัวใจของผู้เป็นแม่ทุกลมหายใจ
4: ได้ยินเสียงปืนไม่เป็นไรก็ได้ยินเสียงปืนแล้วมันห่วงพวกทหารที่อยู่ทางโน้นขออยากได้เป็นเหมือนลูกแม่เลยครับขอให้เขาใจชนะกลับมาสู่อ้อมอกของแม่เขานี่แหละมันทำใจได้ไม่ได้ตรงนี้แหละหดหูมากถ้าได้ยินเสียงปืนนะไม่อยากให้ได้รับเหมือนครอบครัวของแม่เลยหัวอกของแม่นี่มันจะขาดกันทุกคนแหละ
3: ไม่มีใครทำให้ความคิดถึงหายไปได้ไม่มีใครนำลูกชายกลับคืนมาได้แต่มีผู้คนจำนวนมากพยายามช่วยให้แม่คนหนึ่งไม่ต้องแบกรับความเจ็บปวดเพียงลำพังหลังการสูญเสียหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้เข้ามาช่วยดูแลครอบครัวคลังประโคนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์การดูแลสภาพจิตใจการเยี่ยมบ้านการติดตามความเป็นอยู่และการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดดร.ปิยนาถเสงี่ยมศักดิ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าการเยียวยาอา ช่เพียงการช่วยเหลือด้านการเงินแต่คือการดูแลหัวใจของผู้สูญเสียเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณค่าและมีความหวัง
6: ว่าราชการจังหวัดท่านก็กำชับให้พมจ.นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูแลครอบครัวตั้งแต่วันแรกที่เรารู้เลยว่าเกิดการสูญเสียนะคะทางหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่แล้วก็ตอนนั้นยังหาศพไม่เจอนะคะช่วงนั้นเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตจิตใจจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยคราวนี้เรามาดูเรื่องของสิทธิประโยชน์ละนะคะว่าในฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเราจะซัพพอร์ตให้ครอบครัวนี้ใช้ชีวิตต่อได้อย่างไรเราก็มีทั้งเรื่องของการให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้าในช่วงที่ยังไม่ทราบข่าวคราวยังไม่ได้พบร่างเนี่ยก็ให้เป็นเรื่องเงินสงเคราะห์ไปก่อนเลยให้คุณแม่ให้ครอบครัวได้มีเงินติดมือนะคะเพราะว่าแขกก็มาเยี่ยมเยอะอะไรเงี้ยนะคะรวมถึงเรื่องการดูแลเด็กลูกสาว2คนของจ่าเลิงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นในเรื่องของระยะยาวเนี่ยเราก็ดูในเรื่องของเงินของมูลนิธิราชประชานะคะตอนนี้เสนอไปแล้วแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนอกจากนั้นในวาระสำคัญต่างๆเช่นที่ผ่านมานะคะช่วงวันเด็กเรารู้แล้วว่าน้อง2คนนี่ก็เสียคุณพ่อไปนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการมาเลยว่าให้ทางพบเนี่ยพาน้องไปร่วมงานวันเด็กนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันสำคัญกับสำหรับจิตใจเด็กนะคะอันนี้ต้องดูทั้งมิติเรื่องของเงินทุนเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องของสภาพจิตใจด้วยก็ประคับประคองกันอยู่แล้วก็ส่วนคุณแม่นะคะคุณแม่เนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบเข้าวัดเข้าวาฉะนั้นบั้นปลายชีวิตท่านเนี่ยท่านประสงค์ที่จะมีกุฏิเล็กๆนะคะอยู่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกชายท่านเนี่ยซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็กำลังดำเนินไปตามนั้นแล้วนะคะ
3: นอกจากการช่วยเหลือจากทางภาครัฐที่คอยประคับประคองให้แม่อุ่นสามารถกลับมายิ้มได้ยังมีถ้อยคำให้กำลังใจจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหลั่งไหลมาถึงครอบครัวคลังประโคนอย่างไม่ขาดสาย
7: สาธุกำลังใจพี่น้องเขาหลั่งไหลมาเพื่อให้กำลังใจลูกที่เป็นจ่าทหารที่เข้าไล่รับใช้ชาติก็สมบูรณ์แบบแล้วแม่ก็ภูมิใจที่ลูกได้อยู่จุดนี้ได้รับใช้ฟื้นแผ่นดินไทยของเราให้มีสงบสุขได้ค่ะภูมิใจมากค่ะ
3: กำลังใจเล็กๆเหล่านั้นอาจไม่สามารถแทนลูกชายที่จากไปแต่ช่วยยืนยันกับแม่อุ่นว่าเธอไม่ได้ต่อสู้กับความสูญเสียเพียงลำพังขณะเดียวกันพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้ทรงรับศพจ่าสิบเอกสำเริงคลังประโคนไว้ในพระราชานุเคราะห์ได้กลายเป็นพลังใจสำคัญให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตวันนี้เสียงปืนที่ชายแดนเงียบลงแล้วเด็กๆได้กลับไปเรียนหนังสือชาวบ้านได้กลับไปทำนาตลาดกลับมาคึกคักอีกครั้งส่วนแม่อุ่นยังคงเดินเข้าวัดทุกเช้าเหมือนเดิมเธอยังคงคิดถึงลูกยังคงมองภาพถ่ายของเขาทุกวันยังคงร้องไห้ในบางครั้งแต่แตกต่างจากวันแรกตรงที่วันนี้เธอสามารถยิ้มได้บ้างแล้วเพราะท้ายที่สุดแล้วการเยียวยาอาจไม่ได้หมายถึงวันที่เราเลิกร้องไห้แต่หมายถึงวันที่เรายังคงคิดถึงยังรักยังเจ็บปวดแต่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมสงครามอาจทิ้งบาดแผลไว้กับผู้คนแต่ความรักความห่วงใยและกำลังใจจากสังคมกำลังค่อยๆรักษาแผลนั้นทีละน้อยในแต่ละวันสำหรับแม่อุ่นคลังประโคนการสูญเสียลูกชายอาจเป็นความเจ็บปวดที่อยู่ไปตลอดชีวิตแต่การได้รู้ว่าการเสียสละของลูกยังอยู่ในความทรงจำของคนไทยทั้งประเทศคือพลังใจที่ทำให้เธอก้าวเดินต่อไปได้ความรักของแม่ที่ไม่เคยจากไปไหนอาจเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะของสงครามใดๆ

นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ได้ติดตามรับฟังกันไปเมื่อสักครู่นะคะกับเรื่องสารคดีนะคะวิทยุในเรื่องของเมื่อเสียงปืนเงียบลงนะคะก็พอเราฟังสารคดีจบในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมผู้ฟังนะไปติดตามรับฟังเพลงกันก่อนนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกชุดหนึ่งนะคะกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 100.5 MHz และติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงนั้นอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากลรับหน้าที่ดำเนินการสามารถติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นโดยประมาณถึง 11:00 นมาติดตามข่าวสารในช่วงนี้กับท่านนายกรัฐมนตรีเปิดไทยแลนด์พาสฟาสอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการต่างเป้าสร้างการลงทุน 700,000 ล้านบาทนะคะซึ่งเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีน้ำดีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการได้ไปเปิดงานค่ะไทยแลนด์พาสฟาสแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานการลงทุนความร่วมมือระหว่าง8หน่วยงานนะคะเพื่อเร่งรัดกระบวนการอนุญาตและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนสำคัญลง 20-50% ค่ะช่วยให้การลงทุนเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนานเน้นย้ำเลยว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐนะคะจากผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยความสะดวกยกระดับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็พัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจการและการพัฒนานะคะหรือว่า OECD ค่ะซึ่งก็ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพภาครัฐคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสธรรมาภิบาลแล้วก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะคะเพื่อเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและรักษาบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางการลงทุนสำคัญของภูมิภาคด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก็ระบุนะคะว่า Thailand Fast Path เป็นการเร่งเปลี่ยนยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงนะคะโดยคัดเลือก25โครงการจาก23บริษัทมูลค่ารวมกว่า 223,000 ล้านบาทค่ะสร้างงานคุณภาพกว่า 13,000 ตำแหน่งพร้อมตั้งเป้าผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงเกือบ 700,000 ล้านบาทในปี2569นะคะทั้งนี้ค่ะกลไก Fast Path จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้านคือ 1. การฟื้นฟูของเศรษฐกิจไทย 2. การสร้างงานใหม่และอาชีพใหม่นะคะ

ทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้4โอกาสของผู้ประกอบการและผู้ผลิตในประเทศนะคะ5การสร้างเงินหมุนเวียนกลับสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องราวของท่านนายกก็มีการสั่งขยายผลอาเซียนรัสเซียเรื่องความร่วมมือพลังงานปุ๋ยเทคโนโลยีนะคะครม.ขยายมาตรการช่วยประชาชนเกษตรกรค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็รายงานผลสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียผ่านความร่วมมือด้านพลังงานก๊าซปุ๋ยการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทยนะคะพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานและปุ๋ยส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันค่ะขณะกันนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการความไม่สมในภูมิภาคตะวันออกกลางได้แก่โครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสนะคะและโครงการเยียวยาลดค่าของชีพประชาชนจากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม2569ไปจนถึงเดือนกันยายน2569นะคะภายใต้กรอบวงเงินเดิมค่ะ 179.84 ล้านบาทเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาประหยัดรักษากำลังซื้อของประชาชนเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคที่จำเป็นนะคะกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้ฟื้นตัวนะคะด้านนี้ค่ะยังอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 นะคะช่วงฤดูการผลิตปี2567/2568ค่ะวงเงินรวมนะคะ 477.05 ล้านบาทนะคะขอบคุณเกษตรกรที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลและก็โรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงนะพร้อมทั้งเห็นชอบขยายเวลาดำเนินมาตรการดังกล่าวจากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม2508เป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม2569นะคะที่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้เตรียมฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 100.75 MHz แล้วก็ติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงนี้ยังอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารในจังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างเนี่ยค่ะกับทางสำนักงานข้าราชการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการจัดประกวดวิทยากรประชาธิปไตยสร้างพลเมืองคุณภาพในสถานศึกษาค่ะโดยทางสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะดำเนินโดยนายสุรพงษ์ทิพย์โอสถค่ะผู้อำนวยการสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็นายชาญโชติชัยกลางรองผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็มีการจัดประชุมนะคะเชิงปฏิบัติการและการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะที่โรงแรมสกายวิวรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพในสถานศึกษานะคะโดยโอกาสโดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมทั้ง9แห่งนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมขยายผลนะคะพร้อมเข้าร่วมการประกวดทีมวิทยากรประชาธิปไตยระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับเขตนะคะโดยผลการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ระดับได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขยายโอกาสนะคะรางวัลชนะเลิศตกเป็นของโรงเรียนบ้านหนองตาคำหนองตาดำขออภัยค่ะโรงเรียนบ้านหนองตาดำนะคะอำเภอหนองกี้นะคะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวศึกษารางวัลชนะเลิศค่ะโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมนะคะซึ่งทั้งสองทีมค่ะก็จะเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการประกวดในระดับเขตต่อไปนะคะซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีเลยค่ะทั้งจากคณะผู้บริหารครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวนะคะของสถานศึกษาในการที่จะสร้างเยาวชนให้มีความรู้เข้าใจและทักษะการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยค่ะของการพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืนนะคะมาติดตามกันต่อที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นได้เปิดโครงการทำดีทำง่ายให้เลือดปีที่26นะคะอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมเยาวชนไทยนะให้มีจิตอาสาโดยที่ห้องประชุมปริ้นแกโรงแรมเดอสิตาปริ้นเซตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะก็ได้มีการจัดพิธีค่ะเปิดเกาลมนะคะโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้เลือดประจำปีการศึกษา2569ปีที่26นะคะภายใต้แนวคิดค่ะทำดีทำง่ายให้เลือดในเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งพิธีเปิดก็ได้รับเกียรติจากเภสัชกรหญิงนันดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะรวมถึงนายกหญิงกาชาดอำเภอและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยมีนายเกรียงศักดิ์สมจิตค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีนะคะซึ่งนอกจากที่จะมีคณะผู้บริหารนะคะจากบริษัท CPFประเทศไทยจำกัดมหาชนและเนี่ยก็จะมีในเรื่องของทางเทคนิคการแพทย์หญิงสิริลักษณ์เพียรคนทศนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5นครราชสีมานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงครูและนักเรียนจำนวนกว่า150คนเข้าร่วมโครงการนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจิตอาสานะคะในเยาวชนนะคะโดยเริ่มจากการเป็นผู้บริจาคโลหิตรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตเพื่อให้เยาวชนสามารถเป็นผู้นำในการที่จะในการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การบริจาคโลหิตสู่สังคมรอบตัวนะคะก็จะการท่านี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและก็เหล่าประชาจังหวัดบุรีรัมย์ที่มุ่งมั่นสร้างสังคมแห่งกันให้และส่งเสริมเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและจิตสาธารณะอย่างแท้จริงค่ะมาติดตามกันต่อในเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะเป็นข่าวสารจากกองส่งเสริมภูมิคุ้มกันและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมก็เป็นการดำเนินกิจกรรมกับเพื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจรที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนายอัครพันธ์ภูลสิริประจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้เปิดงานกับเครือวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจรครั้งที่3ที่โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยมีกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมค่ะและโรงเรียนพระยาบอพิษโรงเรียนหัวราชพิทยาคมโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมโรงเรียนกระสังพิทยาคมก็นำเยาวชนในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกว่า240คนนะคะโดยมีผู้จัดการกองส่งเสริมภูมิคุ้มกันและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมหัวหน้าสายงานผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพิธีเปิดงานซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยโดย
กองส่งเสริมภูมิคุ้มกันและนุกรรมวัฒนธรรมดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจรที่หมายเวลาเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและก็ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนและประชาชนเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะรวมถึงอิทธิพลทางรวมถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะด้วยกิจกรรมนี้ค่ะในมุ่งเน้นนะการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมแล้วก็ขยายเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้ครอบคลุมทั่วไปนะคะทั่วประเทศนะคะสำหรับกิจกรรมในงานก็จะมีเรื่องการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจจากอาจารย์วิทยากรแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็กิจกรรมกลุ่มหรือว่าเวิร์กช็อปเนี่ยเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะขับเคลื่อนและสร้างสรรค์วัฒนธรรมอีกด้วยค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดเลยในการร่วมสร้างประเทศไทยในวันนี้นะคะท่านนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังในการของคุณฝันทุกท่านในช่วงทางนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเรือวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับผู้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะเวลา10 นาฬิกาโดยประมาณถึงสถานการณ์ในรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรง
8: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียว่ารัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงชายแดนโดยในปีงบประมาณ 2,569 จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี 2,570 มีแผนขยายการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งครอบคลุมชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำโกลกบ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เป็นเส้นทางหลบหนีในคดีล่าสุดขณะนี้ได้ติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเป็นมาตรการชั่วคราวเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างรั้วถาวรเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่กลุ่ม BRN ดังนั้นการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดซึ่งไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังเป็นการตัดวงจรการสนับสนุนของผู้ก่อเหตุความไม่สงบประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำรายได้สนับสนุนมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยที่ลานหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธีโดยการจัดสร้างเหรียญดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการพัฒนามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีหรือสอนอและสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศ ตลอดจนสนับสนุนงานของมูลนิธิส่วนกลางพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมูลนิธิสอนอเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและพัฒนาสอนอ92แห่งทั่วประเทศให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบทั้งในด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และคุณภาพการบริการให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลประชาชนสามารถจองเช่าบูชาได้ที่สอนอทุกแห่งทั่วประเทศหรือที่มูลนิธิสอนอชั้น2กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีหรือโทรศัพท์หมายเลข02-193-7099หรือสั่งจองทางระบบออนไลน์ Next Gen E-commerce ผ่าน QR Code ในโบรชัวร์เงินจากการเช่าบูชาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้1เท่าธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,203 รายกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,203 รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต321รายและมีผู้ป่วยประมาณ148คนได้รับการรักษาจนหายดีแล้วส่วนผู้ป่วยอีก419คนยังอยู่ระหว่างการกักตัวหน้านายแพทย์ทีโดสอัดฮานอมกิเบรยาซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุว่ากระบวนการติดตามผู้สัมผัสโรคในดีอาร์คองโกสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการรับมือการระบาดในครั้งนี้ยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากหลายพื้นที่เผชิญภาวะสงครามและความไม่มั่นคงรวมถึงความไม่ไว้วางใจของประชาชนน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการไทยแลนด์แดนสยามกับผมชโลธรจัญญาในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับวันเสาร์ช่วงเวลาก่อนรับประทานอาหารช่วง12นาฬิกาช่วงเที่ยงนะท่านผู้ฟังเรามาพูดคุยกันเรื่องศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์นะครับแบบเบาๆนะถ้าเกิดภาษาอาหารเรียกว่าเสิร์ฟออเดิร์ฟก่อนท่านผู้ฟังจะไปทานอาหารนะครับที่เป็นเมนคอร์สเป็นอาหารจานหนักอาหารจานหลักของทุกๆขั้นนะครับเรามาพูดคุยกันสบายๆกับทุกวันเสาร์นะครับกับผมชโลธรจัญญาในวันเสาร์นี้นะท่านผู้ฟังก็มีเรื่องนะครับเรื่องที่ในหลวงและพระราชินีนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสนะครับหรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการก็คือสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั่นเองนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีมีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในฐานะอคันตุกะระหว่างวันที่28มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศนะครับถ้าเกิดเราได้ดูข่าวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านั้นทางนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ไปฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการลงนามข้อตกลงต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของเทคโนโลยีในแง่ของความร่วมมือต่างๆอีกด้วยนะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นการทรงเยือนฝรั่งเศสครั้งแรกของพระมหากษัตริย์ไทยในรอบกว่า60ปีนับตั้งแต่เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเยือนเมื่อปีพุทธศักราช2503และทรงเยือนประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการในฐานะอคันตุกะครั้งแรกอีกด้วยแม้จะทรงเยือนยุโรปก่อนหน้านี้เพื่อทรงร่วมงานของราชวงศ์ต่างประเทศมาแล้ว2ครั้งสำหรับหมายกำหนดการนั้นโดยคร่าวของการทรงเยือนครั้งนี้นะครับเริ่มด้วยพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงและนางบริจิตมาครงภริยาณโอเตลเดวิลหรือศาลาว่าการกรุงปารีสนะครับและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงมีพระราชปฏิสันถารณธรรมเนียบประธานาธิบดีพระราชวังเอลิเซ่ซึ่งจะมีพิธีถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำในวันเดียวกันอีกด้วยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆรวมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลนะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยสืบสานพระราชปณิธานณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสและบริษัทโรงงานผลิตอากาศยานแอร์บัสที่เมืองตูลูสเป็นต้นนะครับแต่ละเมืองก็นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญในประเทศฝรั่งเศสมากๆผมเชื่อว่าบางทีเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อเมืองสักเท่าไหร่ท่านผู้ฟังเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยมากเพราะว่าบางเมืองนี้จริงๆในฝรั่งเศสถ้าเกิดเมืองดังๆก็จะเป็นปารีสใช่ไหมท่านผู้ฟังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวฝรั่งเศสอยู่แล้วนะครับเพื่อมาดูสถานที่ต่างๆในปารีสก็มีหลายแห่งหลายที่ให้เราได้รับชมนะครับหนึ่งในนั้นที่ผมอยากไปมากที่สุดก็คือพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับพิพิธภัณฑ์ลูฟซึ่งเขามีรูปภาพโมนาลิซาอยู่ในนั้นโมนาลิซาก็คือรูปผู้หญิงที่เขาว่ากันว่าสวยที่สุดในโลกนะครับก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟแห่งนี้นี่เองซึ่ง
เมื่อเราพูดถึงความสวยความงามกับประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเราก็จะต้องนึกถึงแฟชั่นปารีสเป็นเมืองแห่งแฟชั่นนะครับหรือถ้าเกิดท่านใดไม่ได้ตามเรื่องแฟชั่นแต่ว่าท่านผู้ฟังเป็นคนที่ชื่นชอบการดูฟุตบอลนะท่านผู้ฟังเวลาที่ได้ยินชื่อทีมฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะมีชื่อทีมที่มาจากชื่อเมืองเหมือนกันอย่างเช่นทีมที่เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปีที่แล้วอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงนะอันนี้ก็คือทีมในเมืองปารีสหรือว่าทีมที่ชื่อว่าตูลูสก็มีนะครับทีมที่ชื่อว่าโอลิมปิกมาร์เซย์ก็เป็นทีมที่มาจากเมืองมาร์เซย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งแต่ละเมืองของฝรั่งเศสก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวและมีวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันมากมายนวนิยายไทยหลายๆเล่มโดยเฉพาะในสมัยก่อนนะท่านผู้ฟังก็จะมีเขียนซึ่งเป็นเชิงของนวนิยายการท่องเที่ยวที่จะท่องเที่ยวไปในยุโรปต่างๆซึ่งประเทศฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีภูมิทัศน์ที่น่าสนใจรวมถึงสถาปัตยกรรมต่างๆด้วยนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องแฟชั่นเมื่อสักครู่นี้ที่ผมอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก็คือเขาจะมีนิทรรศการราชภัตราสู่สากลนะครับซึ่งราชภัตราสู่สากลนี้ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านี่คือปีทองของผ้าไทยอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังเพราะว่าในนิทรรศการราชภัตราสู่สากลนะครับเขาก็จะนำเสนอพวกผ้าไทยที่ในสมัยนี้ก็หาได้ใช้นะครับหาการได้สวมใส่เนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นในสมัยก่อนเวลาเราไปโรงเรียนใช่ไหมท่านผู้ฟังเราจะเห็นคุณครูเนี่ยชอบใส่ผ้าไทยนะครับคุณครูใส่ผ้าไทยแต่ว่าคนที่เป็นประชาชนคนทั่วไปก็ยังไม่ได้ค่อยใส่ผ้าไทยมากเท่าไหร่แต่ว่าในยุคสมัยนี้อาจจะเป็นด้วยโซเชียลมีเดียหรือเทคโนโลยีหรือการแนะนำต่างๆการประชาสัมพันธ์ต่างๆก็ทำให้ผู้คนได้เห็นผ้าไทยว่าสวมใส่แล้วมีความสวยงามทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ของตนเองอีกด้วยนะครับผ้าไทยยังถือว่าเป็นทูตทางวัฒนธรรมนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเป็นเสน่ห์และแสดงออกถึงภูมิปัญญาของชาวไทยสู่สายตาชาวโลกนะครับทั้งยังแสดงออกถึงพลังของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นสื่อกลางแห่งมิตรภาพระหว่างประเทศอีกด้วยโดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาก็ในประเทศไทยของเรานะเขาก็มีงานมหกรรมผ้าไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมงานมากมายนะครับเป็นผู้ที่มาสวมใส่ผ้าไทยตรงนี้เขาก็มีผ้าไทยหลายแบบจริงๆเรื่องของผ้าไทยประเทศไทยของเราก็มีการโปรโมทมีการประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะครับแล้วก็จวบจนในช่วงของการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเรื่องของผ้าไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเนื้อหาที่ถูกหยิบยกกันมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมต่างๆประวัติของชุดต่างๆจริงๆผมก็จะนำเนื้อหาตรงด้านนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยแต่ลืมไปผมเคยนำเสนอไปแล้วนะครับเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมเนื้อผ้าแบบไหนเนื้อผ้าอย่างไรใช้ในโอกาสอะไรนะครับตรงนี้ในรายการหลายสัปดาห์ที่แล้วผมได้นำมาพูดนะครับอันนี้ผมก็นำผ้าไทยอีกลายหนึ่งมาพูดในรายการนะครับเพราะว่าเป็นผ้าไทยที่มาจากกลุ่มพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับโดยวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายซึ่งที่นี่เขาก็มีการร่วมอนุรักษ์และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมเขาก็มีการนำเสนอผลงานการออกแบบชุดแฟชั่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการมุ่งยกระดับผ้าไทยและสะท้อนความงดงามแห่งชาติพันธุ์สู่เวทีในระดับสากลอีกด้วยนะครับโดยชุดผ้าไทยของกลุ่มชาติพันธุ์นี้นะครับก็ยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องแต่งกายและวัฒนธรรมอันโดดเด่นของชนเผ่าต่างๆในพื้นที่ซึ่งบริเวณคอเสื้อและปกเสื้อนั้นก็จะได้รับการออกแบบโดยอ้างอิงจากอัตลักษณ์ของชนเผ่าอาคา
ขณะที่รายละเอียดบางส่วนของชุดนั้นก็จะได้รับอิทธิพลมาจากชนเผ่าม้งและชนเผ่าเย้าทั้งหมดนั้นนำมาหลอมรวมเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นผลงานการออกแบบเชิงวัฒนธรรมที่ร่วมสมัยและลงตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องผ้าไทยอย่างง่ายๆนะครับที่ผมก็ได้ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังได้เห็นภาพง่ายๆว่าจริงๆความสวยงามของผ้าไทยเรานั้นมีความสวยงามและมีอัตลักษณ์เป็นของตนเองตามแต่ละท้องที่ท้องถิ่นของแต่ละประเทศและในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสก็จะได้มีนิทรรศการราชภัตรานะครับที่นำเสนอผ้าไทยจากมุมต่างๆของประเทศไทยนะครับสู่สายตาชาวโลกอย่างแท้จริงนะครับและในการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสผมก็เลยไปหาข้อมูลมาว่า130ปีการทูตไทยฝรั่งเศสนี้นะครับท่านผู้ฟังมาจากมันเริ่มตรงไหนนะครับเริ่มตรงไหน130ปีก็คือยังอยู่ในช่วงยุคสมัยของรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งในช่วงยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่4นั้นก็เริ่มมีการเปิดการค้าขายกับต่างประเทศมากยิ่งขึ้นและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศฝรั่งเศส130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเริ่มตั้งแต่นั้นนะครับแต่เราในฐานะคนอ่านประวัติศาสตร์เราก็สงสัยไปนะท่านผู้ฟังว่าเอ130ปีแต่ว่าเราเคยอ่านเรื่องโกสาปานไปฝรั่งเศสโกสาปานเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ในช่วงของอยุธยาท่านผู้ฟังผมก็เลยเอยังไงนะครับอ๋อ130ปีเนี่ยคือนับในช่วงยุคสมัยของรัตนโกสินทร์แต่ถ้าเกิดนับกันจริงๆเนี่ยในช่วงของอาณาจักรของไทยเลยเนี่ยนะครับประเทศของเราไทยแลนด์แดนสยามของเราเนี่ยมีความสัมพันธ์มาตั้งแต่ครบประมาณ330 340กว่าปีมาแล้วนะครับนับตั้งแต่อยุธยาเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสและเราจะได้ยินชื่อนะครับบุคคลสำคัญในการเชื่อมสัมพันธไมตรีก็คือโกสาปานนั่นเองซึ่งอยู่ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาน่าจะราชวงศ์ปราสาททองถ้าผมจำไม่ผิดนะครับราชวงศ์ปราสาททองโดยตรงนี้ถ้าเกิดเราไปที่เมืองฝรั่งเศสนะครับที่เมืองหนึ่งเขาชื่อว่าเมืองแบรสนะครับเมืองแบรสนี้เขาก็จะมีอนุสรณ์เป็นรูปปั้นของท่านโกสาปานอยู่ที่เมืองแบรสอีกด้วยแล้วก็ตรงที่รูปปั้นของโกสาปานอยู่ก็จะมีถนนหนึ่งที่ว่าถนนสยามนะครับซึ่งในการก่อสร้างปฏิมากรรมรูปปั้นของเจ้าพระยาโกสาปานณถนนสยามแห่งนี้ก็เริ่มโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งในโอกาสครบรอบ333ปีนับตั้งแต่การเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนั้นก็ได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับก็ได้พระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังนะครับที่การเจิมรูปหล่อเจ้าพระยาโกสาปานนะครับซึ่งออกแบบและสร้างสรรค์โดยอาจารย์วัชระประยูรคำก่อนที่จะนำไปตั้งที่ถนนสยามณเมืองแบรสนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็มีการสันนิษฐานกันว่าณเมืองแบรสแห่งนี้คณะราชทูตแห่งอยุธยาเนี่ยเขามาลงเรือกันที่นี่และจากเมืองแบรสก็ต่อรถก็น่าจะเป็นรถม้าแหละท่านผู้ฟังเดินทางไปปารีสนะครับก็คือเริ่มจากเมืองแบรสก่อนแล้วก็เดินทางยาวเลยนะครับตรงนี้นะครับเขาก็ได้ทางเจ้าพยาโกสาปานนะครับถือว่าเป็นหัวหน้าของคณะเอกอัครราชทูตในยุคสมัยนั้นนะครับถือว่าเป็นคณะทูตยุคบุกเบิกของสยามโดยก่อนหน้านั้นสยามเนี่ยมีการติดต่อค้าขายกับทางจีนและอินเดียนะครับรวมถึงโปรตุเกสแต่กับฝรั่งเศสเนี่ยยังไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการนะครับโดยคณะทูตไทยโดยเจ้าพยาโกสาปานนั้นออกเดินทางจากประเทศไทยจากอยุธยาเนี่ยเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2228นะครับและใช้เวลาประมาณ6เดือน
ดยเรือโดยสารของฝรั่งเศสไปถึงท่าเรือเมืองแบรสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่18มิถุนายน2229นะครับจากนั้นเดินทางต่อด้วยกระบวนรถม้าเข้ากรุงปารีสถึงพระราชวังแวร์ซายวันที่1กันยายนพุทธศักราช2229นะครับซึ่งเมืองแบรสถ้าเกิดเทียบระยะทางนะท่านผู้ฟังอยู่ห่างจากกรุงปารีสราว600กิโลเมตรโอ้โหก็เดินทางก็ต้องเดินทางเป็นเดือนนะท่านผู้ฟังว่าง่ายๆเพราะในสมัยก่อนนะครับ600กิโลไกลมากนะครับในสมัยนี้600กิโลยังไกลเลยและในสมัยก่อนที่โดยสารโดยรถม้าเนี่ยโอ้โหยิ่งไกลเข้าไปใหญ่นะครับโดยตรงนี้นะครับเขาก็มีบอกว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยานั้นทรงต้องการให้พระเจ้าหลุยที่14ในประเทศฝรั่งเศสตอนนั้นนะครับนี่ผู้ปกครองก็คือพระเจ้าหลุยที่14ทรงสนพระทัยให้สยามเป็นคู่ค้าของบริษัทอีสต์อินเดียของฝรั่งเศสและสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ต้องการกระชับความแน่นแฟ้นให้มากขึ้นอีกหลังจากที่ฝรั่งเศสได้ให้ความช่วยเหลือทางการทหารแก่อยุธยาเช่นกันซึ่งพระเจ้าหลุยที่14นั้นก็ต้องการให้สยามเป็นเครื่องยืนยันว่าฝรั่งเศสไม่ได้มีอิทธิพลแค่ในยุโรปเท่านั้นและจะช่วยให้ฝรั่งเศสมีความสำเร็จทางการค้าเหนือฮอลแลนด์อีกด้วยถ้าเกิดได้รับการเจริญสัมพันธไมตรี

ชื่อแบบทับศัพท์นะนะโทรนก็คือบัลลังก์นั่นเอง THRONE นะครับถ้าเกิดใครเคยดูซีรีส์ Game of Thrones เนี่ยก็คือโทรนคำนั้นเลยนะครับโทรนที่แปลว่าบัลลังก์เมื่อไรเห็นพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14ประทับอยู่บนพระโทรนนั้นก็ถวายความเคารพโดยไม่ถอดลอมพอกออกลอมพอกก็เหมือนหมวกทรงสูงสูงเนี่ยท่านผู้ฟังพวกเขาประนมมือยกขึ้นในระดับปากอันเป็นการแสดงความเคารพแล้วก็โน้มตัวลงไปข้างหน้าอย่างต่ำที่สุดแล้วก็ยกตัวขึ้นมาใหม่ทำซ้ำสามหนจากนั้นค่อยขยับเข้าไปทีละน้อยจนใกล้ถึงพระโทรนที่ประทับเมื่อถึงฐานล่างพวกเขาก็คุกเข่าและถวายบังคับสามครั้งเฉพาะพักแล้วนั่งราบอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาที่เข้าเฝ้านะครับโดยตรงนี้นะครับก็มีการบันทึกถึงนะครับในเรื่องของอิริยาบถต่างๆของบรรดาขุนนางนะครับที่นำโดยเจ้าพญาโกษาปานนั่นเองนะครับในบันทึกยังมีบอกว่าคณะราชทูตสยามนั้นตื่นตาตื่นใจกับธรรมเนียมแปลกๆและความมั่นใจในตัวเองของคนฝรั่งเศสอ๋อมีมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะท่านฟังและพระราชวังแวร์ซายอีกด้วยเป็ดซึ่งถือว่าเป็นสวรรค์ที่มีคนแต่งตัวอย่างหรูหราซึ่งมีท่าทีที่ดูภูมิใจในตัวเองและก็ดูแปลกตานะครับพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงประทับอยู่บนที่นั่งที่สูงขึ้นไป9ขั้นบันไดพร้อมกับพระโอรสและขุนนางประดับกายด้วยทองและหินมีค่าคณะราชทูตสยามนั้นใช้เวลา4วันในการรวบรวมของขวัญที่นำมาถวายพระเจ้าหลุยส์ที่14หลังจากใช้เวลาหลายเดือนในการเลือกสรรของมีค่าในสยามนะครับนี่ก็เป็นบันทึกของการเจริญสัมพันธไมตรีในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งก็ไม่ได้ไปเครื่องบินนะเพราะว่าในยุคนั้นยังไม่มีเครื่องบินท่านผู้ฟังเขาก็ต้องเดินเรือพอเดินเรือลงท่าที่เมืองแบรสต่อก็ตามด้วยรถม้านะครับเพื่อไปยังพระราชวังแวร์ซายในกรุงปารีสนั่นก็คือบันทึกของนะครับสิ่งที่เป็นมานะครับตั้งแต่ในยุคอดีตนะครับและในยุคเดียวกันนี้นะครับนอกจากที่เจ้าพญาโกษาปานนั้นจะไปฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ยังได้ส่งคณะทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีเช่นเดียวกันนะครับเราจะได้ยินชื่อของคนคนหนึ่งผมว่าน่าจะคุ้นๆผ่านๆหูบ้างแหละท่านผู้ฟังคนคนนั้นก็คือลาลูแบร์นั่นเองหรือว่าชื่อเต็มก็คือซิมงเดอลาลูแบร์ซึ่งถ้าเกิดใครได้อ่านประวัติศาสตร์ก็อาจจะได้ผ่านหูเรื่องของจดหมายเหตุลาลูแบร์บ้างนะครับเพราะว่าจดหมายเหตุลาลูแบร์นั้นก็จะเป็นจดหมายเหตุที่บันทึกถึงเมืองไทยซึ่งตอนนั้นตรงกับอยุธยาในช่วงสมัยนั้นนะครับว่ามีผู้คนกิจวัตรประจำวันอย่างไรเป็นบันทึกในทางภูมิศาสตร์ในทางวิถีชีวิตในทางขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆพอลาลูแบร์มาประเทศไทยเพื่อมาเจริญสัมพันธไมตรีเขาไม่ได้มาเจริญสัมพันธไมตรีอย่างเดียวแต่ว่าเขาก็ได้บันทึกสิ่งที่เขาเห็นไว้ในจดหมายเหตุของเขาด้วยนะครับโดยจดหมายเหตุลาลูแบร์นั้นนะครับก็เป็นการบันทึกนะครับเราก็จะได้เห็นอาหารการกินรวมถึงวิธีคิดของคนในยุคสมัยนั้นนะครับคนไทยคนสยามคนอยุธยาในยุคสมัยนั้นนะครับจดหมายเหตุลาลูแบร์ในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเอกสารเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกชิ้นหนึ่งที่ในปัจจุบันเราก็สามารถใช้ในการอ้างอิงได้เพื่อที่จะทำความเข้าใจในประวัติศาสตร์เพราะว่าเวลาเราศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์บางทีเราอ่านของฝรั่งที่มาบันทึกว่าอย่างนั้นนะครับฝรั่งเขาก็จะมีอเจนดาของเขาแหละเขาก็จะมีความประสงค์ของเขาหรือว่าวิธีคิดบางอย่างซึ่งบางทีก็ชื่นชมบางทีก็เหยียดอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังเวลาประวัติศาสตร์เป็นเช่นนี้นะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าลาลูแบร์จะอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าเขาแค่บันทึกสิ่งที่เขาเห็นในนั้นนะครับซึ่งสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมก็จะนำเรื่องที่น่าสนใจในจดหมายเหตุลาลูแบร์มาเล่าในรายการ Thailand และสยามให้ทุกท่านได้รับฟังเพราะผมว่าสนุกมากเลยสิ่งที่ลาลูแบร์เขาสังเกตความเป็นไปเป็นมาของเมืองไทยนะครับพยายามที่จะหาอะไรแปลกๆในจดหมายเหตุใช่ไหมท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยชอบฟังอะไรที่มันแบบ

0: แปลกนะวิธีการมองโลกที่มันไม่ค่อยจะเหมือนใครซึ่งในลาลูแบร์จดหมายเหตุฉบับนั้นเนี่ยก็มีสิ่งที่บันทึกซึ่งผมอ่านแล้วผมก็สนุกดีนะจดหมายเหตุลาลูแบร์นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะนำมาเล่าในรายการ Thailand แดนสยามนะครับและนี่ก็เป็นช่วงแรกของรายการ Thailand แดนสยามนะท่านผู้ฟังช่วงหน้านะครับก็จะเป็นเรื่องของที่1ในเมืองไทยนะครับที่เขาไปค้นพบนะครับรูปสลักนารายณ์บรรทมศิลป์ที่จมอยู่ใต้น้ำนะครับซึ่งผมว่าเป็นเรื่องราวที่ Amazing มากๆนะครับเดี๋ยวกลับมารับฟังช่วงหน้าครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ท่านกำลังรับฟังรายการ Thailand แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

0: การไทยแลนด์แดนสยามครับช่วงที่2ของรายการผมพาท่านผู้ฟังออกไปทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเราสักหน่อยนะครับเพราะว่ามีตำนานตำนานหนึ่งท่านผู้ฟังซึ่งเพิ่งเป็นข่าวมานะครับช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนั่นก็คือรูปสลักหินนูนต่ำพระนารายณ์บรรทมศิลป์นะครับแต่ความพิเศษของพระนารายณ์บรรทมศิลป์นะครับองค์นี้ก็คือเป็นพระนารายณ์บรรทมศิลป์ที่เป็นรูปสลักหินนูนต่ำที่อยู่ใต้น้ำโอ้โหอันซีนไปอีกผมเจอข่าวนี้นี่ผมยังไงก็ต้องเอามาพูดในรายการให้ได้ท่านผู้ฟังแต่ว่าเนื่องจากเนื้อหาในรายการนะครับก็ต้องบางทีก็ต้องต่อคิวกันยังไม่ได้จังหวะสักทีนะครับก็เลยไม่ได้นำเรื่องนารายณ์บรรทมศิลป์ใต้น้ำที่จังหวัดอุบลมาเล่าในรายการนะครับแต่พอมาถึงสัปดาห์นี้โอเคเมื่อถึงเวลาแล้วนะครับก็ได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับโดยเมื่อวันที่20พฤษภาคมนะครับข่าวก็ออกว่าพลโทวีรยุทธ์รักศิลป์นะครับซึ่งท่านเป็นแม่ทัพภาคที่2พร้อมคณะก็ได้ร่วมสำรวจและเปิดเส้นทางลาดตระเวนศึกษาธรรมชาติจากฐานพระใหญ่กรมทหารพรานที่23บริเวณสำนักสงฆ์ภูวังน้ำจันอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้เส้นทางดั้งเดิมที่ชาวบ้านเคยใช้เดินทางขึ้นไปสักการะพระนารายณ์บรรทมศิลป์ใต้น้ำนะครับซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นภาพแกะสลักใต้น้ำแห่งเดียวของประเทศไทยอีกด้วยนะครับซึ่งภาพสลักนี้นะครับเขาก็คาดการกันว่ามีอายุไม่ต่ำกว่าพันปีแน่นอนเป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีสุดอันซีนของไทยนะครับบางก็เรียกว่าแกลเลอรี่ศิลปะโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ใจกลางพื้นป่าลึกบนเทือกเขาพนมดงรักจังหวัดอุบลราชธานีนะครับภาพสลักพระนารายณ์บรรทมศิลป์นี้เขาก็เชื่อว่ามีอายุเก่าแก่ถึงพุทธศตวรรษที่15ถึง16เลยทีเดียวก็คือถ้าเกิดเรานับย้อนไปนะท่านผู้ฟังก็คือมีอายุไม่ต่ำกว่าพันปีนั่นแหละเป็นศิลปะขอมโบราณนะครับที่สะท้อนถึงความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยถือเป็นภาพสลักพระนารายณ์บรรทมศิลป์แห่งเดียวของไทยที่ถูกสลักไว้บนโขดหินธรรมชาติบริเวณต้นน้ำโดมใหญ่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งความอันซีนนี้นะท่านผู้ฟังคือนอกจากจะเป็นภาพสลักหินที่อยู่ใต้น้ำแล้วนะครับการจะเดินทางเข้าไปก็ไม่ใช่ง่ายเช่นเดียวกันนะครับต้องใช้เวลาในการเดินทางเลยนะครับโดยลักษณะของภาพสลักนั้นเป็นพระนารายณ์บรรทมตะแคงขวาบนลำตัวของพระยาอนันตนาคราชที่พระนาภีมีก้านบัวพุทธชูขึ้นด้านบนเป็นดอกบัวตูมนะครับและที่พระเพลานะครับมีพระลักษมีซึ่งเป็นพระชายาประทับนั่งอยู่ขนาดยาวประมาณ120เซนติเมตรสูงราว50เซนติเมตรนะครับปรากฏให้เห็นเฉพาะช่วงฤดูน้ำลดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีเท่านั้นทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งโบราณคดีลึกลับที่เข้าถึงได้ยากและยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติเอาไว้เป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดเราจะเดินเข้าไปณจุดนี้ท่านผู้ฟังจากข้อมูลเขาบอกว่าต้องใช้การเดินเท้าที่ระยะทางประมาณ14กิโลเมตรก็คือใช้เวลากว่า5ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังเคยเดินป่าเนี่ยท่านผู้ฟังจะรู้ว่าการเดินในป่าถ้าเกิดระยะทางออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนที่เราเดินในเมืองนะท่านผู้ฟังหรือว่าไม่เหมือนที่เราวิ่งมาราธอนแป๊บเดียวเราฮาล์ฟมาราธอน21กิโลแป๊บเดียวเรา42กิโลมาราธอน3ชั่วโมง4ชั่วโมงแต่อันนี้14กิโลในป่าถือว่าเยอะมากท่านผู้ฟังถือว่าเยอะมากแล้วก็เดินเข้าไปลึกมากๆเพราะว่าป่าเขาต้องมีทางชันมีทางขึ้นมีทางลงมีโขดหินมีลำธารมีอะไรเต็มไปหมดนะครับและในการเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อไปรับชมพระนารายณ์บรรทมศิลป์ใต้น้ำนี้นะครับ ก็ต้องมีการพักค้างแรมกลางป่าอย่างน้อย1คืนเช่นเดียวกันจึงจะสามารถเข้าชมได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในแต่ละปีชาวบ้านที่อยู่ในแถบนี้นะครับเขาก็จะมีการจัดพิธีบวงสรวงตามความเชื่อท้องถิ่นนะครับโดยความเชื่อเขาเชื่อว่าการสลักภาพพระนารายณ์ไว้บริเวณต้นน้ำธรรมชาตินั้นอาจสะท้อนความเชื่อของผู้คนในอดีตเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์จากเทพเจ้านะครับหนูเชื่อว่าน้ำที่ไหลผ่านภาพสลักศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะกลายเป็นน้ำมงคลไหลไปเลี้ยงผู้คนในที่ราบลุ่มและต้องการทำให้สายน้ำทั้งสายกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นเองซึ่งความเชื่อในเรื่องของน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ก็เชื่อมโยงกับความศรัทธากับธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนบนเทือกเขาพนมดงรักมาตั้งแต่อดีตกาลนะครับความเชื่อในแง่ของการสลักภาพสลักไว้บริเวณต้นน้ำเนี่ยผมนึกถึงอีกที่หนึ่งแต่ว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับอยู่ในบริเวณประเทศอื่นแต่ใกล้ๆประเทศไทยนี่แหละท่านฟังเขาจะสลักเป็นลักษณะเป็นศิวลึงแต่ศิวลึงเนี่ยเขาหมายถึงพระศิวะซึ่งในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเวลามีการนับถือเนี่ยเขาก็จะมีการนับถือหลากหลายนิกายที่เราเห็นจากข้อมูลที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็จะเป็นภาพนารายณ์บรรทมศิลป์อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นลัทธิแบบไวยสนพนิกายนะครับก็คือบูชาพระนารายณ์พระนารายณ์อีกชื่อหนึ่งก็คือพระวิษณุไวยสนพก็คือวิษณุนั่นเองก็คือบูชาพระนารายณ์แต่ว่าอีกที่หนึ่งนะครับเขาก็จะสลักเป็นรูปแบบของศิวลึงศิวลึงนี่มีความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่อันเป็นมงคลของพระศิวะนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในนิกายของไสวะนิกายนิกายของพราหมณ์ฮินดูก็จะเป็นนิกายที่หลากหลายปลีกย่อยออกไปอีกนะครับเหมือนศาสนาพุทธเหมือนกันศาสนาพุทธก็มีหลากหลายนิกายออกไปมีเถรวาทมีมหายานอะไรออกไปหลากหลายนิกายเช่นเดียวกันนะครับแต่โดยความเชื่อเนี่ยของเรื่องของศิวลึงกับเรื่องของภาพสลักนารายณ์บรรทมศิลป์เขามีความเชื่อเหมือนกันนะท่านผู้ฟังก็คือถ้าเกิดสลักไว้บริเวณที่ต้นน้ำนะครับก็จะหมายถึงว่าเทพเจ้านะครับให้ความอุดมสมบูรณ์แก่มนุษย์นะครับเพราะว่าต้นน้ำเป็นที่กำเนิดของลำธารนั่นเองตรงนี้ผมก็สังเกตนะนี่เป็นสิ่งที่ความเชื่อนะครับในแง่ความเชื่อของผู้คนที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับทั้งนี้จากคำบอกเล่าภาพสลักนี้ได้รับการค้นพบเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2522โดยพรานป่า5คนนะครับและพรานป่าทั้ง5คนนั้นก็ได้ลงมาเล่านะครับออกจากป่ามาเล่าให้ชาวบ้านในหมู่บ้านฟังว่ามีภาพสลักพระนารายณ์อยู่ที่ภูเขาต้นลำโดมใหญ่ตรงที่เรียกว่าวังมนนะครับซึ่งจุดนั้นเป็นจุดที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีและมีปลาชุกชุมจนเมื่อปี2552นะครับชาวตำบลโดมประดิษฐ์จึงได้ริเริ่มประเพณีขึ้นเขาบวงสรวงพระนารายณ์บรรทมศิลป์นะครับโดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือน4ตามปฏิทินจันทรคตินะครับการเดินทางก็เริ่มเดินจากวัดป่าภูวังน้ำจั่นนะครับบ้านแค่ดอนตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับซึ่งในการเดินทางนั้นเขาก็จะมีจุดพักด้วยนะชาวบ้านเขาก็จะมีจุดพักของเขานะครับจุดพักก็คือชาวบ้านเขาจะพักบริเวณวังเวิร์นนะครับแล้วก็วังเดือตรงนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นจุดที่มีเป็นลักษณะของแอ่งน้ำเป็นบ่อน้ำอะไรอย่างนั้นท่านผู้ฟังนะครับจุดที่แวะพักนั้นก็มีทั้งลานหินมีทั้งเพิงผามีต้นไม้รูปร่างสวยงามและเวิ้งน้ำกว้างใสสะอาดที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีบริเวณนี้นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยนะครับทางทิศตะวันออกและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมทางตะวันตกและเป็นที่ตั้งของภาพสลักนะครับและจากการค้นพบเมื่อปี2522นั่นเองนะครับความก็ได้ทราบถึงนะครับสำนักพระราชวังจนเมื่อปี2534สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับพระองค์ท่านก็ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพสลักนารายณ์บรรทมศิลป์นะครับ โดยทรงพระดำเนินโดยทางเท้าระยะทาง14กิโลเมตรนะครับอย่างที่ผมได้นำข้อมูลเรียนท่านผู้ฟังไปนะครับซึ่งก็ได้สร้างความปลื้มให้กับราษฎรในตำบลโดมประดิษฐ์เป็นที่สุดซึ่งภาพนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเห็นนะครับตอนที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับพระองค์ท่านก็เสด็จพระดำเนินจริงๆนะครับเราก็จะมีภาพสามารถดูได้ภาพตรงนี้นะครับโดยรูปเคารพของนารายณ์บรรทมศิลป์นะครับมีการกล่าวถึงตามคัมภีร์ที่หลากหลายนะครับทั้งคัมภีร์วิษณุปุราณะคัมภีร์ปฐมปุราณะคัมภีร์ไวยขาณสาคมนะครับคัมภีร์เทวตามุตราประกมและก็อีกหลายคัมภีร์นะครับซึ่งในคัมภีร์นั้นเขาก็จะเห็นว่าพระนารายณ์ประทับอยู่บนพญานาคนะครับที่เป็นนาคที่ชื่อว่าอนันตนาคราชนะครับโดยอนันตนาคราชก็เป็นพญานาคที่จะอยู่คู่พระนารายณ์เหมือนเป็นสัตว์คู่บารมีของพระองค์อะไรอย่างนั้นท่านผู้ฟังตามความเชื่อต่างๆเราก็จะปรากฏรูปของพญานาคนะครับที่อยู่กับพระองค์นะครับอยู่กับพระนารายณ์ซึ่งภาพนารายณ์บรรทมศิลป์ตรงนี้ท่านผู้ฟังเราก็สามารถพบได้เดิมทีผมก็จะพบภาพลักษณะของนารายณ์บรรทมศิลป์นี่ก็พบจากโบราณสถานอย่างเช่นปราสาทต่างๆนะครับปราสาทหินโบราณปราสาทขอมโบราณนะครับซึ่งก็จะมีความเชื่อคติความเชื่อในเชิงนี้ที่สลักไว้อยู่บางทีอยู่บริเวณทับหลังคาราบาวเคยเอามาร้องใช่ไหมทับหลังนารายณ์อย่างนั้นท่านผู้ฟังก็คือความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูในนิกายไวยสนพนิกายนั่นเองนะครับแต่ว่านารายณ์บรรทมศิลป์ใต้น้ำเนี่ยผมเชื่อว่าโอ้โหเป็นสิ่งที่อันซีนมากๆแล้วก็แค่อ่านข้อมูลผมก็อยากไปจริงๆจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่นะครับที่มีความน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะท่านใดนะครับที่เป็นสายที่ชอบธรรมชาตินะครับกางเต็นท์แคมปิ้งขับรถชมธรรมชาติดูแม่น้ำดูต้นไม้ต่างๆสภาพอากาศนะครับผาแต้มที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับหรือผาชนะใดอำเภอโขงเจียมเนี่ยเวลาเราดูพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมเวลาผมอ่านพยากรณ์อากาศเราก็ยังไม่เคยไปผาชนะใดนะแต่ผมเชื่อว่าบริเวณนั้นคงจะสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นนะครับในการที่เราได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับในแย้มแรกของวันนั่นเองนะครับสำหรับนารายณ์บรรทมศิลป์นะกลับมาที่นารายณ์บรรทมศิลป์ก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปที่จังหวัดช่วงท้ายของรายการแล้วเดี๋ยวผมพูดเรื่องนารายณ์บรรทมศิลป์นิดหนึ่งนะครับผมว่าความน่าสนใจของความเชื่อนะครับหลายๆท่านหลายๆคนก็จะรู้จักพระนารายณ์เนี่ยจากวรรณกรรมอินเดียนะครับที่เข้ามาสู่ไทยนั่นก็คือวรรณกรรมรามายณะนั่นเองวรรณกรรมรามายณะหรือว่ารามเกียรตินั่นเองนะครับรามเกียรตินี่คือพระนารายณ์อวตารปางที่7นะครับเขาจะมีความเชื่อว่าพระนารายณ์เขาจะมีการอวตารหลายๆปางถ้าผมจำไม่ผิดไม่แน่ใจว่าถึงปางที่9หรือว่าปางที่10นะท่านผู้ฟังพระนารายณ์จะมีการอวตารหลายๆปางเพื่อมาปราบทุกข์เข็นของมนุษย์นะครับบางทีมาปราบยักษ์ปราบมารต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดในความเชื่อในสิ่งที่คนไทยได้ยินบ่อยๆนี่ก็คือพระนารายณ์อวตารปางที่7นั่นก็คืออวตารมาเป็นพระรามในเรื่องของรามเกียรตินั่นเองมาปราบทศกัณฐ์อย่างนั้นท่านผู้ฟังส่วนนารายณ์อวตารปางที่8ก็เป็นอีกอวตารปางหนึ่งนะครับที่คนไทยก็จะรู้จักเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้จักวรรณกรรมนี้เท่ากับเรื่องรามเกียรติ์วรรณกรรมเรื่องนั้นก็คือศึกมหาภารตะนะครับหรือว่ามหาภารตะยุทธซึ่งพระนารายณ์อวตารปางที่8นั้นอวตารมาเป็นพระกฤษณะนะครับพระกฤษณะก็จะมีสีผิวคล้ำอย่างนั้นเหมือนคน อินเดียในเชิงอินเดียใต้ทางนั้นนะครับจะมีขี่วัวนะครับก็จะเป็นพระกฤษณะที่เป็นอวตารปางที่8นะครับความเชื่อเรื่องพระนารายณ์นั้นก็มีมากมายหลายแบบหลายที่นะครับแต่ผมก็พยายามจับความเชื่อที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยก็ต้องเป็นความเชื่อที่มาจากเรื่องของวรรณกรรมนะครับเรื่องของวรรณกรรมโดยเฉพาะวรรณกรรมที่เข้ามาจากอินเดียนะครับซึ่งทางราชสำนักไทยก็ได้รับเอาวรรณกรรมนี้นะครับมาเป็นวรรณกรรมแล้วก็มีการแปลไทยต่างๆเราก็ได้เห็นข้อคิดแง่มุมนะครับในสิ่งที่แต่ละวรรณกรรมจะสื่อนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของพระนารายณ์ที่เราได้รับรู้กันครับในช่วงท้ายของรายการไทยแลนด์แดนสยามครับชโลธรจัญญาขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังแล้วพบกันครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสายกระทรวงการคลังเปิดเผยกรอบพิจารณาโครงการเงินกู้กลุ่ม2มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันฟอสซิลสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองเข้มข้นโปร่งใสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาสั่งการให้กองทัพเข้าควบคุมดูแลรัฐลาโกอิล่าที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทรงปลูกฝังให้ราษฎรหวงแหนธรรมชาติและช่วยกันฟื้นฟูสินทรัพย์ในแผ่นดินตั้งแต่ปากไม้สายน้ำภูเขาตลอดจนท้องทะเลให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงลูกหลานไทยในอนาคตโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายได้ของราษฎรด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนเมื่อปี2523ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและประทับทรงงานอยู่บ่อยครั้งทรงสังเกตเห็นว่ากุ้งก้ามกรามในประเทศไทยมีปริมาณน้อยลงจนต้องนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศซึ่งกรมประมงได้กราบบังคมทูลถึงปัญหาสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครว่าคุณภาพน้ำไม่ดีมีออกซิเจนในน้ำน้อยส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชสวนีให้กรมประมงหาแนวทางแก้ไขต่อมากรมประมงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งก้ามกรามขึ้นโดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกุ้งก้ามกรามณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเพิ่มประชากรกุ้งส่งผลให้กุ้งก้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืดได้อย่างยั่งยืนชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาและงมจับกุ้งก้ามกรามต่างได้พึ่งพาอาศัยหล่อเลี้ยงครอบครัวเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกกุ้งก้ามกรามที่จับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากุ้งสมเด็จเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: วันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสาย
3: บรรยากาศเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังที่บริเวณจุดคัดกรองประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่ม ป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางดวงกมลสมัยสุดจิตอาสาพระราชทานเปิดเผยถึงความประทับใจต่อโครงการสำคัญอาทิโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานปันสุขให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำ
4: มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากถึงเวลามีอุทกภัยทุกภัยนะคะท่านก็จะทำถุงยังชีพจะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมนะคะบางครั้งพระองค์ก็มาเองนะคะมาเดินถุงเองเพื่อแจกจ่ายเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะราชทานปันสุขจุดนี้สำคัญนะคะหัวใจของประชาชนส่วนหนึ่งนะคะท่านมอบความสะดวกสบายความปลอดภัยในการรักษานะคะให้กับผู้ที่ต้องขังนะคะอย่างกรณีแบบโรงพยาบาลของราชทัณฑ์บางครั้งอาจจะไม่ทั่วถึงหรือไม่สะดวกนะคะท่านก็จะไปปรับปรุงไปให้ความสำคัญกับประชาชนในจุดนี
3: ้ด้านนายสุภชัยศรีวิจิตรหรือเอสุภชัยผู้จัดการนักแสดงชื่อดังร่วมเป็นจิตอาสานำเข้ากล่องมาแจกจ่ายให้กับประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพพร้อมเปิดเผยถึงความประทับใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมกิจกรรมกีฬาในโครงการราชทานปันสุขซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในเรือนจำได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬา
5: พี่เคยรับใช้งานพระองค์ท่านโดยการที่เคยไปตีแบดเอเดียค่ะที่พระองค์ท่านมีโครงการช่วยเหลือคนที่อยู่ในคุกให้เข้ามาเป็นนักกีฬาเอเดียค่ะซึ่งเราได้สัมผัสกับพระองค์ท่านหลายๆเรื่องเอเดียค่ะอย่างเช่นเรื่องช่วยเหลือสังคมทุกอย่างรู้สึกว่าวันนี้เหมือนกับเป็นแค่เล็กๆมากในการที่ได้มาช่วยเหลือเป็นจิตอาสากับความที่พระองค์ท่านทำให้กับประชาชนอันใหญ่หลวงเลยเนี่ยค่ะพวกเรายังเสียใจยังร้องไห้กันอยู่ทุกวันเลยเวลาคิดถึงแล้วก็วันนี้เรารู้สึกว่าคือทุกคนที่มาร่วมงานพระศพเลยเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนกับพี่เอก็เป็นคนหนึ่งที่เคยพระองค์ท่านเคยได้พูดคุยว่าพี่เอตีแบตเก่งจังเลยนะอะไรเนี่ยค่ะในวันนั้นซึ่งเป็นคำที่เรารู้สึกว่าเราเป็นแค่คนธรรมดาตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่พระองค์ท่านได้รู้จักชื่อพี่เออ่ะก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอันใหญ่หลวงแล้วของพี่เอ
3: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์และสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลจะรับลมมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้า Thailand 365 Days รับกระแสการเที่ยวไทยคึกคักเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 365 Days หรือประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางซึ่งมีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและประสบการณ์ท้องถิ่นโดยข้อมูลจาก Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเช่นเขาใหญ่นครนายกและกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนได้มากขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าจุดแข็งของประเทศไทยไม่ได้มีเพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ยังรวมถึงอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการบริการที่เป็นเอกลักษณ์จึงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมความปลอดภัยมาตรฐานการบริการและจัดเทศกาลกับกิจกรรมตลอดทั้งปีเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Destination Thailand หรือประเทศที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาได้ตลอด365วันสร้างการเดินทางซ้ำกระจายรายได้สู่ทุกภูมิภาคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2 นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกันกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกันกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยต่างๆแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปกระทรวงการคลังเปิดเผยกรอบพิจารณาโครงการเงินกู้กลุ่ม2มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันฟอสซิลสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองเข้มข้นโปร่งใสนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ครั้งที่3ทับ2569ซึ่งมีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการพิจารณาแผนงานกลุ่มที่2เพื่อให้เป็นแนวทางแก่ส่วนราชการอย่างโปร่งใสซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่แผนงานที่ 2.1 มุ่งเน้นการลดใช้พลังงานฟอสซิลส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดก๊าซเรือนกระจกแผนงานที่ 2.2 การสนับสนุนเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV หรือยานพาหนะพลังงานสะอาดรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและแผนงานที่ 2.3 การพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคพลังงานสะอาดพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองความเหมาะสมของโครงการโดยมีนายกุลิศสมบัติสิริเป็นประธานร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่พิจารณากันกรองและจัดทำกรอบแนวทางของโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนกรุงเทพมหานครพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ทั้งแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง50เขตนายธนิตตันบัวคลีรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นว่านายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งวันนี้สำนักงานเขตจะมีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ในกรุงเทพมหานครมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่50เขตควบคู่กับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ตกช่วงวันเลือกตั้งด้วยการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินโดยให้สำนักงานระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตเตรียมพร้อมรับฝนตกเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์การฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนอย่างราบรื่นตลอดทั้งวันเพราะจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าจะมีฝนตกสูงถึง65%ของพื้นที่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนหากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
6: การเลือกตั้งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับและกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเลือกผู้บริหารเมืองได้โดยตรงเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็4ปีมีครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกพรรคกรุงเทพมหานครก็ออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆนะครับเพื่อมาเลือกผู้บริหารเมืองของท่านนะครับเพื่อมาขับเคลื่อนเมืองนะครับที่ท่านอยู่อาศัยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับทุกสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาเราก็จะในหน่วยที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้เตรียมป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขเรามีการประเมินในเรื่องของจุดเสี่ยง
0: รองปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าทุกหน่วยเลือกตั้งต้องเปิดให้บริการได้ตามกำหนดเวลาและต้องไม่ให้ฝนหรือน้ำท่วมขังเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนโดยให้ทุกสำนักงานเขตจะทำแผนฉุกเฉินหรือแผนสำรองรองรับทุกสถานการณ์เพื่อให้มีการเลือกตั้งดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดฝนตกหนักในวันเลือกตั้งรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากันจึงต้องตรวจสอบและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยขอให้ประชาชนสังเกตจากสีของบัตรเลือกตั้งคือบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตจึงต้องขอให้ผู้มีสิทธิ์ต้องไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้กำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การเลือกตั้งไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในช่วงเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงดลณภาสุภารสมบัติรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีถูกพาดพิงประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยยืนยันว่าจังหวัดมีหน้าที่เพียงสนับสนุนการจัดสนามสอบพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบเต็มที
8: ่นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีที่จังหวัดพัทลุงถูกพาดพิงจากกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยยืนยันว่าจังหวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบหรือการตัดสินผลสอบแต่มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่สอบการดูแลการจราจรความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการสอบโดยไม่มีอำนาจในการออกข้อสอบจัดพิมพ์หรือจัดเก็บรักษาข้อสอบตรวจข้อสอบประมวลผลคะแนนหรือจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงมีหน้าที่ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาเท่านั้นไม่สามารถกำหนดหรือแก้ไขผลสอบได้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยืนยันว่าจังหวัดพัทลุงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบหากมีการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนพร้อมจะติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามแนวทางของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที
9: ่พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียว่ารัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงชายแดน โดยในปีงบประมาณ2569จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570มีแผนขยายการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งครอบคลุมชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำโกลกบ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เป็นเส้นทางหลบหนีในคดีล่าสุดขณะนี้ได้ติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเป็นมาตรการชั่วคราวเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างรั้วถาวรพร้อมหารือผู้นำชุมชนและหน่วยนาวิกโยธินเพื่อกำหนดแนวทางเปิดปิดพื้นที่เป็นเวลาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้พื้นที่ทำกิจกรรมกีฬาได้โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสย้ำว่าการป้องกันพื้นที่ชายแดนและการปราบปรามยาเสพติดเป็นภารกิจสำคัญเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่กลุ่ม BRN ดังนั้นการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดจึงไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังเป็นการตัดวงจรการสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดและตำรวจภูธรนราธิวาสอย่างเต็มที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รัฐบาลชวนประชาชนร่วมออกแบบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เปิดเวทีรับฟังความเห็นออนไลน์กำหนดอนาคตการศึกษาไทย4กรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหรือสกศร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมเวทีเสนอความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญ10ประการของร่างกฎหมายซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในระยะยาวรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้ากระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่บนหลักการมีส่วนร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่อย่างเป็นทางการก่อนผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในลำดับต่อไปโดยความคิดเห็นที่ประชาชนเสนอในระยะนี้จะถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดของกฎหมายในแต่ละมาตราจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกำหนดทิศทางการศึกษาไทยตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้พระราชบัญญัติฉบับใหม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคตทั้งนี้เวทีรับฟังความคิดเห็นจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยแบ่งเป็น2ช่วงได้แก่รอบเช้าเวลา 9:00 นถึง 12:00 นสำหรับผู้แทนนักเรียนจากทุกภูมิภาคและรอบบ่ายเวลา 13:00 นถึง 16:00 นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปที่สนใจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมเร่งพัฒนาโลจิสติกเชื่อมการค้าลุ่มน้ำโขง
11: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมพร้อมรับฟังแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า การเตรียมรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมซึ่งเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังรับฟังแผนพัฒนาโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและผลักดันจังหวัดนครพนมสู่ศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
0: เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญย้ำเตือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับการช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากภาครัฐ
12: นายไพศาลแก้วบุตรดีเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรทุกคนโดยข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้จึงขอย้ำเตือนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆและโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องปรับปรุงข้อมูลทุกปีการผลิตเมื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หลังการเพาะปลูก15-60 วันกรณีไม้ผลพืชยืนต้นสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของพืชแต่ละชนิดโดยสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ efarmer.doae.go.th และกรณีเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเองผ่าน Farmbook application ในส่วนของเกษตรกรรายใหม่ให้ติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกทั้งนี้การแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือเป็นหน้าที่ของเกษตรกรที่ต้องดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับบริการจากหน่วยงานของภาครัฐต่อไปพงศ์สิริศรีหานามสวทอมนัดเจริญรายงาน
0: กรมทรัพยากรน้ำบาดาลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัย
13: นายพาดลถาวรกิจรัตน์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมควบคุมมลพิษได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลทำโครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่แหล่งน้ำที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ำบาดาลโดยตั้งเป้าศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำผิวดินรวมทั้งจัดทำแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันการปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ำบาดาลซึ่งครอบคลุมพื้นที่ศึกษา11พื้นที่ตามลุ่มน้ำสายหลักทั่วประเทศเช่นแม่น้ำกกแม่น้ำโขงแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมีการตั้งโรงงานที่มีความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือสารอันตรายพบเรื่องร้องเรียนปัญหาการปนเปื้อนของมลพิษในดินน้ำผิว

0: สำนักงานชลประทานที่7แก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งน้ำเข้าพื้นที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีให้ประชาชนมีน้ำทำการเกษตร
1: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7โดยโครงการชลประทานอุบลราชธานีส่งน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านหนองเมืองตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีหลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางนี้เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองเมืองน้อยตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านหนองเมืองน้อยทำให้พื้นที่การเกษตรยังไม่ได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเมืองน้อยตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ.2566สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานจำนวน 1,400 ไร่ซึ่งได้ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมืองเมื่อวันที่18มิถุนายน2567กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังเตรียมความพร้อมรับมือภาวะเอลนีโญเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรและประชาชน
2: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะเอลนีโญแล้วซึ่งอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานตรังจึงได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรและประชาชนทั้งนี้ได้ติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มล่วงหน้าและปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งการทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดสำหรับเป็นน้ำต้นทุนรองรับความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆทั้งการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหน้ายศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮอร์เกโรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่านางเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลามีคำสั่งให้รัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย920รายและมีผู้บาดเจ็บสูญหายจำนวนมากอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพอย่างเต็มที่แล้วเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและอำนวยความสะดวกสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินของเวเนซุเอลาและทีมกู้ภัยนานาชาตินายโรดิเกรสยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังรัฐลาโกเอราเพื่อไม่ให้เส้นทางอพยพรวมทั้งเส้นทางขนส่งทีมกู้ภัยและความช่วยเหลือต้องเผชิญกับความแออัดนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ชาวเวเนซุเอลาร่วมกันบริจาคสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐโจมตีโรงเก็บขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมทั้งสถานีเรดาร์ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่โดรนของอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้านนายอาร์เซนิโอโดมิงเกสเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเปิดเผยว่าสหประชาชาติกำลังทำงานร่วมกับหลายประเทศเพื่อกลับมาดำเนินการอพยพเรือหลายร้อยลำและลูกเรือหลายพันที่ยังติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งหลังต้องระงับปฏิบัติการดังกล่าวเมื่อช่วงต้นสัปดาห์เนื่องจากเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าถูกโจมตีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือ3ฝ่ายร่วมกับสหรัฐณที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซี

0: เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลลาห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงดังกล่าวแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้อนุญาตให้กองทัพอิสราเอลยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปได้หากกลุ่มฮิซบอลลาห์ยังไม่ยอมวางอาวุธขณะที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะอำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวผ่านกลุ่มความร่วมมือทางทหารเพื่อเลบานอนและพร้อมสนับสนุนทรัพยากรที่สำคัญอย่างเต็มที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประเทศใดก็ตามที่เรียกเก็บภาษีบริการดิจิทัลกับบริษัทของสหรัฐจะถูกตอบโต้โดยทันทีโดยมาตรการภาษีนำเข้าร้อยละ100กับสินค้าทุกประเภทที่ส่งเข้ามาในสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่ามาตรการภาษีดังกล่าวจะแทนที่ข้อตกลงการค้าใดๆที่ทำไว้กับสหรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงที่ลงนามและดำเนินการไปแล้วหรือยังไม่ดำเนินการก็ตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรียสเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการภาษีบริการดิจิทัลกับบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันในเร็ววันนี้ท่ามกลางความไม่พอใจของทางการสหรัฐที่มองว่ามาตรการภาษีดังกล่าวไม่เป็นธรรมและเป็นการเลือกปฏิบัติกับบริษัทของสหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอครอบ32ทีมไปพบกับสวีเดนส่วนนอร์เวย์พบกับไอวอรี่โคสต์ขณะที่เซเนกัลเอาชนะอิรัก5-0ยังพอมีลุ้นได้เข้ารอบชนิดอาชีพชาย ITF เมนวอร์ชนิดทัวร์ M15 โคลอมเบียสก้าบานย่าที่ประเทศเซอร์เบียในรอบก่อนรองชนะเลิศชายคู่วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยจับคู่กับอารอนกิลกาเซียจากลักเซมเบิร์กชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการชนะคู่จากอิตาลีไปได้2-1เซต2-6 7-6ไทเบรก7-5และซุปเปอร์ไทเบรก10-7ทำให้วิทยากับอารอนกิลกาเซียผ่านรอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ3ของรายการอย่างอันเดรียเดมาคีจากอิตาลีและทิโมเฟ่เดเรฟาสโกต่อไปขณะที่ผลการแข่งขันชายเดี่ยวรอบ2วิทยาพ่ายให้กับอันบาโรเซลาโนจากสเปนไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต6-2 5-7และ4-6หยุดเส้นทางประเภทเดี่ยวไว้เพียงเท่านี้ชนิดแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักชนิดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะโอเซียนโดเดงจากฝรั่งเศส2-1เซต5-7 7-5 และ6-1ผ่านรอบเมนรอลได้สำเร็จเป็นรายการแกรนด์สแลมผลที่2ในชีวิตของมนัญชยาต่อจากศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพา72ในรัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบแรกโปรจีนอัจฉยาชิติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเป็นผู้นำทัพสาวไทยหลังเก็บ4เบอร์ดี้เสียไปเพียง1โบกี้จบวันแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พาร์รั้งอันดับ8ร่วมตามหลังผู้นำเดี่ยวอย่างยุนอีนาจากเกาหลีใต้ที่ทำได้ถึง9อันเดอร์พาร์ด้านสุวิชยาวินิจฉัยทำได้2อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ19ปัตรีอนันต์นาการและประพันธ์กรชวัฒนกิจ1อันเดอร์พาอยู่อันดับ27ร่วมศึกกอล์ฟไทยซีเนียร์ทัวร์โตโยต้าซีเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามกบินบุรีสปอร์ตคลับแบบพา72จังหวัดปราจีนบุรีโปรเล็กถาวรวิรัตจันทร์วัย59ปีเล่นเกมวันสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมทำ7อันเดอร์พา65ปิดเกม3วันที่สกอร์รวม19อันเดอร์พา197สั่งขึ้นมาคว้าแชมป์ได้สำเร็จรับเงินรางวัล 120,000 บาทโดยมีมาดานมามัดจากสิงคโปร์คว้าอันดับ2ที่สกอร์รวม18อันเดอร์พาและมีชวลิตพลาผลผู้นำจากวันแรกทำสกอร์รวม17อันเดอร์พาคว้าอันดับ3ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพละศึกษาเดลินิวครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3มีดวลแข้ง4คู่ในกลุ่ม4ชงโคม่วงทองกรุงเทพคริสเตียนถล่มวัดสุทธิวรารามขาดลอย5-0คว้าชัยชนะ3นัดรวดขึ้นนำจ่าฝูงขณะที่โรงเรียนอบจ.ชัยนาทได้ประตูชัยท้ายเกมจะชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร1-0คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จด้านกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีชนะโพชินิมิตวิทยาคม3-0นำโด่งจากฝูงสุปทุมคงคาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี3-0มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันแต่โครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมเกรนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่ามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในอันดามันซึ่งรายได้จะนำไปฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
2: ทางมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเองนะครับได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะนะครับเพื่อชุมชนและก็เพื่อเยาวชนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับจะนำเงินเนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับอุทยานแห่งชาติร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเรายังมีความสำนึกในเรื่องของสร้างจิตอาสานะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจและก็เข้าถึงในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับ
1: ขณะที่พลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่าสิ่งสำคัญของมูลนิธิคือการพัฒนาเยาวชนและให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
3: เราจะสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันแล้วก็มุ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเยาวชนนะฮะเยาวชนพื้นที่ของอันดามันนะฮะทั้งหมดซึ่งกิจกรรมที่เราก็คือเป็นการสืบสานต่อนะฮะเช่นยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมในการให้ทุนการศึกษากับเยาวชนนะฮะเรื่องที่สองก็คือกิจกรรมในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องงานอนุรักษ
1: ์สำหรับการแข่งขันทั้งหมดมี36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนายกคณะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านกีฬาจักรยานในทุกมิติทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมการแลกเปลี่ยนนักกีฬาบุคลากรการพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถจะมีเป้าหมายให้กีฬาจักรยานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนโดยทางสมาคมจักรยานจีนแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในกีฬาจักรยานทุกประเภททั้งจักรยานประเภทถนนประเภทลู่ BMX และเสือภูเขาขณะที่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่4ในรายการ Elimination รุ่นประชาชนหญิงณัฐพรอภิโมททีมชาติไทยในสังกัดฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่คว้าแชมป์สนามนี้ไปครองส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1เป็นของเพรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลกและสแครดรุ่นเยาวชนหญิง10รอบที่1ได้แก่ศิลาภัทรสอนศรีสวัยทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สและบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนหรือโมโนมอบเงิน2ล้านบาทแรกให้กับทัพนักตบสาวทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าชัย2นัดในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2นอกจากนี้ยังประกาศเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม1ล้านบาทเป็น2ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัยในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่3ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นโดยโปรแกรมของทีมสาวไทยวันที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีการกีฬาแห่งประเทศไทยนำ4นักกอล์ฟเยาวชนไทยบินลัดฟ้าสู่เกาหลีใต้ยกระดับศักยภาพสู่สากลในโครงการ Set Golf Excellence Center 2026 International Training Camp ระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายนตลอด5วันเต็มนักกอล์ฟทั้ง4คนได้เข้าโปรแกรมฝึกซ้อมระดับสูงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติพร้อมด้วยวงสวิงทดสอบฝีมือกับนักกอล์ฟทีมชาติเกาหลีใต้และได้เข้าชมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ KLPGA เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำมาพัฒนาตัวเองให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในอนาคตพี่เจตกาญจนกุลรายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ให้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าตือหวนตือหวนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตือหวงหมายถึงลำไส้ใหญ่ของหมูในภาษาจีนแต้จิ๋วตือหวงมีความหมายตามตัวอักษรว่าคนต่างชาติซึ่งเปรียบเหมือนหมูอันที่จริงไส้ใหญ่ของหมูนั้นภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าตือตึงแต่คำว่าตือตึงอาจแปลได้ว่าคนจีนซึ่งเปรียบเหมือนหมูดังนั้นชาวจีนแต้จิ๋วจึงเปลี่ยนเรียกตือตึงเป็นตือหวงและเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่าตือหวนชาวจีนในเมืองไทยนิยมนำตือหวนมาต้มพะโล้หรือต้มกับผักกาดดองส่วนคนไทยใช้คำว่าตือหวนเรียกอาหารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องในต่างๆของหมูต้มรวมกับผักกาดดองบางคนอาจกินกับไส้หมูยัดไส้ข้าวเหนียวและถั่วลิสง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 20:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกไทยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21 กรกฎาคม 2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@ nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง10 กรกฎาคม 2569เวลา16 นาฬิกาต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์สำเร็จครั้งแรกในไทยท่านผู้ฟังครับโรงพยาบาลราชวิถีประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดหรือโรบอติกเซอร์เจอรี่โดยเป็นความสำเร็จครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของวงการแพทย์ไทยในการยกระดับการรักษาที่มีความแม่นยำสูงเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดครับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลว่าการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดและการปลูกถ่ายอวัยวะนั้นมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการรักษาแม่นยำสูงลดภาวะแทรกซ้อนโดยการผ่าตัดครั้งประวัติศาสตร์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยการผนึกกำลังกันของ2ศูนย์ความเป็นเลิศได้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบปัสสาวะและศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธเนศไทยดำรงจากโรงพยาบาลราชวิถีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในระบบปัสสาวะกว่า400รายและประสบการณ์การปลูกถ่ายไตสำเร็จกว่า449รายของทีมปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในการปลูกถ่ายไตนั้นมีข้อดีที่โดดเด่นกว่าการผ่าตัดแบบเปิดดั้งเดิมก็คือทัศนวิสัยแบบ 3D High Definition ของกล้องหุ่นยนต์ที่จะช่วยให้แพทย์ได้เห็นรายละเอียดของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อขนาดเล็กได้ชัดเจนกว่าการผ่าตัดแบบเปิดกว่า30เท่าด้วยกำลังขยายของกล้องนอกจากนี้ด้วยความคล่องตัวของแขนกลหุ่นยนต์ทำให้สามารถหมุนได้รอบทิศทางและแผลจากการใช้หุ่นยนต์จะมีขนาดเล็กเพียงไม่กี่เซนติเมตรสำหรับใส่เครื่องมือและแผลขนาดประมาณ 6-7 เซนติเมตรเพื่อนำไตเข้าสู่ร่างกายโดยสามารถลดภาวะแทรกซ้อนลดความเสี่ยงการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดและลดโอกาสการเกิดไส้เลื่อนหน้าท้องในอนาคตได้อีกด้วยครับซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงของประเทศไทยและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการเฉพาะทางขั้นสูงพร้อมทั้งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับนานาชาติทั้งนี้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลราชวิถีให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับว่าการปลูกถ่ายไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายนั้นให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการฟอกเลือดล้างไตอย่างชัดเจนโดยช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุดอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนรอการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 8,000 รายจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะผ่านช่องทางต่างๆได้แก่จุดบริการในโรงพยาบาลทุกแห่งจุดบริการภาคีเครือข่ายเช่นกรมการปกครองจุดทำบัตรประชาชนกรมการขนส่งจุดทำใบขับขี่ช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมรวมถึงแพลตฟอร์ม e-living will ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและช่องทางหลักของศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยจบบทความประจำวันเรื่องผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์สำเร็จครั้งแรกในไทยเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒ แก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากู

0: โบราณเรา
1: ใช่ใช่ใช่พอตัดผมไฟเน
0: า
1: ะพี่ตุ๊ก
0: ตัดผมไฟครับสาวชาวบ้านเขาก็โกนผมไฟ
1: โกนผมไฟด้วยค่ะพระเจ้าอยู่หัวเราก็พาทำมานะคะตลอดทำให้เรามองเห็นว่าความเป็นไทยนั้นน่ะอยู่ในใจของพวกเราทุกคนเลยแล้วความอ่อนโยนทั้งหมดก็จากนั่นแหละพระองค์ทรงเป็นต้นแบบให้เรานะคะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะค่ะทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีระดับอนุบาลนะคะจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะจากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนเฮลฟิลด์ในเมืองเอสคอตสหราชอาณาจักรคือประเทศอังกฤษนะคะก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่5และที่6ที่โรงเรียนจิตรดาโอ้ท่านเริ่มอนุบาลที่อังกฤษก่อนค่ะส่วนในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งในสาขาคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเกี่ยวกับกฎหมายเนาะท่านทรงแบบสุดยอดมากเลยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1นะคะทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป
0: ใช่ค่ะ
1: ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆ
0: ท่านไม่ถือพระองค์เลยนะคะ
1: ไม่ถือพระองค์เลยเนาะทั้งทางด้านการกีฬาและการบำเพ็ญประโยชน์และอื่น
0: ๆใช่ค่ะ
1: อันนี้คือประวัติการศึกษาของท่านนะคะในปีเดียวกันทรงไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากามนดารัฐนิวยอร์กนะคะมหาวิทยาลัยในกลุ่มไอวี่ลีกเป็นชื่อเสียงของประเทศอเมริกาทรงใช้เวลาศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตนะพี่ตุ๊กค่ะสาขานิติศาสตร์ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ JSD นะทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งนิติบัณฑิตสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปค่ะแล้วก็ทรงสำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลอเมริกาและทรงเป็นนิติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548ค่ะ
0: โอเค
1: นะคะเก่งมากเลยนะท่านศึกษามาค่ะยังไงฟังเพลงก่อนเนาะค่ะค่ะ

0: ค่ะรายการสุขกายสุขใจวันนี้นะคะได้กล่าวถึงพระราชประวัติของพระเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะพร้อมกับเพลงไพเราะจากพี่หมูนะคะจัดให้นะคะเพลงไพเราะมากเลยนะพี่ตุ๊กตาค่ะ
1: แสงเทียน
0: แสงเทียนทำให้เรามองเห็นแสงสว่างเนาะ
1: ค่ะ
0: ในความเป็นไทยของเรามากเลย
1: เพราะมากค่ะ
0: เพราะมากเลย
1: เสียดายเขาจากเราไปแล้ว
0: ใช่แสงเทียนส่องสว่างให้เราเห็นเลยว่าเราอยู่เมืองไทยแล้วมีแต่ดีกับดีเนา
1: ะ
0: มีแต่ดีกับดีโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ของเราซึ่งเป็นต้นแบบของเราเนา
1: ะ
0: ในโอกาสที่ท่านพระองค์ท่านพระองค์พาท่านจากไปเราก็เรียกรับลึกถึงพระองค์ท่านนะคะแล้วเราก็ได้ทราบประวัติของท่านซึ่งเราจะดำเนินรอยตามท่านเนาะการทำความดีความงามเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เห็นว่าท่านนอกจากที่จะมีบรรดาศักดิ์ยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็ความรู้ความสามารถนะท่านมีความฉลาดในการเรียนหนังสือนะจนกระทั่งได้เป็นเนติบัณฑิตไทยในปี2548ค่ะพี่ตุ๊กตาจากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยนะคะสถาบันพัฒนาข้าราชการอัยการอันนี้ไปทางด้านอัยการเลยสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจวันนี้สำคัญมากเลยนะคะ Inspire ใช่ไหมคะก็เห็นรูปของท่านนะเวลาที่ไปในเรือนจำในอะไรตัวอะไรพี่ตุ๊กโอ้โหสุดยอดมากเลย
1: ท่านมีโครงการในเรือนจำค่ะโครงการราชทานปันสุขนะคะ
0: เออค่ะค่ะนี่ก็คือโครงการกำลังใจ Inspire ในปี2550ค่ะเน้นการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำค่ะต่อมาทรงโอนย้ายดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตในคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนานะคะสหรัฐออสเตรียตั้งแต่10 มกราคม 2555นะคะสู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มในสาธารณรัฐออสเตรียสโลวาเกียและสโลวีเนียก่อนจะทรงมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2
1: ค่ะท่านเก่งมาก
0: เก่งมากเลยสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะอีกอันนึงนะพี่ทุกตาคือพระราชกรณียกิจด้านอื่นๆทรงเป็นประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาโอ้นี่สำคัญมาก
1: สำคัญค่ะ
0: ไปกับสมเด็จแม่ใช่ไหม
1: ใช่
0: เพื่อนพึ่งพายามยาก
1: ใช่เพื่อนพึ่งพายามยาก
0: สภากาชาดไทยและมูลนิธินภาในพระราชดำริมีมูลนิธินภาด้วยนะพี่ตุ๊ก
1: ค่ะ
0: จ้ะประธานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอนเนลลอสกูลมหาวิทยาลัยคอนเนลประเทศสหรัฐอเมริกา
1: ค่ะ
0: แล้วทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภา
1: ค่ะ
0: เพื่อการศึกษากฎหมาย
1: ยังมีมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาด้วยค่ะ
0: โอ้ค่ะมีมูลนิธิด้วยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: โอ้โหท่านมีเมตตาในทุกเวอร์ชันทุกด้านเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะท่านโครงการที่ว่าราชทานปันสุขนี่ก็เกี่ยวกับนักโทษที่ในเรือนจำนะคะก
0: ็
1: คือได้จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของนักโทษในเรือนจำก่อนออกไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมได้อีกครั้งนะคะชุบชีวิตผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจค่ะ
0: โครงการกำลังใจนะ
1: ที่ว่าหญิงตั้งท้องตั้งครรภ์ในเรือนจำนี่ท่านก็ให้โอกาสนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเป็นโครงการที่ดีนะคะ
0: ก็เรียกว่าโครงการอินสปายกำลังใจ
1: ค่ะ
0: โอ้สุดยอดจริงพระองค์ทรงย้ายมาดำรงตำแหน่งสุดท้ายก็เป็นอัยการสูงสุดนะคะ
1: ค่ะ
0: กลับมาเป็นอัยการสูงสุดส่วนพระราชกรณียกิจด้านอื่นๆทรงเป็นเรียกว่าประธานกรรมการมูลที่เพื่อนเพิ่งผ่านเนาะเราได้เห็นในทีวีประจำเลยเนาะแล้วก็มีทุนให้ไปเรียนที่คอนเนลเมื่อกี้ที่หมอเรียนให้ทราบไปแล้วนะคะ
1: ค่ะเยอะแยะเลยค่ะโครงการที่ท่านทำค่ะแล้วท่านก็รักสุนัขค่ะท่านรักมากเป็นเครือข่ายคนรัก
0: โอ้ล่ะ
1: เครือข่ายคนรักหมาเขาว่าอย่างนี้นะคะ
0: โอ้โอ้ค่ะ
1: ค่ะท่านรักมากเขาต้องฝึกสุนัขนะคะที่ปักช่อง
0: โอ้ใช่
1: ท่านจะไปเป็นประจำนะคะท่านรักสุนัขมากค่ะอันนี้ก็เป็นโครงการอีกอันหนึ่งนะเครือข่ายค่ะ
0: เราได้มาศึกษาได้มองเห็นเนาะแล้วได้ทำตามเนาะแล้วก็ได้ชื่นชมเนาะ
1: ค่ะ
0: พระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะท่านมีพระวิชาสามารถและจริยวัตรอันงดงามนะคะหนังสือได้เขียนไว้ว่าท่านมีพระวิชาสามารถมากและพระจริยวัตรอันงดงาม หลายองค์กรทูลเกล้าถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติยูนิเฟมแล้วก็สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะนอกจากนั้นสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าถวายรางวัล นะคะ Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญระดับนานาชาตินะคะนี่เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดอันนี้เราก็เห็นประวัติของท่านแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ท่านส่งมาได้เยี่ยมเลยค่ะใครเข้าประกวดเท่าแข่งขันนะคะท่านก็ได้รางวัลเยอะแยะเลยค่ะเก่งมากเกี่ยวกับการส่งม้านะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอท่านเสียจากพวกเราไปก็จะมีพระองค์หญิงวันวลี
0: สืบทอ
1: ดสิริวันวลีสืบทอดการขี่ม้าส่งม้าอีกค่ะเข้าแข่งขันตามพี่สาวของท่านนะคะ
0: อ๋อค่ะค่ะเราก็ได้เห็นต้นแบบของเรา
1: ต้นแบบเห็นประวัติท่านมีการทำงานอย่างเหนื่อยท่านไม่เคยท้อนะคะทำงานจนท่านป่วยนะคะค่ะพวกเราชาวไทยก็ระลึกถึงท่านเสมอค่ะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฟังเพลงก่อนไหม
1: เพลงหนึ่งค่ะ

0: ค่ะรายการสุขกายสุขใจวันนี้นะคะเราก็หวังพัฒนากองเงินพร้อมกับพี่ตุ๊กตานะคะ
1: ค่ะสิริพรศรีรังกูล
0: สิริพรศรีรังกูล
1: ค่ะ
0: เราได้ระลึกถึงพระราชประวัติเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานะคะซึ่งหมอคิดว่าในช่วงนี้เราคนไทยทุกคนเนาะจะต้องเรียกว่าระลึกถึงพระคุณพระองค์ท่านเนาะความดีงามที่ท่านเป็นต้นแบบนะคะเราก็เรียกว่าเราก็ได้เอาประวัติของพระองค์ท่านเนา
1: ะ
0: เพื่อจะอ่านบางอันเราก็ไม่ทราบบางอันเราก็เห็นบางอันเราก็ชื่นชมแล้วเราก็ทำตาม
1: อายุท่านยังน้อยอยู่เลยนะคะความสามารถวิชาสามารถเนี่ยท่านเยอะมาก
0: ใช
1: ่ท่านไม่ถือพระองค์ด้วยค่ะ
0: ไม่ถือพระองค์เราชอบตรงนี้เน
1: า
0: ะเห็นเวลาเข้าไปในเรือนจำเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะนักโทษในเรือนจำได้มีโอกาสได้มีชีวิตใหม่ชุบชีวิตให้มีชีวิตได้อย่างปกติสุขเวลาออกมานี่ค่ะท่านก
0: ็
1: ทำโครงการนี้ด้วยค่ะ
0: เพราะว่าเวลาที่คนเราที่เข้าไปในห้องขังอะเนาะเขาบางทีเขาก็ไม่ได้อยากเป็นไม่ได้ตั้งใจเนาะพี่ตุ๊ก
1: ค่ะ
0: บางทีมันมีเหตุอะไรก็ได้แต่เมื่อมีผู้ที่ให้แรงบันดาลใจเนาะแล้วก็เป็นแสงสว่างแห่งชีวิตอย่างเงี้ยเนาะเราก็ภาคภูมิใจนะคะค่ะที่พระองค์ท่านทรงเป็น เรียกว่าเป็นต้นแบบให้ในหลายอาชีพในคนไทย
1: ค่ะ
0: ค่ะได้ดำเนินรอยตามพระองค์ท่านนะถึงแม้ว่าท่านจะ
1: จากพวกเราไปแล้ว
0: พวกเราไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ค่ะสำหรับพระราชประวัติของท่านอีกนิดนึงก็คือว่าเมื่อที่พระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินะคะเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อ4พฤษภาคมปี2562นะคะทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และก็เฉลิมพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภานะคะค่ะทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานนามพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์นะคะและเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1
1: อัน
0: นี้เรียกว่าน่าภาคภูมิใจเนาะค่ะต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรียนทิยาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ค่ะพี่ตุ๊กค่ะและในวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ารับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการให้เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศทหารจึงโปรดเกล้าให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรียนทิยาเทพวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นอัยการผู้เชี่ยวชาญสำงานอัยการภาค2นะคะสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วก็ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการความปลอดภัยรักษาพระองค์นะคะอัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงค่ะอีกนิดหนึ่งในวันที่12กุมภาพันธ์2564เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ค่ะพี่ตุ๊กคะไปที่พระที่นั่งอัมพรสถานวังดุสิตนะทรงประดับยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิยาทิพยวดีเทพยวดีนะกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
1: เป็นพลเอกหญ
0: ิ
1: ง
0: เป็นพลเอกหญิง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: เป็นองครักษ์ตาค่ะเราทราบประวัติท่านโดยย่อๆแล้วนะคะก็รู้สึกเราระลึกถึงพระองค์ท่านเสมอค่ะและท่านจะอยู่ในดวงใจของประชาชนชาวไทยตลอดไปและตลอดกาลนะคะตอนนี้เรื่องของประวัติของเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาหรือพระองค์พานี
0: ่
1: เราก็ทราบกันทั่ว ทุกคนแล้วนะคะในประเทศไทยเราไม่มีใครไม่รู้จักท่านนะคะคุณงามความดีที่ท่านสร้างเอาไว้นะคะเราก็จะจดจำไว้ตราบเท่าชีวิตของเราค่ะ
0: ค่ะพี่อ่านกรอนได้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะอ่านกรอนนะคะทีนี้เรามาคุยเรื่องไข้หวัดใหญ่ดีไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: โอ้ตอนนี้ระบาดนะคะ
0: ค่ะ
1: ไข้หวัดใหญ่ที่ตอนนี้เข้าสู่หน้าฝนนะคะก็ต้องระวังนะคะไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะมีการระบาดตามฤดูกาลมักจะรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาโดยมีไข้สูงนะคะแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียและไอจามมีน้ำมูกคุณหมอเคยเป็นไหมคะ ไข้หวัดใหญ่ค่ะบางทีเราเป็นนิดๆเราก็หาย
0: เพราะเราไข้หวัดธรรมดา
1: เราฉีดวัคซีนเนาะ
0: ใช่
1: ค่ะเราฉีดวัคซีนทีนี้พอมันเป็นแล้วมันก็จะรุนแรงแต่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนโดยการฉีดวัคซีนประจำปีนะคะค่ะยิ่งสวนี่จะต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงเลยค่ะส่วนการแพร่เชื้อเนี่ยติดต่อโดยการหายใจโดยการได้รับเชื้อที่มันออกมาปนเปื้อนอยู่ในอากาศเมื่อผู้ป่วยไอจามหรือพูดในพื้นที่ที่มันแออัดนะคะอยู่ร่วมกันเยอะๆเนี่ยอันนี้เชื้อก็กระจายแพร่เชื้อไปได้นะคะการป้องกันก็คือต้องปิดปากปิดจมูกใส่หน้ากากก็ใส่หน้ากากทำไมนะคะอันนี้ง่ายๆนะคะใส่แมสล้างมือล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่อยู่ในที่แออัดด้วยนะคะ
0: เมื
1: ่อผู้ป่วยเราก็ต้องใส่แมสนะคะหยุดก็คือมีการป่วยควรจะหยุดทำงานถ้าเราป่วยแล้วเราต้องหยุดทำงานหยุดเรียนอยู่บ้านไม่ไปแพร่เชื้อให้คนอื่นนะคะการป้องกันที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะสามารถรับบริการได้ที่ศูนย์แพทย์หรือโรงพยาบาลนะคะทีนี้เรามาคุยเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยแนะนำให้ฉีดปีละ1ครั้งคุณหมอฉีดยังคะปีนี
0: ้ปีนี้ยังไม่ได้ฉีดเลย
1: ค่ะไปฉีดนะคะกลัวเป็นแล้วมันจะรุนแรง
0: ใช่ใช่ใช่
1: เรานอนสมหลายวันเลยนะคะเป็นอาทิตย์เนื่องจากเชื้อไวรัสเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์อยู่เสมอปัจจุบันวัคซีนที่ใช้ทั่วไปมี4สายพันธุ์นะคะ
0: 4สายพันธุ์
1: ซึ่งมันครอบคลุมได้ไวรัสที่กำลังระบาดและช่วยลดความรุนแรงพวกนี้นะคะของโรคได้ก็รวมถึงภาวะแทรกซ้อนนี่ก็จะอันตรายเช่นพวกปอดอักเสบพวกปอดบวมพวกนี
0: ้
1: ม
0: ัน
1: จะเป็นโรคแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่ได้อย่างดีถ้าเราไม่ป้องกันนะควรฉีดได้เมื่อไหร่ก็บอกว่าช่วงหน้าฝนช่วงที่จะเข้าหน้าฝนก็คือเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนาพวกนี้ฝนหน้าฝนพวกนี้จะระบาดและก็ก่อนฤดูหนาวก็คือเดือนตุลาพฤศจิกานะคะนี่ก่อนฤดูหนาวพวกนี้จะระบาดเร็วนะคะ
0: เ
1: นื่องจากไอจามจะระบาดแล้วร่างกายจะใช้เวลาสร้างภูมิคุ้มกันนี่ประมาณ2อาทิตย
0: ์2อาทิตย
1: ์พอฉีดแล้ว
0: ฉีดไปใช่ไหมคะ
1: ใช่หลังจากฉีดภูมิต้านทานจะอยู่ได้ประมาณ1ปี
0: 1ปี
1: เพราะฉะนั้น1ปีก็ให้ฉีดครั้งนึงใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีด
0: กลุ่มเสี่ยง
1: หญิงตั้งครรภ์อายุ4เดือนขึ้นไปพวกนี้นะคะตั้งท้องเนี่ยเด็กเล็กนะอายุ6เดือนถึง5ปี
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผู้สูงอายุ
0: อุ้ยสงสัยเราด้วย
1: 65ปีแล้วถึง65ปีจะ70ป
0: ีต้องฉีดแล้วเหรอ
1: ฉีดแล้วค่ะ
0: โอ้ใช่เยี่ยมเยี่ยม
1: ศูนย์แพทย์ละลมครับไปฉีดเดี๋ยวพาสามีไปฉีด
0: คน
1: ไปฉีดเยอะมาก
0: ฉีดเยอะมากเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเขาคิวกันแต่ว่าได้ฉีดแล้วก็เร็วมาก
0: ฉีดแล้วมีไข้ไหมคะด้วย
1: ไม่มีค่ะ
0: โอ้แข็งแรง
1: สังเกตตัวเองว่าไม่มีไข้เพราะเราออกกำลังกาย
0: ค่ะ
1: เราไม่มีไข
0: ้ค่ะ
1: ถ้าคนมีไข้เขากินพาราไปสักเม็ดหนึ่งทานน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นพวกปอดบวมหอบหืดโรคหัวใจพวกนี้ไตวายเบาหวานหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องพวกที่ติดเชื้อ HIV พวกนี้ควรจะได้รับการฉีดนะคะไปฉีดได้ที่ไหนก็ฉีดได้ที่โรงพยาบาลนะคะที่ศูนย์แพทย์ได้ค่ะแล้วพวกที่มีสิทธิ์รักษาฟรีก็พวกนี้ก็คือประกันสังคมนะคะอายุ50ปีขึ้นไปนี่ก็ได้สามารถฉีดฟรีได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์เราสปสช.นี่ก็ได้นะคะพวกสิทธิ์พวกนี้นะคะกลุ่มเสี่ยงต่างที่ว่าข้างต้นนะคะพวกกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนฟรีที่ได้โรงพยาบาลรัฐและก็ศูนย์บริการทางสาธารณสุขใกล้บ้านค่ะส่วนของเอกชนหรือคลินิกนี่ก็แพงหน่อย
0: แพง
1: เขาคิดเข็มละเท่าไหร่นะคะ400เนาะ
0: เข็มละ
1: 400นะคะเอกชนนะคะโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกนะคะ400ถึง 2,000 ต่อเข็มนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้คร่าวๆที่เราควรจะทราบเพราะว่าตอนนี้มันฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูฝนต่อไปก็จะเป็นฤดูหนาวซึ่งมันจะระบาดเพราะฉะนั้นใครที่มีกลุ่มเสี่ยงที่พูดดังกล่าวข้างต้นน่ะควรจะไปได้รับการฉีดวัคซีนนะคะที่ศูนย์ใกล้บ้านหรือไม่ก็ศูนย์สาธารณสุขใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ค่ะ
0: ค่ะความรู้นอกพิจ
1: ารณาความรู้อย่างดีเลยค่ะอ
0: ย่างดีเลยค่ะส่งถึงท่านผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพดีไม่มีใครสร้างได้ด้วยตัวเองตัวเราเองนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะฟังเพลงก่อนนะคะยอด

0: ค่ะรายการสุขใจสุขใจวันนี้นะคะหมอพจนากรเงินแล้วก็พี่ตุ๊กตา
1: ค่ะสิริพรศรีรังกู
0: สิริพรศรีรังกูค่ะส่งเสียงไปถึงท่านฟังทุกท่านนะคะที่บ้านนะคะจากสมเด็จพระองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนาะเสด็จสู่ฟากฟ้าสุรัลัย
1: พระองค์พา
0: ค่ะพระกรุณาที่คุณของพระองค์ท่านยังจะลึกอยู่ในใจของคนไทยชั่วกาลประวัติศาสตร์นะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานี่ชื่อเนาะนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาค่ะวันนี้เราก็ได้กล่าวถึงพระประวัติของพระองค์ท่านเนาะแล้วก็ต้นแบบในการทำความดีของพระองค์ท่านมาตลอดนะคะไม่ว่าจะกับประชาชนทั่วไปกับผู้ต้องขังเนาะ
1: ใช
0: ่แล้วก็มูลนิธิของท่านมีมากมายนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ยังจารึกอยู่ในหั
1: วใจของ
0: คนไทย
1: ทุกคน
0: เลยนะคะค่ะแล้วเราก็ได้มีโอกาสมาได้กล่าวและระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านเนาะ

0: แล้วก็พี่ตุ๊กตาก็ได้พูดถึงเรื่องของไข้หวัดใหญ
1: ่ค่ะ
0: เรามีวัคซีนฉีด
1: ป้องกันได้1 ปี
0: 1 ปีนะ
1: ค่ะนี่จะเข้าหน้าฝนจะเข้าหน้าฝนหน้าหนาวจะต้องป้องกันไว้ก่อนต้องฉีดนะคะกลุ่มเสี่ยงเราก็จะมีพวกตั้งครรภ์พวกภูมิคุ้มกันบกพร่องเด็กอายุ6 เดือนขึ้นไปแล้วก็พวกไงล่ะพวกผู้สูงอายุ
0: ผู้สูงอายุ
1: อย่างเรานะ
0: ค่ะ
1: 60 ปีพวกนี้60 ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็เด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังพวกปอดบวมหอบหืดหัวใจไตเบาหวานความดัน
0: ค่ะ
1: พวกภูมิคุ้มกันบกพร่องพวกติดเชื้อ HIV พวกนี้ควรได้การรับการฉีดที่โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลบุรีรัมย์เรานะคะไปรับบริการได้นะคะใช้สิทธิ์สปสช.หรือสิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะ
0: ค่ะใช่
1: ค่ะเราชาวสองคนก็ฉีดแล้วนะคะคุณหมอเราเป็นฉีดแล้วค่ะเดี๋ยวเป็นแล้วก็นอนสมละเป็นอาทิตย์แต่ทีนี้
0: จะเป็นแล้วนอนสมน
1: ะ
0: เชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะช่วยกันดูแล
1: ฉีดวัคซีนดูแลตัวเองให้แข็งแรงออกกำลังกายสามออเรายังใช้ได้ตลอด
0: สามออยังใช้ได้
1: ใช้ได้ตลอดการค่ะ
0: ค่ะอาหารออกกำลังกาย
1: อารมณ์
0: แจ่มใส
1: ไม่เครียด
0: ใช่
1: เราออกกำลังกายทุกเช้า
0: ออกทุกเช้า
1: อาหารก็ต้องอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะก็ลดหวานมันเค็มนะคะต
0: ้
1: องดูแลสุขภาพนะคะออกกำลังกายตอนนี้ เรียกว่าการออกกำลังกายถ้าออกกำลังกายตอนที่เรา
0: ตอนที่
1: เราขยับไม่ได้แล้วอันนั้นก็เรียกว่ากายภาพบำบัดแล้วค่ะ
0: กายภาพบำบัด
1: ใช่
0: คำนี้
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเอาสิ่งดีๆเข้าตัวเรานะคะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก่อนจากนะคะ
0: ก่อนจากแล้วก็
1: ก่อนจากเราสองคนก
0: ับ
1: คุณหมอพจนานะคะเราจะขอฝากกลอนอีกนิดนึงซึ่งเราชอบมากน้องแก้วใจจันเจริญนี่แต่งให้เรานะคะเราชอบมากนะคะเดี๋ยวขอฝากกลอนไว้ในใจของประชาชนของพวกเราชาวไทยทุกคนนะคะ
0: ค่ะ
1: ทะคือองค์อนงนาถพิราชพักทะคือรักของปวงข้าจะหาไหนทะเสด็จสู่ฟ้าแสนอาลัยทะคือใจหทัยราชนฤบดีก้มกราบลงส่งเสด็จสู่สวรรค์กลับคืนฟ้าแต่ปางบันวันวสีหากเลือกได้ขอเป็นข้าฝ่าธุลีมอบชีวีด้วยใจรักพักนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมแพทย์หญิงพจนากองเงินและดิฉันสิริพรศรีรังกูลพร้อมด้วยช่างเทคนิคคุณธนเดชฉลาดแพทย์นะคะพวกเราขอน้อมถวายท่านพระองค์พานะคะขอให้ท่านสู่สวรรค์คาไลค่ะพวกเราระลึกถึงประชาชนทุกคนระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่ในใจของพวกเราเสมอค่ะ
0: จากลากันตรงนี้เนา
1: ะขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะแพทย์หญิงพจนากองเงินและดิฉันสิริพรศรีรังกูลทีมงานของเราสุขกายสุขใจขอลาไปก่อนวันเสาร์หน้า
0: ค่ะ
1: เสาร์หน้าพบกันใหม่ค่ะ
0: พบกันใหม่ค่ะ
1: ในสาระดีๆค่ะ
0: สวัสดี
1: และขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับประธานกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะทราบผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณ21นาฬิกาอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ประธานกรรมการการเลือกตั้งตรวจความพร้อมอุปกรณ์เลือกตั้งกรุงเทพมหานครย้ำกรรมการประจำหน่วยปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสไร้ข้อผิดพลาดคาดทราบผลคะแนนไม่เป็นทางการเวลาประมาณ21นาฬิกาน
8: ายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการส่งมอบอุปกรณ์เลือกตั้งณโรงเรียนบ้านบางกะปิพร้อมกำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนยอมรับว่าการทำงานหน้างานมีความกดดันสูงแต่ขอให้ยึดหลักความถูกต้องและไม่เข้าข้างฝ่ายใดสำหรับการรายงานผลการเลือกตั้งคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา21นาฬิกาของวันเลือกตั้งทั้งนี้ตั้งเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ไว้ที่ร้อยละ70นอกจากนี้ประธานกกต.ได้เน้นย้ำไปยังผู้สมัครทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการซื้อเสียงซึ่งมีโทษทางอาญาและหากพบการกระทำผิดกกต.จะวินิจฉัยลงโทษขั้นสูงสุดคือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา20ปีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อนุญาตปล่อยชั่วคราวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินช่วยบรรจุราชการตำแหน่งอาสารักษาดินแดน
9: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดนหรืออส.3รายโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นได้ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาติดตามการสอบสวนด้วยตนเองโดยล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 น.ที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากศาลเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซง พยานหลักฐานศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวเข้ามาคุมขังได้ธัญวันจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเปลี่ยนลำดับบัญชีครูผู้ช่วยจังหวัดสมุทรปราการย้ำต้องโปร่งใสและเร่งหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
10: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยในจังหวัดสมุทรปราการได้รับความเดือดร้อนจากการเปลี่ยนแปลงลำดับบัญชีผู้สอบหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการออกประกาศยกเลิกบัญชีเดิมจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความโปร่งใสโดยกระทรวงศึกษาธิการยืนยันให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลหากพบขั้นตอนใดไม่ถูกต้องพร้อมดำเนินการแก้ไขเพื่อความถูกต้องและเรียกความเชื่อมั่นต่อระบบราชการกลับคืนมานอกจากนี้ยังได้กำชับให้เร่งสรุปผลโดยเร็วหากพบว่ารัฐทำให้ประชาชนเสียหายจะต้องพิจารณาแนวทางเยียวยาตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
12: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
13: เพราะ1พลังของท่านคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยปกป้องสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด26มิถุนายนนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาสวมเสื้อสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศร่วมทำความดีเพื่อครอบครัวและชุมชนของเรามารวมพลังไทยให้เป็น1เดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติด#วันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มาเปลี่ยนพลังสีขาวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทั่วแผ่นดินด้วยกันนะครับ
14: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
15: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
16: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
15: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
16: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
15: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
16: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
15: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
16: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
15: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
17: ลูกแกมันติดยา
15: ไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
17: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
15: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
17: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
15: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
17: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
15: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
17: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
15: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
17: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
18: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
19: ช่วยตนที่รัฐช่วยประหยัดน้ำประปาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารทั้งสองถนนตีระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่101.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงในภาคบ่ายมีดังต่อไปนี้ค่ะและจะแจ้งรายการแล้วท่านที่รายการขึ้นสายไวทีนเวลา 15:00 นถ่ายทอดข่าวทุกรายการสุขกายสุขใจเวลา 16:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการ92.5 อาสาช่วยประชาชนเวลา 17:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการหมุนตามวันเวลา 18:00 นที่เวลาครองชาติจากนั้นฟังข่าวท้องถิ่นรายการตีคลองร้องข่าวไอคาเมทินและรายการสบายยามเย็นเวลา 19:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการแวดวงกีฬาเวลา 20:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องเวลา 21:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการถนนดนตรีจนกระทั่งถึงเวลา 24:00 นปิดสถานีค่ะสำหรับภาพบ่ายในวันนี้เรวดีหงสากุลท่านที่ผู้ประกาศท่านใหญ่ตลาดแพทย์ทำหน้าที่ชาตินินายวริยุทธน้อยพรมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีขณะนี้เวลา 14:12 นจากนี้ไปขอเชิญท่านรับรายการขึ้นสายไวทีนค่ะ

0: ใสวัยทีนรายการของเยาวชนคนบุรีรัมย์ดำเนินรายการโดย To Be Number One จังหวัดบุรีรัมย์และชมรม To Be Number One โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมค่ะเราจะมาพบกันทุกวันเสาร์เวลา 14:10 นถึง 15:00 นตรงค่ะวันนี้พบกับพี่ตําแตมค่ะ
1: เอรินค่ะ
2: และน้องชีสค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ที่ทำให้พวกเราเป็นตัวแทนคน To Be บุรีรัมย์และสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live สวท.บุรีรัมย์โทรไปที่นี่ได้เลยค่ะ0926633523
1: สำหรับวันนี้รายการของเรามี3ช่วงเช่นเคยค่ะช่วงแรก To Be News ข่าวสารดีๆมาฝากกันมากมายช่วงที่2 Music Love เพลงเพราะฟังสบายสไตล์คน To Be และช่วงที่3 To Be Talk พูดคุยกับคนทำ To Be นั่นเองค่ะ
0: และวันนี้ค่ะเรามีกิจกรรมดีๆให้ผู้ชมทางบ้านได้ร่วมสนุกกันค่ะโดยการคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดค่ะโดย3คอมเมนต์ที่ถูกใจทีมงานที่สุดค่ะเราก็จะมีการมอบของที่ระลึกส่งไปให้ด้วยนั่นเองค่ะ
1: ก่อนที่เราจะไปพบกับข่าวสารดีๆเนี่ยขอเชิญทุกคนมารับฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเลยนะคะด้วยเพลงจีบโลดยังโสดอยู่ทรงขับร้องโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ

0: พบกับช่วงแรกของเรา To Be News ข่าวสารงาน To Be บุรีรัมย์ในแต่ละสัปดาห์วันนี้มีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะข่าวที่1ค่ะฝากติดตามรายการ To Be Number 1 Variety ร่วมฟังการตอบคำถามโดยองค์ประธานโครงการทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งคำถามจากสมาชิกค่ะสามารถส่งผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งถวายพระองค์ในรายการซึ่งจะถ่ายทอดทุกวันเสาร์ข่าวเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:30 นช่อง NBT ค่ะติดตามผลงานของกิจกรรม To Be Number 1ทั้งประเทศได้ทางเพจ To Be Number 1และเพจ To Be Number 1 Channel ค่ะและในปีนี้ค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1 Idol 16ทั้ง17คนสุดท้ายด้วยนะคะ
1: ข่าวต่อไปผลงานและปฏิทินงาน To Be Number 1จังหวัดบุรีรัมย์ดูว่าชาว To Be บุรีรัมย์ของเรามีข่าวอะไรกันบ้างค่ะก่อนอื่นต้องขอชื่นชมกิจกรรมดีๆที่ขับเคลื่อนอย่างดีจากสัปดาห์ที่แล้วในเพจแต่ละชมรมประกอบด้วยชมรม To Be Number 1โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโรงเรียนพัทระบพิตรโรงเรียนนนท์สุวรรณพิทยาคมโรงเรียนถนนหักพิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพสตึก To Be เรือนจำอำเภอนางรองชุมชนบ้านสนวนในวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมโรงเรียนรหาดทรายรัชดาภิเษกโรงเรียนไพศาลพิทยาคมวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และอีกหลายๆชมรมที่ช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆของชาว To Be สามารถติดตามได้ทุกๆเพจของชมรมต่างๆค่ะพวกเราเป็นกำลังใจให้กับทุกชมรมค่ะ
0: ข่าวที่3ข่าวต่อไป To Be Number 1ขอแสดงความยินดีกับชมรม To Be Number 1ในการร่วมแข่งขัน To Be Number 1 Teen Dance Size 2026รอบจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่26มิถุนายน2569ณโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ประกอบด้วย3รุ่นนั้นก็คือรุ่นจูเนียร์ที่ได้เป็นตัวแทนได้แก่ทีมชนะเลิศ Baby Dragon จากโรงเรียนอนุบาลนนท์สุวรรณรองชนะเลิศ NV Pink จากโรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพรุ่น Preteen Ageที่เป็นตัวแทนได้แก่ทีมชนะเลิศ Next Gen BTK จากโรงเรียนตะไคร่ใต้และรองชนะเลิศ J&B ทีมจากโรงเรียนจุลองกูลวิทยาและรุ่น Preteen Age ที่เป็นตัวแทนได้แก่ทีมชนะเลิศ X Energy จากทีมอิสระและทีมรองชนะเลิศ NG Star จากโรงเรียนนนท์สุวรรณพิทยาคมค่ะ
2: แล้วก็ได้ข่าวมานะคะว่าน้องชีสเนี่ยอยู่ในทีมที่ชนะเลิศในรุ่นทีนเอจด้วยนะคะคอนเกรสค่ะ
1: ขอบคุณค
2: ่
1: ะ
2: ไหนน้องชีสลองเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับพี่ๆในทีมด้วยพวกเรานี่แบบขยันซ้อมกันมาถึงเวลาเราจะมีไม่มากเราก็ขยันแล้วก็พยายามเต็มที่ค่ะแล้วก็อยากก่อนอื่นเลยอยากจะขอบคุณทางครอบครัวแล้วก็สถาบันที่คอยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันตัวหนูนะคะให้มาถึงจุดนี้ได้ค่ะก็อย่าลืมนะคะมีการแข่งระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเดือนพฤศจิกายนฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ทีม X Energy แล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราต่อไปได้นะคะขอบคุณค่ะ
2: ก็เอาใจช่วยน้องชีสนะคะค่ะเราสำหรับข่าวต่อไปค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะร่วมกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะและชมรม To Be Number 1โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมค่ะขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดจัดรายการวิทยุคลื่นสายวัยทีนค่ะกติกาการประกวดง่ายเลยค่ะประเภททีมละ 2-3 คนค่ะจัดเป็น3ช่วงในช่วงเวลา50นาทีค่ะเงินรางวัลค่ะชนะเลิศเงินรางวัล 1,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล800บาทค่ะรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะเงินรางวัล600บาทและรางวัลชมเชยค่ะรางวัลละ500บาทในส่วนของกำหนดการการแข่งขันค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่28มีนาคมไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569ค่ะการประกาศผลและการมอบรางวัลค่ะจะมีการแจ้งกำหนดการเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้งค่ะ
1: ข่าวต่อไปค่ะช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2569จ จะเป็นการประเมินลงพื้นที่การประกวดชมรม 2B No. 1 รอบลงพื้นที่ระดับประเทศขอเป็นกำลังใจให้ทั้ง16ชมรมกลุ่มต้นแบบดังนี้ค่ะ 1. จังหวัดบุรีรัมย์ 2. อำเภอห้วยราช 3. อำเภอสตึก 4. อำเภอประโคนชัย 5. ชุมชนบ้านสนวนในอำเภอห้วยราช 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 7. วิทยาลัยการอาชีพสตึก8. วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 9. โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 10. โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 11. บริษัท CPO จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ 12. โรงเรียนภัทรบพิตร 13. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ 14. เรือนจำอำเภอนางรอง 15.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์และ16สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรองขอเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มต้นแบบทุกๆกลุ่มนะคะ
0: ค่ะและข่าวที่6นะคะข่าวสุดท้าย
3: ในวันนี้ของพวกเราค่ะเราพวกเราขอเสนอกิจกรรมดีๆของชาวชมรมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 6.1 ชมรม 2B No. 1 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมวันที่26พฤษภาคม2569เวลา 9 นาฬิกาดร.ภูวนาถยุพานวิทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์ประจำเดือนพฤษภาคม2569ณหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานทั้งนี้ได้มีพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดและรับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2B No. 1 2B No. 1 Idol รุ่นที่16ระดับประเทศจำนวน1คนได้แก่นางสาวฟ้านาราห้วยหงทองโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมค่ะ
2: เยาวชนจากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมที่ได้รับรางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2B No. 1 2B No. 1 Idol รุ่นที่16ระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน1คนดังนี้ค่ะรางวัลชนะเลิศค่ะนางสาวเอริน ลิชวูดค่ะจากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมค่ะคุณครูผู้ควบคุมดูแลค่ะนางณพัชยาปาลกวงณอยุธยาค่ะและนางสาวรัศมีหลอมประโคนค่ะถัดมาที่ 6.2 ค่ะนางสาวฟ้านาราห้วยหงทองและนางสาวเอริน ลิชวูดค่ะเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2B No. 1 Idol จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะร่วมต้อนรับคณะกรรมการในการประเมินผลการดำเนินโครงการค่ะจังหวัดบุรีรัมย์รับการประเมินผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอำเภอและชมรม 2B No. 1ระดับประเทศกลุ่มต้นแบบระดับท้องค่ะเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569นายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายยุทธนาสุริยะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และคณะกรรมการดำเนินงาน 2B No. 1ตลอดทั้งสมาชิก 2B No. 1จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้ให้การต้อนรับนางชลาทิพย์โลหสิริอดีตผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและนายสมบัติเทพเสนาผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดอำเภอและชมรม 2B No. 1 ระดับประเทศในรอบลงพื้นที่ประจำปี2569ค่ะในโอกาสที่เดินทางไปติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2B No. 1จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มต้นแบบระดับท้องนั่นเองตามที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะเพื่อน้อมนำพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมาดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นตลอด24ปีโดยในปี2569ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลางสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างสร้างสรรค์โดยไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจพัฒนาศักยภาพสมาชิกและแกนนำของชมรม 2B No. 1ทุกประเภทให้มีความเข้มแข็งสู่การเป็นชมรมต้นแบบในระดับที่สูงขึ้นค่ะและมุ่งมั่นเป็นจังหวัด 2B No. 1ต้นแบบระดับทองในปี2569ภายใต้วิสัยทัศน์เยาวชนบุรีรัมย์เก่งสุขดีด้วย 2B No. 1 โดยประกาศเป็นวาระสำคัญของจังหวัดค่ะมอบนโยบายให้อำเภอชุมชนและทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัตินั่นเองค่ะ
1: สำหรับกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนงานทั้งหมด19กิจกรรมดำเนินการแล้ว14กิจกรรมเช่นรณรงค์การใช้สื่อโซเชียลและการสร้างกระแสผ่านกิจกรรมสำคัญของจังหวัดสนับสนุนจัดตั้งอำเภอ To Be Number One ครบ23อำเภอและในสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One Teen Dance Society ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ4ทีมดำเนินการตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดมีระบบคัดกรองส่งต่อรักษาและฟื้นฟูมีพื้นที่นำร่องโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ6อำเภอมีมินิธัญรักษ์เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบระยะยาว120วันและมีการทำกิจกรรมตามแผนโครงการอื่นๆอีกหลายโครงการจนมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมค่ะ
3: ค่ะ 6.3 นะคะวันที่19มิถุนายน2569ชมรม To Be No. 1ร่วมกับชุมนุมศิลปะการแสดงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมได้เข้าร่วมประกวดระบำอัปสราบุรีรัมย์ประจำปีการศึกษา2569ผลการแข่งขันทีมนาฏยนิวาสโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมได้รางวัลชมเชยลำดับที่4นั่นเองค่ะจากผู้เข้าประกวดการแข่งขันทั้งหมด15ทีมขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมนำทีมโดยดร.ภูวนาถยุพานวิทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมซึ่งจัดการแข่งขันโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ณถนนคนเดินนางรองถมมืดถมมออำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
2: แล้วก็ได้ข่าวมาอีกแล้วค่ะว่าน้องชีสเนี่ยร่วมในการแข่งขันนี้ด้วย
3: โอ้โห
2: สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวว่าครบเครื่องทั้งเต้นแล้วก็ทั้งรำเลยนะคะเนี่ยค่ะเอาละค่ะข่าวถัดมาค่ะ 6.4 ค่ะเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นี้เองค่ะขอแสดงความยินดีกับนางสาวเอริลิสวูดค่ะนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมค่ะเยาวชนต้นแบบเก่งและดีของจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสชนะการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2569ค่ะและยังได้รับหน้าที่อันทรงเกียรติค่ะให้เป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียนด้วยผลการเลือกตั้ง 1,106 เสียงค่ะขอแสดงความยินดีกับเอริลิส
1: ยินดีด้วยนะคะ
2: เก่งมากๆจริงๆค่ะ
1: และมาถึงข่าวสุดท้ายของเรานะคะ 6.5 วันที่23มิถุนายน2569ดร.ภูวนาถยุพานวิทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเปิดพิธีเปิดและให้โอวาทกับสมาชิกชมรม To Be No. 1โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมในการจัดโครงการอบรมแกนนำ To Be No. 1โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมจำนวน55คนณหอประชุมเคียงสนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมเพื่อเฟ้นหาคนที่มีภาวะผู้นำกล้าคิดกล้าแสดงออกในเชิงบวกไม่ว่าจะเป็นสายร้องสายเล่นสายเต้นหรือสายรำค่ะเพราะที่นี่คือเวทีของคุณค่ะมาร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนวัยรุ่นบพ.ให้เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดด้วยกันค่ะนอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการแล้วยังได้รับความสนุกพร้อมกับได้สร้างเครือข่ายและสร้างกระแสภายในโรงเรียนและชมรมของเรามีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายนอกโรงเรียนอีกด้วยค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันสักหนึ่งบทเพลงดีกว่านะคะมาติดตามกันต่อในช่วงต่อไปค่ะเพลงโกดัมเวอร์ชันทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงขับร้องเพลงในคอนเสิร์ตการประกวด To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ค่ะค่ะและนี่คือช่วงที่2ของเรานะคะช่วง Love Music เพลงเพราะฟังสบายสไตล์คน To Be นั่นเองค่ะ
2: เพลงกันดีกว่าค่ะ

0: ยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี
1: ้เพลงเพราะมากเลยค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะก็วันนี้เรามาแวะอ่านคอมเมนต์กันสักเล็กๆน้อยๆดีกว่าไหมคะน้องเอดินลังชีส
1: ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ไหนโอ้โหเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเห็นคนรัวคอมเมนต์มาเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ย
1: จริงค่ะโอ้โหซูชิเอกวุฒิวงศ์เพราะมากๆเลยครับโอ้โหจริงด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีการส่งกำลังใจหลากหลายนะคะจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเราค่ะ
2: ทุกคนน่ารักมากค่ะ
0: นี่ค่ะมีคนนึงค่ะพี่อรินอเนตชื่อว่าทิติวรรณนะคะบอกว่าออร่ามากค่ะงดงามโอ้โหขอขอบพระคุณจริงๆค่ะ
1: จริงค่ะ
0: วันนี้เนี่ยก็มาส่งมอบความรู้ดีๆเนาะให้กับทุกๆคนกันค่ะ
1: ใช่
0: เอาละค่ะวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนาะเรามีกิจกรรมดีๆค่ะก็คือให้ผู้ชมทางบ้านนะคะได้ร่วมสนุกกันโดยการคอมเมนต์ค่ะแชร์ประสบการณ์หรือว่าเรื่องราวดีๆค่ะที่ตัวเองนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อที่จะห่างไกลจากยาเสพติดนั่นเองค่ะโดยที่3คอมเมนต์นะคะที่ถูกใจทีมงานเนี่ยก็จะมีการส่งมอบของที่ระลึกไปให้ด้วยนั่นเองค่ะ
2: คอมเมนต์มาเยอะนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะน้องชิสเนี่ยรออ่านคอมเมนต์ทุกคนอยู่นะคะ
1: จริงค่ะ
0: เอาละค่ะนี่วันนี้ค่ะน้องเอรินรู้สึกไหมคะว่าช่วงนี้เนี่ยเราใช้โทรศัพท์กันเยอะมากเลย
1: จริงสิเนาะ
0: บางทีเนี่ยตื่นมาเนี่ยหยิบโทรศัพท์เลยรู้ตัวอีกทีกลายเป็นอวัยวะที่33แล้วค่ะ
1: สิคะแล้วทำยังไง
2: ได้หรอคะ
0: ก็วันนี้ก็เลยนำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนนั่นเองค่ะรู้หรือไม่ว่าเด็กไทยเจนซีเนี่ยติดจอเกินเวลา5ชั่วโมงเลยนะคะหรือเรียกว่าโรคละเมอชัดนั่นเองค่ะเป็นโรคใหม่ค่ะที่เกิดจากการใช้สมาร์ทโฟนมากจนเกินไปค่ะหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆว่าติดแชทนั่นแหละค่ะแม้ขณะที่ตัวเองยังหลับอยู่เนี่ยก็อาจจะเผลอๆแบบว่าสลืมสลือขึ้นมาใช้บ้างใช่ค่ะด้วยที่ลักษณะการนะคะขณะหลับเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงข้อความจากโทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละค่ะก็จะแบบเฮ้ยลุกขึ้นมาตอบในทันทีตอบสนองเลยระบบประสาทและสมองเนี่ยอยู่ต้องตอบตอนนี้ลุกขึ้นมาตอบเลยอะไรอย่าง
2: น
0: ี้เลยค่ะ
2: ไม่ได้นะ
0: แล้วพอตื่นขึ้นมานะคะแบบว่าอ้าวเอาพิมพ์อะไรไปวะเนี่ยไม่แน่ใจพิมพ์อะไรลงไปใช่ค่ะจำไม่ได้ว่าพิมพ์อะไรลงไปข้อความที่พิมพ์เนี่ยก็จับใจความไม่ได้ค่ะทำให้พักผ่อนเนี่ยไม่เพียงพออาจส่งผลกระทบกับร่างกายค่ะแบบว่าร่างกายอ่อนแอเนาะอาจนำไปสู่โรคอ้วนโรคซึมเศร้าหรือว่ากระทบกับการเรียนและการทำงานได้ด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นเองค่ะชมรมทวีนเมื่อวานโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมค่ะจึงขอส่งกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะแบบว่าห่างจากจอเนาะพักผ่อนให้เพียงพอหันมาเล่นกีฬาหรือว่าเล่นดนตรีค่ะทำกิจกรรมกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำงานบ้านพักสายตาบ้างค่ะเพื่อให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงพร้อมด้วยสุขภาพใจที่สดใสค่ะแล้วก็ก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนพร้อมกับรอยยิ้มค่ะ
1: โอ้โหจริงด้วยค่ะพี่ต้อมแต้มอย่าลืมนะคะสุขภาพใจและกายดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเรานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: สุขภาพใจและกายดีแล้วเราไปฟังเพลงดีๆกันอีกสักหนึ่งบทเพลงค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: กับเพลงที่3ดังหยาดฝนชโลมใจโดย Melody of Liberation ค่ะบัดนี้ไหลย้อนคืนฟ้าแต่พระเมตตายังคงเยียวยาไม่เปลี่ยนแปลงบทเพลงหยาดฝนจะชโลมใจ The Healing Rain สรรสร้างขึ้นมาในรูปแบบของ Healing Pop Ballads ค่ะ
0: ที่เปรียบเทียบพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะเป็นหนังสายฝนธรรมชาติที่ชโลมพื้นแผ่นดินให้ชุ่มชื้นและแข็งแรงแม้ในวันที่พระองค์ขาดจะเสด็จกลับคืนสู่ฟากฟ้าไกลแต่คำสอนและหัวใจแห่งการแบ่งปันจะถูกรักษาไว้เพื่อเยียวยาและนำทางพวกเราให้ยิ้มได้แม้ในยามที่มีน้ำตานั่นเองค่ะ
2: ไปฟังกันเลยค่ะ

0: Yaris Cross
1: ช่วงที่3ของเราวันนี้ค่ะพบกับช่วง To Be Talk ค่ะช็อกแบบคน To Be เรามีเรื่องราวของคนทำ To Be ในเมื่อวานมาให้ฟังกันค่ะโดยที่ในวันนี้ค่ะเรามีคลิปของพี่คนเก่งและดี To Be ในเมื่อวานค่ะพี่ปูนกนกพรจงสิริวิทยาค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกคนค่ะรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ
2: 네안녕하세요저는쏘니입니다제가실업학원제약으로해서졸업했습니다ขอบคุณ To Be ในเมื่อวานที่ทำให้เราเนี่ยเป็นตัวเราที่แข็งแรงในวันนี้แล้วก็ทำให้ภูมิใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นต่อไปค่ะสวัสดีค่ะปูนนะคะกนกพรจงสิริวิทยาอดีตประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนปฐมวิไลค่ะปัจจุบันนะคะทำงานในตำแหน่งเซลล์ซัพพอร์ตที่ JST Group ค่ะ

ตั้งแต่ตอนเด็กเลยเนาะปูนเป็นเด็กที่อายแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกเลยพอเราได้มีโอกาสเข้าโรงเรียนมัธยมอะค่ะที่โรงเรียนปฐมวิไลแล้วก็มีเพื่อนชวนเราเข้าไปทำกิจกรรมพอเราขึ้นม.ปลายอะค่ะก็เลยไปสมัครเป็นแกนนำชมรมค่ะกิจกรรมแรกเลยที่ปูนทำเนี่ยก็คือได้ไปรายงานผลระดับประเทศเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรุ่นพี่ทูบีรุ่นเก่าเนี่ยเขาเรียนจบกันไปหมดแล้วแล้วเหมือนต้องรีเซ็ตชุดใหม่หมดเลยแล้วปูนก็รู้สึกว่าโอ๊ยตื่นเต้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากเพราะเราไม่เคยแบบไม่เคยพูดแบบนี้เลยไม่เคยออกไปแบบพรีเซนต์ระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปุณก็เป็นคนที่พูดไม่เก่งก็เลยรู้สึกกลัวนิดหน่อยว่าตัวเองจะทำได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าความกลัวมันก็ลดลงอะค่ะเพราะว่าพี่ทูบีที่ปฐุมวิไลเนี่ยก็คือกลับมาช่วยเหลือเสมอให้คำแนะนำมาช่วยเทรนช่วยฝึกสอนเราก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ปุณภูมิใจในตัวเองมากๆเลยแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเข้าค่ายทูบีนัมเบอร์วันแคมป์ค่ะตอนนั้นเนี่ยเป็นแคมป์ที่20ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นค่ายที่สนุกมากแล้วก็เอนจอยแล้วเราก็ได้เจอกับเพื่อนคนที่เขาทำทูบีเหมือนกันพอจบจากค่ายเนี่ยเรารู้สึกอินกับการทำทูบีมากเลยอะค่ะแล้วพอเราได้กลับมาทำงานที่ชมรมใช่ไหมคะก็ไปทำกิจกรรมหลากหลายเลยเนาะก็จะมีในส่วนของการจัดกิจกรรมในชมรมให้กับน้องๆมีไปช่วยเหลือเครือข่ายด้วยหลังจากนั้นมาเนี่ยปุณก็ได้ตำแหน่งประธานชมรมค่ะยังพูดกับเพื่อนเสมอเลยอะค่ะที่เรียนจบมาด้วยกันแล้วก็ทำทูบีเหมือนกันว่าไม่เคยเสียดายชีวิตตอนเรียนมัธยมเลยเพราะว่าเรียนแล้วก็เรียนสุดทำกิจกรรมแล้วก็เต็มที่สุดๆไปเลยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าชีวิตมัธยมมันเป็นชีวิตที่มันดีแบบสะใจดีแบบทำเต็มที่มากๆค่ะเด้อ안녕하세요저는뿌니입니다제가신라박원대학교에서졸업했습니다네ปูนเนี่ยเรียนจบเอกภาษาเกาหลีโทภาษาอังกฤษคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะปูเป็นคนที่ชอบภาษาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็สนใจเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆแต่พอได้ไปเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราอยากที่จะแบบเรียนมากกว่า1ภาษาซึ่งภาษาที่3ที่เราเลือกเนี่ยก็เป็นภาษาเกาหลีนะคะจุดเริ่มต้นของการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยก็คือมาจากที่ตอนเด็กๆอ่ะเราชอบศิลปิน K-pop แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากสื่อสารกับเขาได้เราก็เลยไปเรียนเองพอมันเป็น based on จาก passion ของเราแล้วอ่ะคุณก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกในการเรียนมันยากนะแต่ว่ามันสนุกอะค่ะเราก็เลย enjoy กับการเรียนมากเลยตอนที่ปูนเรียนจบใช่ไหมคะปูนก็ได้เข้ามาสัมภาษณ์ที่ JST เพราะว่าเขาเห็นว่าเรามีทักษะทางด้านภาษาด้วยเนาะแล้วก็ได้ออฟเฟอร์จากที่บริษัทตำแหน่งงานที่ปูนทำนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานซัพพอร์ตทีมฝ่ายขายเป็นหลักค่ะอย่างเช่นการจัดทำใบเสนอราคาเนาะแล้วก็ต้องมีการประสานงานระหว่างลูกค้าแล้วก็ซัพพลายเออร์จากต่างประเทศด้วยแล้วก็ต้องได้ใช้ทักษะทางด้านภาษาตรงนี้นะคะรวมไปถึงการมอนิเตอร์โปรเจกต์ต่างๆว่าสถานะโปรเจกต์ตอนนี้ไปเป็นยังไงบ้างเพื่อให้ทีมฝ่ายขายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างราบรื่นที่สุดค่ะปูนเนี่ยต้องทำงานกับคนจำนวนมากเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งกับคนในทีมลูกค้าแล้วก็ซัพพลายเออร์เนาะต้องโคงานหลายคนนะคะทักษะการประสานงานตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยซึ่งปูนคิดว่าทักษะตรงนี้ที่ปูนได้มาส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเพราะว่าปูนทำทูบีนัมเบอร์วันโครงการทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยไม่ใช่แค่โครงการที่สนุกอย่างเดียวแต่ว่าเป็นพื้นที่จำลองชีวิตการทำงานจริงเนาะแล้วก็ปูนอยากขอขอบคุณโครงการทูบีนัมเบอร์วันค่ะที่มอบพื้นที่ที่ให้ปูนเนี่ยได้แสดงศักยภาพของตัวเองขอบคุณที่ทำให้เราเนี่ยได้เติบโตพัฒนาเป็นคนเก่งคนดีของสังคมแล้วก็ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นต่อไปค่ะ

0: ็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคนเก่งและดี to be number one วันนี้ค่ะก็แสดงให้เราเห็นค่ะว่าบทบาทของการเป็นผู้นำค่ะที่ประสบความสำเร็จค่ะโดยเริ่มต้นจากการที่เป็นคนขี้อายค่ะไม่กล้าแสดงออกพอได้เข้าสู่ช่วงมัธยมปลายเนี่ยก็ได้มีการมาร่วมทำกิจกรรมเป็นแกนนำของ 2B Number One ค่ะสู่การได้เข้าร่วมค่าย 2B Camp ครั้งที่20ค่ะและได้เป็นประธานชมรม 2B Number One ของโรงเรียนเพราะการลงมือทำที่ไปให้สุดทางด้านการเรียนและกิจกรรมค่ะซึ่งเรียกว่าคุณค่าชีวิตมัธยมจริงๆนั่นแหละค่ะแล้วก็อย่างที่ทุกๆท่านนะคะอาจจะเคยได้ยินกันค่ะว่าภาษาคือใบเบิกทางของโลกการทำงานค่ะพี่ปูนเองค่ะก็มีความชื่นชอบในเรื่องของภาษาอยู่แล้วค่ะเรียกได้ว่าพอชื่นชอบเนี่ยก็ได้มีการไปศึกษาเพิ่มเติมในระดับอุดมศึกษานำสิ่งเหล่านั้นค่ะมาเป็นซัพพอร์ตในการทำงานเนาะจนทุกวันนี้ค่ะพี่ปูนค่ะได้รับตำแหน่งในหน้าที่ค่ะเซลล์ซัพพอร์ตและบิสเนสเดเวลลอปเมนต์ค่ะของบริษัท JST Group ก็พอมาทำงานแล้วค่ะต้องประสานงานจากทั้งลูกค้าค่ะจากทั้งทีมงานของตัวเองพี่ปูนเนี่ยจึงได้นำทักษะและประสบการณ์ค่ะจากการทำงาน 2B นะเมื่อวันเนี่ยมาแปรใช้ด้วยนั่นเองค่ะTo be number one ค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่กิจกรรมเพราะว่า To be number one คือพื้นที่ที่ทำให้ได้เติบโตและพัฒนามาเป็นคนเก่งคนดีของสังคมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์ที่ได้กิจกรรมเมื่อกี้กันสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยว
1: เริ่มจาก
0: โอเคพี่เนี่ยถูกใจคอมเมนต์หนึ่งมากเลยค่ะจากคุณธีรุจเรารักจันยาค่ะเขาบอกว่านั่งเขียนงานเรื่องโลกในอุดมคติเรื่องหากโลกนี้ไม่มียาเสพติดครับทุกคนจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด
1: โอ้โหก็จริงด้วยนะคะ
0: ค่ะพี่น้องเอเดนล่ะคะมีอะไรบ้าง
1: โอ้ของหนูเนี่ยหนูสนใจคอมเมนต์นี้มากๆเลยค่ะจากคุณน้อยหรือเปล่าคะอ่านหนังสือจัดสวนปลูกต้นไม้ค่ะว่ายน้ำหากิจกรรมทำกับครอบครัว
0: โอ้โหได้เรียกว่าใช้เวลาว่างกับครอบครัวรักครอบครัวมากเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ค่ะมีคุณตาต้ายานภัทรค่ะเขาบอกว่าเล่นดนตรีในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะแล้วก็เมื่อกี้มีอีกคนนึงค่ะคนนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่า
1: ชี้ถูกใจคอมเมนต์ไหนคะนี่
0: เราชี้ถูกใจคอมเมนต์เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ของคุณคิวาริปอีอีค่ะน้องชีสเขาบอกว่าอะไรนะคะดูคลิปของคุณครูอัศวินรีวิวแลค่ะ
2: เป็นแฟนคลับครูอัศวินแน่นอนเลยค่ะ
0: คุณครูอัศวินรักเลยนะคะเนี่ยเอาละค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาแบ่งปันเรื่องราวแชร์ประสบการณ์กันค่ะว่าในเวลาว่างเนี่ยทำอะไรบ้างเพื่อที่จะห่างไกลจากยาเสพติดค่ะสำหรับ3คอมเมนต์ค่ะที่ถูกใจทีมงานเราก็จะมีการส่งของรางวัลที่ระลึกไปให้ด้วยนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะทุกคน
0: ใช่ค่ะน้องชีสก็เชิญชวนทุกคนใช่ไหมคะน้องชีส
2: ใช่ค่ะเรารอให้รางวัลกับผู้ชมทางบ้านอยู่นะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเวลาของพวกเราชมรม 2B นัมเบอร์วันโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมก็ได้หมดลงแล้วค่ะขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนอย่างดีค่ะประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุสวทบุรีรัมย์ 2B นัมเบอร์วันบุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และขอขอบคุณผู้ติดตามในเพจสวทบุรีรัมย์และทุกท่านที่กำลังฟังสวทบุรีรัมย์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคลื่นใสวัยทีนชมรม 2B Number One โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมเนี่ยก็วันนี้ก็ขอปิดท้ายไปด้วยเพลงนะคะเพลงดวงดาวแห่งแผ่นดินโดย The Artista ค่ะและเพลงแผ่นดินร่ำให้ไร้เงาพระองค์ดังสุริยะอัศดงลับขอบฟ้านั่นเองค่ะบทเพลงแผ่นดินร่ำให้ฟ้าอาลัย The Mourner Earthเป็นบทเพลงสไตล์คลาสสิคอลซีโนเมกแรคคิมนะคะที่ถ่ายทอดห้วงอารมณ์ความวิปโยคและความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของพระสงฆ์นิกรชาวไทยในยามที่ดวงใจของแผ่นดินเสด็จลับกลับสู่วิมานนั่นเองค่ะไปรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการค้าภายในเร่งกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมการค้าภายในเร่งกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยจัดงานไทยช่วยไทยพลัดต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัว
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตสมาคมกุ้งไทยและภาคการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ชะลอตัวโดยมุ่งใช้ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเป็นเวทีเชื่อมโยงผลผลิตจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งกว่า70%ของประเทศให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงควบคู่ไปกับการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผ่านเครือข่ายห้างค้าปลีกค้าส่งกว่า 4,630 สาขาและโรงแรมอีกกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะช่วยดูดซับผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า500ตันส่วนในระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้าทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากุ้งไทยและทุกภาคส่วนเพื่อเร่งสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะสินค้าระดับพรีเมียมพร้อมผลักดันการเปิดตลาดใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หลายภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงค่าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทุกพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้พร้อมแนะนำเลี่ยงเส้นทางถนนฉลองกรุงเนื่องจากปิดการจราจรชั่วคราว
9: นายธราพงษ์เพชรคงผู้อำนวยการเขตลาดกระบังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายังคงระดมรถเครนรถเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและสายไฟที่โค่นล้มอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภค โดยการไฟฟ้าได้ทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ประชาชนเฉพาะบางพื้นที่ขณะที่หลายจุดยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบจึงยังไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ครบทุกพื้นที่คาดการสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทุกพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้ส่วนระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้โดยสัญญาณของผู้ให้บริการหลายเครือข่ายยังไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากโครงข่ายสื่อสารได้รับความเสียหายและอยู่ระหว่างการเร่งฟื้นฟูส่วนถนนฉลองกรุงบริเวณจุดเกิดเหตุยังมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวบนถนนฉลองกรุงตั้งแต่ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังไปจนถึงสะพานข้ามคลองลำมะขามเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าจุดธรรมรักษาพันธ์รายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเตือนประชาชนระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้
10: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับการออกประกาศแจ้งเตือนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาฝั่งตะวันตกช่วงวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่สำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วตลอดจนให้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดพร้อมทั้งแจ้งเตือนการเดินเรือให้ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และเดินเรือด้วยความระมัดระวังให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการฝ่ายทดน้ำวังครกพร้อมระบบส่งน้ำที่บริเวณตำบลบ้านคาอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2559เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝ่ายคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง4เมตรความยาว20เมตรความสูง3เมตรพร้อมขุดเปิดหน้าดินด้านหน้าและท้ายฝายและระบบท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบความยาวทั้งสิ้น 4,868 เมตรโครงการฝ่ายทดน้ำวังครกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเสร็จเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์2563เป็นการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านคาสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้แก่ราษฎรหมู่ที่7หมู่ที่8และหมู่ที่13ตำบลบ้านคาพื้นที่รับประโยชน์จำนวน515ไร่ราษฎร164ครัวเรือนและส่งน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำบ้านบึงใต้และอ่างเก็บน้ำบ้านผู้ขี้เหล็กสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณอ่างเก็บน้ำดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น600ไร่โครงการฝ่ายทดน้ำวังครกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะยังผลให้ราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงมีน้ำต้นทุนที่เก็บกักไว้ในพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างเพียงพอด้วยราษฎรได้มีการขุดสระเพื่อเก็บกักน้ำในพื้นที่ของตนเองสำหรับรองรับน้ำจากโครงการที่ได้มีการวางแนวท่อส่งน้ำไปให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

สุขกายสุขใจรายการสาระเพื่อสุขภาพและใส่ใจคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระราชบิดาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่พระองค์ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

การติดตั้งโทรมาสคือเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำอัตโนมัติมีประโยชน์ในการเตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมตำแหน่งที่ติดตั้งคือบริเวณป่าต้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่อุทยานพื้นที่ป่าไม้ดังนั้นเมื่อมีการติดตั้งสถานีทำให้ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็กินพื้นที่มากขึ้นหน้าที่กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาคือเฝ้าระวังและทำให้เกิดความยั่งยืนขึ้นในชุมชนโดยใช้เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาซึ่งความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็คือการร่วมมือของชุมชนในการเฝ้าระวังแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์รวมทั้งพิจารณาตนเองทำให้เกิดการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาทางน้ำให้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ไม่มีอุทกภัยนอกจากมีข้อมูลที่ได้จากมูลนิธิโดยเฉพาะโทรมาสนะครับได้นำเข้าคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติทำให้เกิดการใช้งานร่วมกับหน่วยงานอีกถึง45หน่วยงานที่เป็นสมาชิกคลังเกิดการใช้งานแบบแพร่หลายและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงครับ

ช้ข้อมูลหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วในภาคเหนือนั้นมีประโยชน์คือ1สามารถใช้เตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีเช่นเมื่อต้นสิงหาคมก็เกิดพายุศิลากูพายุก็เข้าที่บริเวณจังหวัดน่านจังหวัดแพร่การติดตามสถานการณ์นั้นและเครือข่ายเตือนภัยที่บัตรชุมชนของเพื่อนพึ่งพาทำให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นระบบ

ก็หลังจากที่เราได้รับข้อมูลจากสถานีโทรมาสนะครับทำให้เรามีการวางแผนการที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงพายุซินลากูได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ได้มีการประสานงานกับเครือข่ายในชุมชนนะครับทำให้เรามีการวางแผนกันล่วงหน้าก็ทำให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเนี่ยสามารถทำงานได้ในเชิงรุกก็คือส่งถุงยังชีพพระราชทานรถประกอบอาหารลงไปในพื้นที่ได้ก่อนรวมทั้งการประสานงานกับเครือข่ายมูลนิธิอาทิกู้ภัยฮุก31นะครับเพื่อจะลงไปในพื้นที่ทันทีที่เกิดเหตุปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเตรียมการในเรื่องของการอพยพทั้งคนแล้วก็สิ่งของออกจากพื้นที่ได้การสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่กันก็มีความสำคัญมากทำให้การช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงและก็รวดเร็ว

ับในพื้นที่นะครับจังหวัดสุโขทัยที่ผ่านมาเนี่ยหลายที่นะครับก็ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำมาเป็นระยะเวลายาวนานแต่สิ่งที่น่าสงสารก็คือว่าหลายหลังนะครับมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านโดยที่ว่าลูกเนี่ยก็มาทำงานที่กรุงเทพมหานครใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลนิธิเพื่อนนิทาก็เข้าไปสนับสนุนในส่วนตรงนี้ที่ทำให้เขาสามารถที่จะประทังชีวิตไปได้ในช่วงวิกฤตแล้วก็นำพระทัยของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีความห่วงใยไปมอบให้กับประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบในพื้นที่นั้นๆ

าติก็คือเรื่องของธรรมชาติเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีโรงเรียนฮีทฟิลด์ประเทศอังกฤษและศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์ควบคู่ไปกับการศึกษากฎหมายจากเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายพระองค์ทรงปฏิบัติงานในคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กและดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดในประเทศไทยพระกรณียกิจเพื่อสังคมพระองค์ยังทรงริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานของผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพในด้านการทหารพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ในอัตราพลเอกทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยภาพที่โดดเด่นรอบด้านสืบสานพระปณิธานด้านสาธารณกุศลในฐานะองค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากพระองค์ทรงช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยครบวงจรอย่างยั่งยืนพระกรณียกิจหลากหลายด้านสะท้อนถึงพระปณิธานในการขจัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชน ได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารสมมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพ และเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติสมัยเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Womenในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัดมหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

พียง3คูณ4เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปครั้งหนึ่งขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่สุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงจากที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Change เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆกลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่น่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBG ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเข้ารับราชการปภ217อัตราเน้นย้ำการสอบต้องโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสตอคนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเข้ารับราชการปภ217อัตราเน้นย้ำการสอบต้องโปร่งใสคุมเข้มป้องกันการทุจริตในการสอบอย่างเคร่งครัด
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีพ.ศ. 2569จำนวน217อัตราณสนามสอบทั้ง4แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อติดตามการจัดสอบให้มีความโปร่งใสรวมถึงคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันและการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพพร้อมให้กำลังใจผู้เข้าสอบนายธีรพัฒน์กล่าวว่าการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการกรมปภครั้งนี้มีผู้สมัครและมีสิทธิสอบกว่า 16,000 รายซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมและจัดการสอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเพื่อให้มีบุคลากรที่บรรจุเป็นข้าราชการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติได้ด้วยความสามารถและสติปัญญาเพื่อร่วมนำองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจุฑามาทักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบของเล่นสกุชชี่ไม่ได้มาตรฐานหลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชน
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็ก จนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคหากพบมีความผิดตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีเครื่องหมายมอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นปฏิพลเถรพรมมารายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเร่งติดตามคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนที่ขับฝ่าไม้กั้นทางรถไฟมาดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดหลังพบประวัติเคยถูกจับข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวและไม่ดำเนินการตรวจสภาพรถในโครงการความปลอดภัยจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบันทึกไว้โดยพนักงานขับรถไฟเผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ขณะรถตู้โดยสารรับส่งนักเรียนคันหนึ่งขับฝ่าและหลบหลีกไม้กั้นทางรถไฟเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานั้นล่าสุดวันนี้กรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคลิปวิดีโอรถตู้รับส่งนักเรียนขับฝ่าหลบหลีกไม้กั้นทางรถไฟในพื้นที่อำเภอสวีวันนี้โดยพบว่ารถตู้โตโยต้าสีเทาทะเบียนหนอหนูขอไข่2225ชุมพรคันดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาโดยมีนายสุพจน์เป็นคนขับจากการประสานข้อมูลกับตำรวจภูธรหลังสวนพบว่าคนขับรายนี้เคยมีประวัติถูกดำเนินคดีข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวมาแล้วอีกทั้งยังไม่ได้นำรถเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนของทางขนส่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อเปรียบเทียบปรับและลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไปน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์ นาคบุญนำเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์ นาคบุญนำและท่านอัยการณรงค์ศรีรสันรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางที่ชมอยู่ทาง Facebook Live ด้วยครับ
1: ค่ะก็มาพบกันช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็จะพบกับทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์และก็ทนายอาสาที่จะมาตอบคำถามเรื่องของกฎหมายนะคะแต่วันนี้พิเศษนิดนึงค่ะท่านอาจารย์ณรงค์เพราะว่า
2: พรุ่งนี
1: ้เราต้องเตรียมพร้อมละสำหรับการเลือกตั้งนะพรุ่งนี้นะคะเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สก.ด้วยนะคะตั้งแต่ 8:00 นถึง 17:00 นแล้วก็พรุ่งนี้เช่นเดียวกันนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วก็เลือกตั้งที่เมืองพัทยาด้วยนะในเมืองพัทยา
2: การปกครองท้องถิ่นพิเศษมีอยู่2ที่ในประเทศไทยก็คือกทม.กับตัวของพัทยา
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ก็วันนี้ขับรถออกมานะคะตามถนนเส้นทางต่างๆก็เห็นเขานะเตรียมหน่วยเลือกตั้งเอาไว้ใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ก็เตรียมแล้วแหละเพียงแต่ว่าห่วงนิดนึงแหมเรื่องลมฟ้าอากาศเราต้องเตรียมพร้อมนะกลัวฝนจะตกหนักลมพัดหอบเต็นท์ไปอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ฝนตกหนักมากเลยนะฮะแถวเขตลาดกระบังนี่ก็เสาไฟฟ้าล้ม
2: ครับ
1: คิดดูโอ้ตกหนักลมแรงขนาดไหนแล้วก็กระชากสายไฟเสาไฟล้มหลายต้นแล้วก็ไปทับรถนะฮะหลายคันมีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะก็เอาเป็นว่ายังไงเรื่องของฝนฟ้าอากาศเราก็ห้ามไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ตลอดเวลาแล้วกันนะคะวันนี้ก็อยากจะรณรงค์เชิญชวนนะคะให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากๆนะคะเพราะว่าครบ4ปีละ
2: ครับ
1: นะก็ครั้งนี้ก็คงจะทราบกันแล้วล่ะค่ะว่ามีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ใครอย่างไรบ้างละเลขหมายอะไรบ้างหรือหมายเลขอะไรบ้างนะคะแล้วก็สก.ในแต่ละพื้นที่ก็เรียกไม่เหมือนกันนะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูไว้นะคะครูหาบัตรเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครบัตรสีเขียวนะคะถ้าเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครบัตรสีชมพูค่ะ
2: แล้วก็รู้สึกว่ากทม.เองก็ส่งบัญชีส่งรายชื่อไปยังบ้านต่างๆนะครับจริงผมเองก็ยังมีชื่ออยู่ในกรุงเทพนะคุณสมรัตน์
1: จริงไหมคะ
2: พรุ่งนี้ผมก็ต้องเลือกเหมือนกัน
1: อยู่เขตไหน
2: ครับอยู่เขตหลักสี่ครับ
1: อ๋อหลักสี
2: ่แล้วก็เห็นการจัดการเลือกตั้งปีนี้ดีมากเนา
1: ะ
2: เขาไปตามจุดย่อยมากกว่าสสนะตอนเลือกสสเราต้องออกจากบ้านไปเลือกที่เขตจัดไว้เนี่ยซึ่งเป็นจุดรวมกันหลายๆเต็นท์หายากหน่อยนะครับ
1: เกือบอันนี้คือกระจายมากขึ้นอ
2: ันนี้กระจายมากขึ้นนะครับกระจายมากขึ้นแล้วก็จุดที่กระจายนั้นก็จำนวนคนน้อยลงทำให้เราเนี่ยสะดวกในการบริหารเวลาครับผม
1: ส่วนตัวของดิฉันก็ได้รับส่งมาที่บ้านเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน่วยเลือกตั้งก็ยังเป็นที่เดิมอยู่นะคะก็ถือว่าง่ายบางที่อาจจะเป็นที่เดิมบางที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ต้องตรวจสอบกันด้วยนะคะก็ง่ายๆเลยนะท่านอยู่เขตไหนท่านเข้าไปเช็คที่สำนักงานเขตของท่านก็ได้นะคะอย่างเนี้ยสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะเขาก็โพสต์ในเพจ Facebook บอกว่านะคะก็ตอนนี้นะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง193หน่วยเลือกตั้งตรวจรับบัตรเลือกตั้งหีบบัตรเลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆครบทุกหน่วยแล้วนะพร้อมสำหรับการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ครับ
1: ก็เป็นว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องของเสาฟงเสาไฟล้มนะเมื่อคืนแต่ก็จัดการเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะ
2: และผมว่าการบทเรียนที่ผ่านมาเนาะไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพิมพ์บัตรจะเป็นการเก็บบัตรการนับคะแนนน่าจะมาไม่น่าจะเกิดขึ้นในกทม.นะฝ่ายจัดการเลือกตั้งนะครับน่าจะแก้ไขได้แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีสื่อมวลชนต่างๆคอยจับตารวมทั้งผู้แทนการเลือกตั้งกทม.สนุกตรงที่ว่ามีทั้งอิสระ และมีทั้งสกัดพรร
1: ค
2: มันสนุกกว่านะผมว่านะ
1: บางคนก็บอกมันก็มีข้อดีข้อเสียอะไรต่างกันเนาะ
2: ใช่ครับ
1: แต่ก็แล้วแต่แล้วกันนะฮะ
2: ใช่ก็เลือกคนที่เราว่าใช่เน
1: า
2: ะเลือกคนที่เราอยากให้เขาไปทำงานแทนเรานะครับ
1: นะฮะก็ถือว่าในครั้งเนี้ยบางคนก็กังวลเหมือนกันนะว่าจะมีคนออกไปใช้สิทธิ์มากหรือเปล่า
2: ครับ
1: เพราะว่าบรรยากาศของมันความเข้มข้นความคึกคักอะไรเนี่ย
2: ครับ
1: ถ้าเทียบกับ4ปีที่แล้วเน
2: ี่
1: ย รู้สึกว่า4ปีที่แล้วมันเข้มข้นนะ
2: ใช่ครับใช่เรื่องการเมืองใหญ่คุณสมบัติ เอา4ปีนู้นใช่มั้ย
1: 4
2: ป
1: ีแต่ที่เลือกผู้ว่ากทม.
2: ไม่10ปีครั้งนั้นมีกระแสด้วยไง
1: มีกระแส
2: ด้วย
1: แล้วก็ผู้สมัครก็นะ
2: ใช่ใช่แล้วก็ผู้สมัครก็มีมันเหมือนแข่งกันระหว่างพรรคการเมืองด้วยตอนนั้นนะครับอิสระน้อยตอนนั้นนะครับแต่วันนี้หลากหลายนะ14หมายเลขใช่มั้ย14คน14ท่าน
1: ก็มีทั้งผู้ว่าเดิมนะที่ลงสมัครแล้วก็มีผู้สมัครคนใหม่ๆสังกัดพ
2: รร
1: คอิสระนะคะ
2: ครับ
1: บางคนก็ตัดสินใจแล้วแหละแต่บางคนก็บอกยังลังเลอยู่ยังไม่รู้จะเลือกใคร
2: ครับ
1: นะคะก็เอาเป็นว่าผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะเลือกใครก็แล้วแต่ขอให้ออกไปใช้สิทธิ์กันมากๆแล้วกันนะจะได้เป็นเสียงของชาวกทม.อย่างแท้จริงนะคะอยากจะเรียนถามท่านจันรงค
2: ์
1: ว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในกทม.เนี่ยมันเหมือนกับส.ส.มั้ยคะ
2: คล้ายกันเหมือนกันนะครับพอสสนี่ใหญ่กว่าแต่ว่าตัวกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นอีกฉบับหนึ่งแต่มีข้อห้ามเหมือนกันคุณสมรัตน
1: ์
2: อย่างเช่นวันนี้ก็ห้ามจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงสุรานะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์
2: นะครับอันนี้ก็ห้ามนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในส่วนของการขนคนห้ามไม่ให้มีการขนไปเลือกตั้งห้ามไม่ให้เรียกรับจูงใจเหมือนกันมีโทษจำคุกตัดสิทธิ์20ปีอะไรนี่เหมือนกันแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการฉีกบัตรเหมือนกันนะครับบัตรเนี่ยเป็นของประเทศไทยนี้เป็นของกกต.น
1: ะ
2: เป็นของส่วนราชการไม่เหมือนบัตรเมืองนอกอ่ะบางประเทศคุณสุภรัตน์พอให้ประชาชนไปแล้วคือของประชาชนประชาชนบางคนก็เอาไปทิ้งไปทำอะไรก็ไ

0: ได้ครับ
1: ท่านจะได้อธิบายให้ทราบนะคะกฎกติกาอะไรต่างๆอะไรที่ควรระวังบ้างนะคะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะพรุ่งนี้ไปใช้สิทธิ์กันตั้งแต่8โมงเช้า
0: ครับ
1: ถ้าไปช่วงเช้าๆก็ดีนะก่อนเที่ยงเพราะว่าดูเหมือนว่าฝนมันจะชอบตกช่วงบ่ายๆนะ
0: ฮะใช่ๆครับผม
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังพยากรณ์ว่ายังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะ
0: จนถึงวันที่ต้นเดือนนะ
1: ถึง3มิถุนายน
0: ถึงต้นเดือนที่ผมดูอยู่เนาะผมก็กำลังจะอบรมเสร็จแล้วก็จะเดินทางก็กังวลอยู่เหมือนกันเรื่องฝนยังมีข้อห้ามอื่นนะครับอย่างเช่นถ่ายรูปเนี่ยชอบทำกันคุณสมรัตน์นึกออกไหมไปยืนที่หน่วยแล้วก็ถ่ายรูปม
1: ันมีผิดสอง
0: ส
1: ่
0: ว
1: น
0: มันผิดสองส่วนนะส่วนหนึ่งท่านถ่ายรูปคนอื่นแล้วก็ไปติดคนอื่นเข
1: า
0: ต่อท่านนอกหน่วยเนี่ยเขาไม่ได้ว่าอะไรของท่านแต่ท่านไปโพสต์ลงไประวังเบลอหน้าเขาสักนิดหนึ่งนะครับกับสองก็คือห้ามถ่ายบัตรห้ามเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งแล้วคุณถ่ายไม่ได
1: ้
0: อย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ออกมาถ่ายเข้าไปในคูหาก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมองว่าไปถ่ายให้คนอื่นรู้ว่าให้เลือกเบอร์นี้ออกมาก็ไม่ได้นะครับต้องจำด้วยตนเองเนา
1: ะ
0: ว่าในเขตของเรามีสกเนี่ยกี่คนแล้วก็เลือกผู้ว่าได้1คน1เบอร
1: ์
0: อย่าจงใจไปทำเครื่องหมายอื่นนะครับที่บริเวณตรงอื่นเนี่ยมันไม่ได้คะแนน
1: ก็กากบาทเท่านั้นเนาะ
0: ท่านก็จะเสียนะครับนะครับบัตรท่านก็จะเสียนะครับแล้วกทม.ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้านะ
1: ไม
0: ่มีนะไม่เหมือนสสนะครับเราอย่าเข้าใจผิดกันเพราะว่าหรือว่ากรณีไม่มาแสดงสิทธิ์เนี่ยอาจจะต้องชี้แจงกับกกต.ด้วยหลายคนที่เราอยู่ต่างจังหวัดคุณสมรัตน์ตัวเองไปสมัครสสต.ไปสมัครสจ.หรือไปสมัครนายกปรากฏว่าครั้งที่แล้วไม่ได้ลงเลือกตั้งไม่ได้ไปกากบาทเครื่องหมายโดนดำเนินคดีครับทุกวันนี้ศาลยังใจดีอยู่นะยังรออยู่น
1: ะ
0: ถ้าไม่มีประวัตินะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับบางทีเราคิดว่าวันนี้เราไม่ไปเลือกตั้งแล้วล่ะเราไม่ต้องทำอะไรไม่เป็นไรเผลอเข้าไปนะครับปรากฏว่าปีหน้ามีคนมาชวนไปสมัครนู่นสมัครนี่แล้วเผลอไปสมัครเนี่ยนะครับผิดทันทีตั้งแต่วันยื่นเลยนะเพราะก็ถือว่าเรารับรองในทันที
1: เดี๋ยวเรามาดูการเตรียมพร้อมของหน่วยงานต่างๆแล้วกันนะคะอย่างการไฟฟ้านครหลวงนะคะก็ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะก
0: ็
1: เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงการเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครงานนี้ต้องระดมสรรพกำลังบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเฝ้าระวังความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงนี่สำคัญนะไม่ใช่นับคะแนนอยู่ไฟดับนะกังวลกันไฟดับเลยเดี๋ยวจะบอกว่าฝนตกไฟดับหรือก
0: ็
1: ไม่ได้นะถึงจะไฟดับก็ต้องรีบทำให้ติดนะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องมีไฟฟ้าสำรองนะคะค่ะก็ทางผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการนี่แหละค่ะโดยย้ำบอกว่าภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้งเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นภารกิจหลักที่ต้องทำด้วยความรวดเร็วแล้วก็ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยมีความเสถียรภาพนะคะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาสำคัญของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนบรรยากาศความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งนะอย่างที่สำนักงานเขตคลองสามวานะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่างๆอย่างละเอียดแล้วก็เข้มงวดนะให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก
0: ็
1: ราบรื่นที่สุดนะคะการตรวจสอบเขาก็จะมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะคะตรวจเช็คอุปกรณ์สำคัญต่างๆอย่างเข้มงวดแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าไอ้บัตรเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีไอ้บาร์โค้ดหรืออะไรเหมือนกับ
0: ไม่มีใครพูดนะปีนี้
1: เหมือนกับเลือกตั้งสสหรือเปล่า
0: เดี๋ยวก็มีประเด็นอีกอ่ะเดี๋ยวนะครับ
1: วันพรุ่งนี้คงได้รู้กัน
0: ได้รู้ได้เห็นกันนะครับ
1: มันจะมีบาร์โค้ดมันจะมี QR โค้ดอะไรที่บัตรเลือกตั้งหรือเปล่านะ
0: คร
1: ับถ้ามีมันก็อาจจะเป็นประเด็นนะคะแต่อาจจะไม่มีก็ได้เดี๋ยวต้องเราจะถามกกต.กทม.นะในช่วงหน้านะคะว่าบัตรเลือกตั้งในการเลือกผู้ว่ากทม.กับสกครั้งนี้มันเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราตอนนี้เราจะไปพูดคุยนะคะกับนักวิเคราะห์การเมืองนะก็เห็นอาจารย์ท่านออกสื่อเยอะนะในฐานะที่เป็นนักวิเคราะห์นะคะอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์อยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ศิโรจน์ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเห็นปรากฏตัวในสื่อนะไปร่วมในเวทีฟังผู้สมัครผู้ว่ากทม.แต่ละท่านเขาดีเบตกันด้วยบรรยากาศในการเลือกตั้งครั้งนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ก็ถ้าถามผมก็เงียบๆแล้วมันคุยกันเรื่องนโยบายน้อยนะครับมันกลายเป็นคุยเหมือนกับแบบมันหาเสียงไม่ค่อยสร้างสรรค์เหมือนปี65ครับปี65ผมว่ามันหาเสียงกันดีกว่านี้เยอะครับ
1: ค่ะเลือก4ปีที่แล้วมันจะคึกคักเข้มข้นนะฮะ
0: ครับแข่งขันกันนโยบายนะท่านนะสมัยก่อนเนาะ
1: ค่ะ
2: ใช่ปี65แข่งกันเรื่องนโยบาย

0: ไปเยอะรอบนี้แข่งกันเรื่องนโยบายน้อยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการพูดถึงปัญหาคนจนเมืองเนี่ยผมจะได้รอบนี้พูดน้อยไม่ค่อยมีใครพูดกันส่วนใหญ่จะเป็นพูดเรื่องกว้างๆนะครับจะปลูกต้นไม้กี่ต้นจะทำอะไรแบบนี้แต่ปัญหาคนจนเมืองเมื่อก่อนเนี่ยกทม.เวลาหาเสียงเรื่องผู้ว่าเราพูดเรื่องปัญหาคนจนเมืองเยอะกว่านี้หรือแม้กระทั่งเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขงานกทม.มันมีงานศึกษางานสาธารณสุขด้วยครับรอบนี้ก็พูดกันน้อยนะครับอย่างเช่นจะพัฒนาโรงเรียนกทม.ยังไงจะเพิ่มคุณภาพคุณบริการสาธารณสุขกทม.ยังไงพูดกันน้อยเกินไป
1: คือในด้านสังคมการศึกษาคุณภาพชีวิตอะไรเนี่ยนะยังไม่
2: ชัดอีกอันนึงอาจารย์ที่หายไปอาจารย์ศิโรจน์จราจรนะอาจารย์ไม่มีเลยนะ
0: อะไรนะครับ
2: การจราจรไม่มีใครพูดถึงเลยนะ
0: ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับก็นั่นแหละครับเป็นปัญหาก็คือมันเหมือนกับว่าปัญหาไหนที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเราแก้ไม่ได้ก็ไม่ค่อยอยากจะพูด
1: พยายามไม่พูดว่าผู้ว่ากทมก็อาจจะต้องอะไรนะคะเป็นระดับนโยบายรัฐบาลหรือเปล่านะก็เลยมาพูดในเรื่องที่อาจจะเราก็ทราบกันอยู่นะคะ
0: ใช่ก็เป็นแล้วอีกอย่างนึงคือก็เหมือนกับคนกทมก็ถูกทำให้คิดว่าหลายเรื่องไม่มีทางแก้อย่างเช่นเรื่องปัญหาจราจรเนี่ยว่าคนกรุงเทพเองก็ชอบพูดไปเยอะว่าเลือกใครมามันก็แก้ไม่ได้ซึ่งเราเป็นประชาชนเราคิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ครับ
0: กทม.ตังปีหนึ่งแสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าใครเป็นผู้ว่าก็แก้ไม่ได้เนี่ยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องเลือกตั้งผู้ว่า
1: เราก็เคยได้ยินคนพูดอย่างนี้เหมือนกันนะเหมือนกับปรงๆแล้วในเรื่องเนี้ย
0: ใช่ครับคือบางทีผมรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นบรรยากาศที่แบบเหมือนกับจะมีการอวยผู้ว่าที่ตัวเองชอบคนนั้นคนนี้กันมากจนเกินไปจนแบบพอจะพูดถึงปัญหาก็รู้สึกว่าอย่าไปพูดถึงปัญหาเยอะป
1: ั
0: ญหาพูดไปก็แก้ไม่ได้อย่างเงี้ยว่าจริงช่วงเลือกตั้งเนี่ยเป็นช่วงที่ประชาชนต้องยิ่งพูดถึงปัญหาเยอะๆใช่ไหมครับเพราะว่าพอพูดถึงปัญหาเยอะไม่ว่าใครจะชนะก็ตามเนี่ยคนที่เป็นผู้ว่าเขาจะได้เห็นว่ามีอะไรที่เขาต้องแก้นะครับแต่ว่าบ้านเราเป็นที่ว่าเฮ้ยพอใกล้เลือกตั้งผู้ว่าอย่าไปพูดถึงปัญหาเพราะถ้าพูดถึงปัญหาจะเป็นการไปว่าคนนั้นคนนี
1: ้
0: ซึ่งไม่ใช่ปัญหาประชาชนเนี่ยมันพูดได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: มีประเด็นหนึ่งท่านศิโรจน์ครับที่แต่ก่อนเราเห็นกทม.จะยึดโยงกับรัฐบาลสังเกตไหมฮะเดี๋ยวนี้มันห่างๆไหมครับท่านครับ4ปีเนี่ย
0: ก็ห่างๆครับแต่ว่าก็ผมว่าก็คงเป็นทั่วรัฐบาลช่วง4ปีนี้มันเปลี่ยนบ่อยด้วยครับ
2: เป็นไปได้ด้วยครับผม
0: มีนายกตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ปีนึงใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วก็มาเป็นคุณแพทย์เศรษฐาแล้วก็เป็นคุณชาติพุทธินใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: คือคุณชัดชาติก็เจอนายกมา4คนแล้วครับ
2: รู้สึกมันหายหาแต่ก่อนกทมนี่ก็เป็นจุดใหญ่เนาะของรัฐบาลนะครับเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเปลี่ยนผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาท่านศิโรจน์คิดว่ากทมเป็นยังไงครับรอบนี้ไปแนวไหนยังไงเนี่ยครับ
0: ผมว่าก็ผมคิดว่าคนเลือกตั้งคงอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะกระแสมันไม่ค่อยคึกคักมากนะครับ
2: ก็
0: จริงก็อยากให้ทุกคนไปช่วยกันเลือกตั้งเยอะๆเพราะว่าคือไม่ว่าจะชอบใครก็ตามเนี่ยไปเลือกกันเยอะๆยังไงก็ดีใช่ไหมครับเพราะว่าถึงคนที่คุณชอบจะชนะหรือไม่ชนะก็ตามมันก็ทำให้คนที่เขาชนะเนี่ยเขาก็ต้องตระหนักว่าในกทม.มีคนที่เลือกเขาแล้วมีคนไปได้เลือกเขาผู้ว่าจะได้ทำงานเพื่อคนทุกคนให้ได้มากๆ
1: ค
0: ่
1: ะค่ะถือว่าระบอบประชาธิปไตยแล้วต้องไปใช้สิทธิ์กันมากๆนะคะอย่าไปคิดว่าคนนู้นคนนี้ได้แน่นอนอย่าไปคิดอย่างนั้นนะก็อยู่ที
0: ่
1: อันนั้นมันเป็นเรื่องของ
0: กทม.สำคัญนะครับอย่าลืมไปเรื่องสภากทม.กันเยอะเพราะว่ากทม.ปีหนึ่งเงินแสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสภากทม.ที่ดีการใช้เงินของกทม.ก็จะดีขึ้นนะครับการควบคุมการใช้เงินเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งจำเป็นจะต้องมีนะครับเงินแสนล้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าเรามีสภากทม.ที่ดีเราจะได้ผลงานที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าเรามีสภากทม.ที่ไม่ดีเราก็จะได้ผลงานที่ไม่ดีเช่นเราเคยเจอรอบที่แล้วที่แบบเขาจะทำห้องเรียนปลอดฝุ่นกันก็มีสภากทม.จะพักนึงนะครับพักซึ่งตอนนี้เขาไม่ส่งใครลงเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ก็เราไปประกาศตัวเป็นกลุ่มอิสระแล้วเนี่ยก็ไปคัดค้านการทำห้องเรียนปลอดฝุ่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รอบนี้มันก็อย่างนี้ครับคือเราจะผู้สมัครสกบางกลุ่มที่ตอนเป็นสกรอบที่แล้วเนี่ย ก็อยู่พักการเมืองนึงซึ่งตอนนี้ไม่ลงแต่ว่าเคยคัดค้านเรื่องห้องเรียนปลอดฝุ่นแล้วตอนนี้บอกตัวเองเป็นกลุ่มอิสระผมว่าอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีครับ
1: ค่ะบางทีมันก็เหมือนกับว่าคือเล่นการเมืองกันมากเกินไปนะต้องดู
2: ใช่ใช่
1: ภาพรวม
0: มันมีบางกลุ่มทำเหมือนคิดว่าคนกรุงเทพโง่ครับคื 3-4 เดือนก่อนตัวเองยังอยู่พรรคการเมืองนั้นพรรคการเมืองนี้แต่พอพรรคที่ตัวเองส่งเรตติ้งไม่ดีแล้วก็ไม่ได้ส่งใครลงตรงๆเนี่ยก็บอกว่าผมเป็นคนผมเป็นแล้วก็บอกว่าผมเป็นกลุ่มอิสระอย่างเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ตรงไปตรงมาคือการเมืองพื้นฐานมันคือความตรงไปตรงมาที่เหลือจะชอบใครไม่ชอบใครก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพื้นฐานตรงไปตรงมาแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนของพรรคการเมืองจากพรรคการเมืองเดิมคุณเรตติ้งไม่ดีคุณมารีบ้างคุณเป็นอิสระอย่างเงี้ยมันไม่แฟร์กับทุกคนนะครับ
2: ครับ
0: น่าเกลียด
1: ค่ะอาจารย์มองว่าระหว่างคนที่สมัครสังกัดพรรคการเมืองกับอิสระเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรต่างกันยังไงฮะ
0: ผมว่าอย่างนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยไม่ต่างกันขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของพรรคและกลุ่มนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยประเด็นก็คือมันมีกลุ่มที่อ้างตัวเองอิสระทั้งที่จริงๆตัวเองเนี่ยเป็นคนของพรรคการเมืองไอ้อย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ตรงไปตรงมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่โอเคการสังกัดพรรคมันก็มีข้อดีคือพรรคมันต้องรับผิดชอบกับคนที่ตัวเองส่งนะครับแต่ไอ้พวกกลุ่มอิสระเนี่ยไม่ว่าจะยุคไหนเนี่ยนะครับมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรครับเพราะเป็นกลุ่มอิสระมันก็เกิดคนเป็นสกเขาทำไม่ดีมันก็ไม่มีใครรับผิดชอบเพราะว่าเขาอิสระนี่ครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
0: ได้ไงพอเป็นพรรคเนี่ยไม่ดีไปด่าพรรคเขาได
1: ้คือการมีพรรคการเมืองมันก็มีความรับผิดชอบนะอย่างจังชัดเจนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ผมก็มีข้อสังเกตว่าในสภากทมเนี่ยคนที่ตามข่าวระดับสภากทมก็รู้ว่าสภากทมก็มีพวกที่เป็นเหมือนกับบ้านใหญ่ของสภากทมอยู่ 3-4 คนที่แบบหากินเรื่องค่าหัวคิวนะครับทุจริตขัดขวางโครงการต่างๆที่มันทำให้กทมเจริญรอบนี้กลุ่ม3-4 คนนี้ก็ไปลงอิสระกันอย่างเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยมันไม่ค่ากับประชาชนนะครับ
1: ค่ะงั้นเอาเป็นว่าเราก็ใช้วิจารณญาณการตัดสินใจของเราให้ดีนะคะในการที่จะกล่าวให้ใครนะคะจะอิสระหรือพรรคการเมืองสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ศิโรจน์ค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราจะไปสายอีกท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงสาขาแสดงขับร้องเพลงไทยสากล
2: ผู้เชื่อต้องรู้จักทุกคน
1: นะคะท่านจะมาเชิญชวนคนกทมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ
2: ค
1: ุณวินัยพันธุรักษ์อ๋อเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะกำลังต่อสาย
2: ได้รางวัลในปี2562นะครับ
1: ปัจจุบันนี้ท่านก็ยังร้องเพลงอยู่นะคะแล้วก็มีผลงานการร้องเพลงกับลูกชายด้วยนะในโซเชียลอ่ะนะคะมีร้องเพลงคู่กันแล้วก็น่ารักดีนะคะ
2: เสียงไม่เปลี่ยนเลยนะอาจารย์เพลงเหล่านี้เนาะเวลาเราไปฟังแล้วเราก็ไปงานเลี้ยงใหญ่ๆเนาะก็เคยเจอหลายๆครั้งไม่ว่าท่านสุเทพวงศ์เมืองก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยเสียงเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วเดินมาร้องที่โต๊ะเหมือนท่านวินัยนี่ก็เหมือนกันนะครับเวลามีงานเลี้ยงปริญญาตรีปริญญาโทหรือ
1: นักร้องนักร้องนี่เขาจะอะไรนะถึงแม้ว่าจะอายุจะมากขึ้นแต่ว่ายังรักษาเสียงได้ดี
2: มาตรฐานเสียง
1: ถ้ายังร้องเพลงอย่างต่อเนื่องนะคะ
2: แล้วก็ไปเป็นนักร้องประกบคู่รางวัลในช่องสำคัญสำคัญเนาะที่เราร้องเพลงของท่านนะครับ
1: แล้วก็การเลือกตั้งในทุกๆครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นอย่างเนี้ยนะคะคนที่เรียกว่ามีชื่อเสียงเป็นดาราเป็นศิลปินเป็นนักร้องนะก็จะมีบทบาทในการที่จะมาร ณรงค์เชิญชวนกันนะคะ
2: ค
1: ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพอดีท่านวินัยอาจจะยังไม่สะดวกในช่วงเวลานี้นะคะ
2: ครับ
1: ค่ะเป็นว่าเราก็มาดูก่อนนะคะว่าในส่วนของความเคลื่อนไหวอื่นๆนะ
2: ครับ
1: คือนอกจากที่กทมและพัทยาก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
2: เราเองก็พอเราไม่ได้ใช้เลือกตั้งใหญ่เนี่ยคนก็จะสนใจเฉพาะกลุ่มถามคุณสมรัตน์ผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยพรุ่งนี้ก็ต้องเลือกที่กรุงเทพยังไม่ย้ายทะเบียนบ้านข้อมูลในกรุงเทพผมน้อยมากพัทยาในเทพจะไม่มีเลยนะครับว่าพัทยาตอนนี้ใครแข่งกับใครอยู่นะครับหรือบ้านใหญ่บ้านเล็กยังไงกันอยู่เน
1: า
2: ะ
1: ในส่วนเมืองพัทยาเนี่ยเขาบอกมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยา5คนนะแล้วก็มีผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตรวม67คน
2: ครับ
1: มีหน่วยเลือกตั้ง133หน่วยนะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในภาพรวมเนี่ย 8,204 คน
2: นะคะเยอะนะพัทยานะ
1: นะซึ่งตรงเนี้ยก็ถือว่าเลือกตั้งพร้อมกันนะคะเป็นว่าใครที่มีชื่ออยู่ในที่เป็นบ้านว่าจะเป็นที่พัทยาที่กรุงเทพก็ขอให้ไปใช้สิทธิ์กันเถอะนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ย บางทีเราไม่ได้ไปเลือกเนี่ยเราก็จะมานั่งบ่นว่าโอ้คนโน้นคนนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะม
2: ัน
1: ต้องอยู่ที่เราต้องออกไปเลือกด้วยค่ะตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
10: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: เมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
3: ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะวันนี้เราเชิญชวนให้คุณผู้ฟังได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ในวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมกับการเลือกตั้งที่เมืองพัทยาด้วยนะคะตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะถ้าหากว่าไปแต่เช้าๆเช้าๆดีนะคะเพราะว่าบ่ายๆเย็นๆก็อาจจะมีฝนได้นะคะและช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับท่านว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับท่านครับ
3: ค่ะวันนี้ความพร้อมนะคะเป็นยังไงบ้างคะเห็นแต่ละหน่วยเขาก็จัดเตรียมความพร้อมกันแล้วนะคะ
5: ครับก็ในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องวัสดุอุปกรณ์นะครับเรื่องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันนี้นะครับในของกรรมการประจำหน่วยตั้งมาตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์นะครับที่จะนำไปใช้ในการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็จะมีท่านณรงค์กันวารินนะครับท่านประธานเลือกตั้งนะครับได้ไปตรวจเยี่ยมณในที่ในส่วนของเขตเลือกตั้งของบางกะปินะครับแล้วก็บึงกลุ่มนะครับและส่วนท่านณรงค์ลักร้อยก็จะไปเขตจตุจักรวันนี้ครับ
4: ครับส่วนมากอยู่ในที่ร่มไหมครับท่านผอ.ครับ
5: ก็ในส่วนของหน่วยเลือกตั้ง 6,628 หน่วยใช่ไหมครับ
4: ครับ
5: หรือวันครับผมก็จะเป็นในส่วนของปลัมหรือเต็นท์อยู่ที่ประมาณ 4,053 หน่วยนะครับเยอะ
4: ๆเยอะ
3: ๆค่ะค่ะเตรียมพร้อมอย่างไรสำหรับเรื่องของฝนฟ้าคะ
5: ก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับโดยท่านปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและก็คณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะครับท่านได้นะครับซักซ้อมแนวทางนะครับเกี่ยวกับเต็นท์นะครับก็จะมีการผูกเต็นท์นะครับยึดโยงอย่างดีนะครับแล้วก็เรื่องของเตรียมความพร้อมในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างนะครับ
3: ค่ะ
5: แล้วก็ประสานตำรวจนครบาลในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงนะครับแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในบางพื้นที่นะครับแล้วก็สำนักการระบายน้ำนะครับเท่าที่ได้แจ้งให้ทราบนะครับว่าถ้ามีความเตรียมความพร้อมนะครับเนื่องจากว่าเราซักครับช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับแล้วก็การเตรียมความพร้อมจึงเป็นการซักซ้อมนะครับซึ่งก็พยายามนะครับอย่างเต็มกำลังนะครับร่วมกับการนครนะครับ
4: ครับ
3: เอ๊ะถ้าหากว่ามีกรณีไหนคะถ้าหากว่าฝนตกลมแรงมากๆมันต้องหยุดให้ประชาชนเข้าไปใช้สิทธิ์ไหมคะ
5: ก็ดูตามสถานการณ์นะครับบางทีฝนตกมาชักช่วงนึงอย่างเงี้ยเราอาจจะพักการลงคะแนนสักหน่อยนึง
3: พักไว้ก่อนค่ะ
5: ครับแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวพอฝนหยุดเสร็จปั๊บเราก็ดำเนินการต่อนะครับตรงนี
4: ้ครับ
3: แต่ที่แน่ๆไม่ต่อเวลานะ17นาฬิกาปิดหีบทันทีนะคะ
5: 17ปีครับ17ทันที
3: ค่ะ
4: ท่านผอ.ครับผมถามเป็นข้อนิดหนึ่งเพื่อประชาชนแทนความสงสัยเนาะบัตรสรุปมีกี่ใบครับขอสั้นๆเพื่อย้ำอีกครั้งนึงครับท่าน
5: บัตรเลือกตั้งมี2ใบครับ
4: บั
5: ตรแรกคือบัตรเลือกนายกบัตรเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้จะเป็นสี
4: ครับ
5: เขียว
3: สีเขียวค่ะ
5: และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี้ยจะเป็นสีชมพู
4: ครับเหมือนกันกับที่พัทยาใช่ไหมครับสี
5: เหมือนกันครับแต่
4: ที่
5: การเหมือนกัน
4: ได้ถามคำถามที่2ท่านวอครับรับทีละใบเหมือนกับส.ส.ไหมหรือว่ารับทีเดียว2ใบแล้วไปกาเลยหรือเซ็นชื่อตรงนี้ก่อนแล้วออกไปอีกช่องหนึ่งไปเซ็นรับใบอีกทีนึงยังไงครับ
5: ก็ใช้แสดงตนโดยบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จนะครับแล้วก็จะรับบัตรเลือกตั้งใบแรกนะครับก็จะเป็นบัตรเลือกตั้งนะครับเมื่อพอบัตรเลือกตั้งใบแรกเสร็จแล้วก็รับบัตรเลือกตั้งบัตรที่2
3: ใบแรกคือเลือกผู้ว่าก่อนใช่มั้ยคะ
5: ก็จะกำชับนะครับในส่วนของการจ่ายบัตรนะครับก็แต่สามารถที่จ่ายบัตรเลือกตั้งผู้ว่าหรือบัตรสก.ก่อนก็ได
4: ้โอเคครับผมได้ก็รับ2ครั้งเรียกว่าเราเซ็นชื่อ2ครั้งนะท่านผอ.นะนะครับ
5: ก็เซ็นชื่อที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง2ครั้งครับผม
4: โอเคครับผม
5: บัญชีรายชื
4: ่อได้ เมื่อกี้คุณสมรัตถามมานิดนึงแล้วก็นางสงสัยกันอยู่ว่ามีบาร์โค้ดไหมครับท่านผอ.
3: มันมีอะไรไหมคะเดี๋ยวประชาชนจะงงว่าบาร์โค้ด QR โค้ดอะไรเนี่ยค่ะมีไหมคะที่บัตรเลือกตั้งเนี่ย
4: รอบนี้ครับ
5: บัตรเลือกตั้งเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับจะระเบียบว่าด้วยบัตรเลือกตั้งนะครับจะไม่มีบาร์โค้ดไม่มี QR โค้ด
4: โอเคครับ
5: แล้วจะทำเครื่องหมายโดยการประทับตาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งนะครับ
4: โอเคเครื่องหมายที่ทำครับเอาละครับไปชัดเจนเลยจะได้ไม่มีบัตรเสียครับท่านผอ.ครับ
5: ทำเครื่องหมายกากบาทนะครับใบละเพียงหมายเลขเดียว
4: ครับนะอย่างเดียวใช่ไหมครับท่านผอ.อ
5: ย่างเดียวเลยครับ
4: เออต้องเน้นนะครับตรงนี้นะผอ.เน
5: า
4: ะนะครับ
5: เครื่องหมายบาทครับผมก็คือเส้นตัดที่ใช้ได้ว่าลงคะแนนให้กับผู้ใด
3: ได้ครับ
4: พยายามลากให้มันจงให้สุดนะท่านผอ.นะมุมซ้ายมุมขวาลากบนลงล่างล่างขึ้นบนเนาะอันนี้ย้ำพี่น้องประชาชน
3: สุดท้ายค่ะผอ.คาดหวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้กี่เปอร์เซ็นต์คะตั้งเป้าไว้อย่างไร
5: ในส่วนการตั้งเป้านะครับจากการเลือกตั้งนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี2565นะครับอยู่ที่ 60.73% สำหรับนี้นะครับเราสำหรับพรุ่งนี้เราตั้งเป้าไว้ที่ 70% นะครับเนื่องจากว่าเราคิดว่าจากการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาก็อยู่ประมาณ 70% เราคิดว่าน่าจะมาที่ 70% ประมาณ 70%
3: ก็อยากจะได้ให้เข้ากับเลือกตั้งส.ส.นะคะค
4: ่
3: ะ
4: ง
3: ั้นต้องเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะก็ถึงแม้ฟ้าฝนจะเป็นยังไงเราก็ต้องนะสู้กับฝนหน่อยถ้าฝนตกนะคะก็ไปช่วงเช้าๆแล้วกันนะคะ
4: ครับผม
5: ช่วงที่อากาศกำลังดี
3: อากาศกำลังค่ะ
5: รีบใช้สิทธิ์เลยครับอย่าไม่ต้องรอครับ
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวพอที่เดียวเนี่ยนับคะแนนเรานับที่หน่วยปกติไหมหรือนับแล้วไปไว้ที่เขตหรือไปรวมที่เขตหรือไปสารวัตรการยังไงครับเชิญเลยครับ
5: การนับคะแนนนะครับทุกหน่วยเลือกตั้งนับพร้อมกันนะครับ
4: ครับ
5: เมื่อนับหน่วยเลือกตั้งคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเสร็จแล้วจะนำผลคะแนนของแต่ละหน่วยไปรวมณนะครับที่ว่าการในส่วนของสำนักงานเขตนะครับและสำนักงานเขตก็จะรวมผลคะแนนนะครับนำผลคะแนนที่ได้นะครับไปรวมในส่วนของสารที่รวมคะแนนที่แต่ละว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้านะ
4: ครับ
3: ค่ะ
4: มีป้ายมีอะไรชาวบ้านไปตามดูตรงไหนได้ไหมครับท่านผอ.ครับที่สารวัตรการครับ
5: ก็จะมีนะครับในส่วนของจะมีสามารถติดตามได้ทางนะครับ ทางช่องทาง Facebook ของสาขากรุงเทพมหานครนะครับ
4: โอเคครับ
5: Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
4: ครับ
5: สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและช่องทางสื่อมวลชนหลายๆสื่อมวลชนก็ตอนนี้ขอลิงก์นะครับเพื่อ okay. ที่จะรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ
4: โอ้ยังเลยนะ
3: ค่ะ
4: นะครับอยู่บ้านก็ติดตามได้
3: ค่ะ
4: นะครับ
3: ขอบคุณมากเลยค่ะพ่อค่ะ
4: ขอบคุณมากครับท่านครับขอบพระคุณมากครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีครับว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศนะคะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเราจะลงไปดูที่เขตหลักสี่นะไหมคะท่านผอ.รอสายอยู่แล้วท่านผอ.อมรินทร์จารุตามาระนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
4: สวัสดีครับผอ.
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ค่ะเขตหลักสี่เตรียมพร้อมขนาดไหนคะวันนี้พร้อมทั้งหมดหรือยังคะหน่วยเลือกตั้งต่างๆ
6: เขตหลักสี่มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด123หน่วยครับ
3: ก
6: ็วันนี้เตรียมความพร้อมเรียบร้อยนะครับเมื่อเช้าก็มีการตรวจรับผิดบัตรนะครับ
3: ครับมีคนกังวลถ้าฝนตกลงมาจะรับมือยังไงคะ
6: ก็เรามีผ้าใบฉากกั้นไว้ให้นะครับพร้อมทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็กระสอบทรายนะครับไว้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับว่าฝนเนี่ยอาจจะปกติจะตกช่วงเย็นนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับพยายามออกมาใช้สิทธิ์กันก่อนบ่ายครับเพ
3: ื
6: ่อหลีกเลี่ยงฝนตกนะครับ
4: ครับ
3: ค่ะเพราะว่าบางทียังจำภาพได้นะคนมาไม่ทันจะปิดทีอยู่แล้ววิ่งมาพลาดไปหนึ่งนาทีลงไม่ทันไม่อยากเห็นภาพอย่างนั้นนะคะ
4: แล้วก็ไปเช้าๆก็ดีนะท่านผอ.นะจะไปช่วยเป็นกรรมการเปิดทีบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเน
3: าะ
4: ผมก็ไปหลายรอบไปหลายรอบ
6: อย่างนั้นนะครับว่าไม่ติดภารกิจอะไรก็อยากจะชวนให้มากันแต่เช้าครับ
4: ครับผม
3: ท่านคะในส่วนของผู้พิการกลุ่มเปราะบางต่างๆนี่เรามีเจ้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกยังไงไหมคะ
6: ก็มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกนะครับก็มีรถวีลแชร์นะครับ
4: ครับ
6: สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าได้นะครับ
3: ค่ะ
4: ครับ
3: แล้วก็การจราจรเนาะอาจจะในจุดไหนหน่วยตรงไหนที่อยู่ริมถนนหรือยังไงนะคะต้องดูเรื่องจัดระเบียบอะไรนิดหนึ่งนะคะ
4: ถามเอาเพิ่มเติมนิดนึงเชิญครับเชิญนะเชิญต่อเลยครับเชิญต่อเลยครับ
6: ก็ทางเทศกิจนะครับก็ประจำตามจุดที่การจราจรคับข้างเราแล้วนะครับก็ช่วยอำนวยการจราจรครับทุกจุด
4: ครับพอครับรอบนี้เห็นทำไมจัด ให้มีหน่วยอยู่ในหมู่บ้านชุมชนได้กระจายดีกว่าตอนเลือกสสครับมันต่างกันยังไงครับตอนเลือกตั้งเพราะสสเรามาเลือกใหญ่ที่หน้าเขตผมก็เป็นสมาชิกของพอด้วยนะเขตหลักสี่แล้วก็พอตอนนี้ไปอยู่ในหมู่บ้านชุมชนรู้สึกสะดวกครับถ้าเราจัดแบบใหญ่ของสสแบบนี้ได้หรือไม่ครับมันต่างกันยังไงครับ
6: เมื่อครั้งที่เลือกตั้งสสที่ผ่านมามีการออกเสียงประชามติด้วยครับก็ครับเป็นเหตุผลทางกายภาพที่เราไม่สามารถจะจัดโดยเลือกตั้งในลักษณะนี้ได้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับเป็นช่วงฤดูฝนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็เลยพยายามที่จะใช้อาคารมากกว่าเต็นท์นะครับ
4: ครับ
3: ค่ะ
4: ก็ถือว่าสะดวกมากครับท่านปอรู้สึกว่าของผมนี่ใกล้มากเลยนะครับในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยก็ถือว่าสะดวกเหมือนที่ท่านคุณสุภรัตน์บอกไม่ต้องไปวุ่นวายทั้งรถติดไงเราออกมานิดเดียวในซอยถนน
3: เดินออกมาได้เลยใช่ไหมฮะ
4: มันสะดวกมากเลยนะครับถ้าเลือกตั้งใหญ่แบบไม่มีประชามติเนี่ยหรือแม้จะลงประชามติอย่างเดียวถ้าท่านมนุนร่างเสร็จเนี่ยถ้าแบบนี้ก็จะสะดวกมากครับท่านปอครับ
3: ค่ะปอค่าเขตหลักสี่มีคนมาใช้สิทธิ์เยอะไหมคะครั้งก่อนนน
6: ว่าประมาณ 60% ครับ
3: ครับ
6: 60% นะครับ
4: ครับผม
6: ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของหลักสี่ปีนี้ 89,74 คนนะคร
4: ับครับผม
3: เพิ่มมากขึ้นไหมคะกว่าครั้ง
6: ใกล้เคียงกันครับ
3: ใกล้เคียงกันนะฮะ
6: ใกล้เคียงกัน
3: ค่ะค่ะมีความกังวลหรือยังไงไหมคะเชิญชวนทิ้งท้ายนิดหนึ่งค่ะ
6: ก็กังวลเรื่องฝนอย่างเดียวครับ
4: ครับ
6: ก็อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆนะครับ
3: อาจจะต้องมีขอแรงเจ้าหน้าที่หาร่มคันใหญ่ๆใช่ไหมคะ
6: ก็พยายามทุกวิธีคร
3: ับ ยึดเสาเต็นท์ไว้ให้มั่นหน่อย
4: เรามาเลือกกันตรงหน้าฝนก็ดีนะท่านพอนะเรามาเลือกกันหน้าฝนก็ดีเราเลือกไม่ได้ด้วยเพราะมันครบวาระ
3: เทอมครบวาระพอดี
4: มันเป็นการเลือกครบวาระนะครับ
3: ก็อาจจะ
6: ใช่ครับ
3: พิสูจน์เหมือนกันนะว่า
6: เป็นข้อพิจารณาของเป็นข้อพิจารณาของท่านกกต.ที่กำหนดการตั้ง
4: ใช่ครับ
3: พิสูจน์ความรวดเร็วในการระบายน้ำ
4: ใช่แล้วก็เป็นเรื่องวัดใจประชาชนเลยท่านรักจริงนะก็ออกมาเลือกคนที่ท่านชอบท่านรักถ้าท่านไม่ออกมานะคนอื่นเขาจะเอาคนที่ท่านชอบท่านรักไปซะนะครับ
3: ค่ะ
6: ครับเราชอบนโยบายของท่านไหนนะครับเราก็ต้องออกมาเลือกใช้สิทธิ์นะครับเลือกเพื่อให้นโยบายที่เขาหาเสียงไว้นะครับสำลิดผล
3: ใช่คือเราเห็นผู้สมัครแต่ละท่านเนี่ยแต่ละท่านก็มีความตั้งใจนะ
4: ครับ
3: มีความตั้งใจมีความขยันเนี่ยโอ้แต่ละคนนี้ก็หาเสียงแบบนะคะอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวนะในหลายรูปแบบด้วยกันแต่ว่าวันนี้หาเสียงได้ถึงเวลา18นาฬิกา
4: 18นะพอเนาะ18นะครับ
6: ใช่ครับ
4: ใช่ครับต้องหยุดแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างหยุดจัดเลี้ยงหยุดทุกอย่างนะครับ
3: แล้วก็ห้ามอะไรนะห้ามชี้นงชี้นำห้ามโพสอะไรใช่ไหมฮะ
4: หลังของโรงเรียนต้องประกาศนะครับบอยเขาผมเห็นเขาประกาศเดือนปีที่แล้วนะว่าข้าพเจ้าผู้ลงสมัครนี้ข้าพเจ้าขอยุติการโพสการหาเสียงทางสื่อออนไลน์ณบัดนี้ต้องตัดอย่างนั้นด้วยนะ
6: ใช่ครับก็รอหลัง18นาฬิกาก็รอชมน่าจะมีเหมือนกันนะครับ
4: เหมือนกันครับผมได้ครับ
3: ขอบคุณมากค่ะ
4: เจอเลยครับเจอเลยครับโอเค
6: ครับ
4: สว
6: ั
4: สด
6: ี
4: คร
6: ับ
3: สว
6: ั
3: สด
6: ี
3: คร
6: ับ
3: ค่ะผู้ในการเขตหลักสี่นะคะคุณอมรินทร์จารุตามระ
4: ครับ
3: นะฮะกทมมี50เขตนะฮะ
4: เยอะ
3: คุณผู้ฟังอยู่ในกรุงเทพมหานครเขตไหน
4: ครับ
3: นะฮะท่านก็ไปใช้สิทธิ์แล้วกันนะคะตอนนี้สายของคุณวินัยพันธุรักษ์นะคะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วก็เป็นนักร้องขวัญใจของหลายๆรุ่นด้วยกัน
4: ครับ
3: ไม่ใช่เฉพาะรุ่นใหญ่นะ
4: ครับ
3: รุ่นปัจจุบัน
4: ใช
3: ่รุ่นเยาวชนนี่ก็ฟังอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเพลงท่านเป็นอมตะนะคะจะมาเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะสวัสดีค่ะพี่วินัยคะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับท่านครับ
3: ค่ะ
7: สวัสดีครับ
3: ต้องถามพี่วินัยก่อนว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมเขตอะไรคะ
7: อ๋อ
3: มีไหมคะ
7: ผมอยู่เขตบางกะปิ
3: อ๋อเขตบางกะปิ
4: อ๋อครับผม
7: เขตบางกะปิพรุ่งนี้ก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าช่วงเวลาสักประมาณสักเที่ยงถึงประมาณสักสี่โมงเย็นเนี่ยผมก็จะไปตอนเช้ามันมีธุระนิดหน่อย
4: ครับผม
7: ก็ตั้งใจแล้วตั้งใจแล้ว
3: ค่ะที่บ้านนี่มีมาใช้สิทธิ์ได้กี่คนคะ
7: สี่คนพ่อแม่ลูกสองคน
3: ไปพร้อมกันเลยไหมคะ
7: ลูกเขาแยกเรียนไปแล้ว
3: ค่ะค
7: ่ะมาช่วงไหนก็ไม่ทราบแต่ว่าพ่อแม่จะไปก่อนพ่อแม่จะไปก่อน
3: ค่ะ
4: สี่เสียงของท่านวินัยเนี่ยมีคนไปเคาะประตูบ้านมั้งไหมเนี่ยถือว่าหลายคนในบ้านเนี่ยสี่คนเนี่ย
3: มีผู้สมัครไป
4: ไปหาเสียงจงเจาะจงไหมครับท่านอาจารย์ถามจริงๆครับ
7: ก็มีรถในหมู่บ้านนะครับแต่ก็ไม่ได้
3: รถแห่อะไรนี
4: ้โอ้ พราะเดี๋ยวนี
7: ้ในหมู่บ้าน
4: เดี๋ยวนี้เคาะประตูไม่ค่อยเจอนะแต่ก่อนที่เดินถึงประตูบ้านนะท่านนะแต่ก
3: ่
4: อน
3: ไม่ทันเคาะเลย
7: ถึงใช้รถ
3: เพราะถ้าเคาะนี่คงแบบหาสิ่งได้ไม่ทั่ว
4: แต่ที่ผมมาอาทิตย์นึงครับท่านผมไม่เห็นที่ไปยืนตามสี่แยกอ่ะไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์อยู่ที่นั่นเนี่ยได้เห็นไหมครับบรรยากาศเหมือนสสท่าน
7: ได้ยิน
4: มีเหมือนกันเน
7: า
4: ะ
7: ก็คึกคักนะ
3: เขตบางกะปิก็คึกคักนะ
4: เ
3: ป็นเขตแบบ
7: คึกคักครับ
3: คึกคักนะก็เรียกว่าพี่วินัยนี่ก็ไปใช้สิทธิ์ทุกครั้งเลยใช่ไหมคะจะเลือกตั้งสสเลือกตั้งผู้ว่ากทม
7: เลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งเล็กก็ไปหมดแล้วครับ
3: ไปหมดเลยนะ
7: คะต้องไปใช้สิทธิ์ไปใช้สิทธิ
3: ์ค่ะแล้วกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสกครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างคะถ้าเปรียบเทียบกับครั้งที่แล้ว
7: ผมก็ว่าก็ตื่นตัวนะคนตื่นตัวยิ่งแบบยิ่งที่อาทิตย์ที่แล้วมาเนี่ยทุกอย่างมันก็เร่งรีบนะครับก็รวบรัดกันนะครับก็พยายามจะปิดจ็อบกันผมว่าคราวนี้ก็ไม่แพ้ครับอื่นๆหรอกนะครับครับก็อยากจะเรียนเชิญนะครับท
3: าง
7: กรุงเทพมหานครมีประมาณ50เขตเนี่ยเขตไหนก็ตามแต่ท่านอยู่เขตไหนก็ตามแต่นะครับก็ท่านอย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับท่านใช้สิทธิ์แล้วก็ท่านก็จะท่านก็จะได้รับความอะไรอ่ะต้องความสำเร็จจากในใจของท่านว่าท่านอยากจะได้คนนั้นอยากจะได้คนนี้นะครับไปใช้สิทธิ์
3: ถามพี่วินัยนิดนึงในฐานะที่เป็นคนกทมนะคะแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ตั้งทุกครั้งเนี่ยปัญหาของกรุงเทพมหานครที่อยากจะให้ผู้ว่าคนใหม่แก้ไขหรือว่าให้ความสำคัญเนี่ยคิดว่ามีเรื่องอะไรบ้างคะหลักๆที่เราความสำคัญ
7: ผมก็ยังมีเท่าที่ทราบก็ยังมีปัญหาน้ำท่วมน้ำรอระบายอะไรต่างๆนี่นะครับรถการจราจรติดขัดอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาเรื้อรังมาผมว่าในตั้งครั้งนี้ก็คงจะไม่ว่าท่านในท่านนี้ก็คงจะเอาประเด็นนี้เข้าไปช่วยในการแก้ไขปัญหานี้นะครับเพราะว่ามันก็ขลักขังมาพอสมควรนะครับอยากจะให้ประชาชนชาว50เขตของกทมได้อยู่ดีกินดีแล้วก
3: ็
7: จะพวกเราเนี่ยรักกทมอยู่แล้วนะครับรักกทมรักประเทศไทยอยู่แล้วอยากจะให้อยู่กันอย่างมีความสุขพอสมควรไม่ต้องถึง 100% หรอกนะครับเอาให้มันมีความสุขกันพอประมาณก็โอเคแล้ว
3: ค่ะ
7: นะครับแต่ตอนนี้เวลาที่ปัญหาต่างๆมากมายนี่มันเป็นปัญหาเรื่องดังมาจากสมัยก่อนนะครับเขาก็แก้กันมาเรื่อยๆแก้กันมาเรื่อยๆทีนี้ก็มันก็คงจะดีขึ้นในอนาคตผมหวังว่าอย่างนั้นนะ
3: ค่ะแต่เราก็เห็นพัฒนาของกรุงเทพมหานครเนาะในฐานะที่เราอยู่กรุงเทพเนี่ยอย่างพี่วินัยก็อยู่บางกะปิตรงนี้มากี่ปีแล้วคะเนี่ย
7: อยู่มา40กว่าปีแล้ว
3: 40กว่าปี
7: ค่ะ22
3: เนี่ยสมัยก่อนนู้นเนี่ยนะก็เรียกอะไรบางกะปิยังเป็นทุ่งบางกะปิ
4: ใช่แล้วก็น้ำท่วมตลอดนะท่านนะแต่ก่อนนะ
3: สมัยก่อนเป็นไงคะแถวนั้น
7: ปี26เนี่ยผมอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่แถววัดศรีบุญเรืองเนี่ย
3: โอ
7: ้ค่ะเปิดประตูรถไม่ได้เลย
3: ครับ
7: ท่วมสมัยท่วมช่วงครั้งนั้นเนี่ยหมู่บ้านเสรีบางแหงเนี่ยยุคนั้นเป็นยุคที่สาหัสสากรร
3: จ
7: ์แต่ผมก็เห็นนะครับว่ามันการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้มันก็ดีกว่าเก่านะครับแต่สี่แยกลำสาหัสแล้วก็มันค่อยดีขึ้น
3: เราค่อยๆดีขึ้นนะเมื่อก่อนโอ้หนักหนาสาหัสจริง
7: ๆใช่
3: ค่ะค่ะ
4: ท่านลูกหลานที่บ่นก็ไม่ต้องบ่นนะเพราะดูท่านอาจารย์วินัยเนี่ยท่านพบมาหมดแล้วนะครับท่านบอกว่าวันนี้บางกะปิดีขึ้นตั้งเยอะนะครับผมก็มาเจอตั้งแต่ปี29ครับอาจารย์อยู่ที่นั่นที่แฟลตคลองจันทน์เนาะเราก็เห็นโดนน้ำท่วมตลอดนั่นนะครับแต่ไม่ก่อนก็ต้องผ่านกันมานะครับ
7: ต้องแก้โจทย์กันหน่อยแล้วคราวนี้ต้องแก้โจทย์
4: ใช่ครับ
7: มันมีนะครับผม
3: ครับ
7: ผม
3: ขอบคุณมากค่ะวินัย
7: คร
3: ับ ค่ะสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะคุณวินัยพันธุรักษ์นะคะถือว่าเป็นคนกรุงเทพนะคะที่ไปใช้สิทธิ์ทุกครั้งแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมกับสกในวันพรุ่งนี้กันให้มากๆนะคะตามที่ทางกกต.ได้คาดหวังเอาไว้
4: 70%
3: ให้เท่ากับการเลือกตั้
4: ง
3: สส.
4: สส.
3: นะคะ
4: ครับผม
3: แต่ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ย60กว่าเปอร์เซ็นต
4: ์
3: นะคะก็เอาเป็นว่าถ้านะคะฝนฟ้าเป็นใจก็ขอให้ไปตกช่วงค่ำๆแล้วกันอย่าเพิ่งตกในช่วง
4: วันนี
3: ้ไปลงคะแนนนะ
4: วันนี้มาบางจุดอีกแล้วได้ข่าวนะครับเมื่อกี้ดูจากเพื่อน
3: จัดรายการเสร็จก็ครึ้มๆมาแล้วนะคะ
4: ใช่ครับ
3: แปลกนะฝนเนี่ยเป็นฝนชอบตกช่วงเย็นฝนราชการหลังเลิกงานอะไรอย่างนี้เป็นต้น
4: เดือดร้อนกับโรงเรียน
3: แต่วันนี้วันหยุดนะวันเสาร์นะฝนหยุดสักวันได้ไหมพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเลยค่ะแม่ก็ห้ามไม่ได้นะเราก็ต้องปรับตัวแล้วกันใครที่จะจากบ้านก็พกร่มพกเสื้อกันฝนไว้ให้ดีแล้วกันนะคะจะขับรถขับราก็ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุกันด้วย
4: ค
3: ่ะยังพอมีเวลานะคะมีประเด็นกฎหมายนิดนึงนะคะที่ได้ตั้งเรื่องเอาไว้คือที่ดินนค3
4: ครับ
3: มีนะฮะนค3
4: ครับ
3: ที่ดินนส3กอนี
4: ่เป็นที่ดินประเภทหนึ่งนะครับถ้าเราเคยได้ยินนะสมรัฐการนิคมสร้างตนเอง
3: นคคือนิคม
4: นิคมสร้างตนเอง
3: ค่ะ
4: นะครับถ้าสค1นส3เนี่ยเป็นประมวลที่ดิน
3: ค่ะ
4: นะครับอันนี้เป็นนิคมสร้างตนเอง
3: ค่ะ
4: เป็นกรณีที่ชาวบ้านสมัยก่อนเขาจัดสรรที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ทำกิน
3: ค่ะ
4: นะครับเพื่อทำการที่อยู่อาศัยและก็ทำการเกษตรเน้นนะครับที่อยู่อาศัยและทำการเกษตรนะครับต้องไปขึ้นทะเบียนสมัยก่อนไปสังกัดอยู่กับกรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทยนะครับต่อมาได้โอนภารกิจนะครับเมื่อมีการปฏิรูปราชการใน2545นะครับก็มีการตั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เลยย้ายกรมประชาสงเคราะห์มาเป็นครบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิภาพหรือสักอย่างเนาะมาไว้ที่กระทรวงพม.
3: ค่ะ
4: นะครับแต่ว่าเอกสารเก่าก็ยังเป็นเรื่องของนค1ก็คือคนที่ไม่มีที่ทำกินแต่ก่อนก็ไปขึ้นทะเบียนนะครับรัฐก็จะจัดที่ดินที่รัฐที่ตัวของรัฐเองนั้นนะครับไม่ได้ใช้หรือที่ดินที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นป่าสมบูรณ์นะครับจัดสรรมาให้ชาวบ้านได้ทำเป็นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยนะครับเมื่อเข้าไปแล้วก็ได้นค1ก่อนนะครับพอได้แจ้งความประสงค์ปุ๊บก็ได้นค1ก่อนพอได้นค1มาปรากฏว่านะครับมาเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาอยู่ทำกินนะครับแล้วก็ปลูกทำการเกษตรหลังจากนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะคนนึงได้ไม่เกิน50ไร่นะครับไอ้พวกนค3เนี่ยก็ครอบครองแล้วจะมีค่าใช้จ่ายนะครับแปลงละไร่ไม่เกิน200บาทนะครับก็จะช่วยกันออกเงินให้กับรัฐในการที่รัฐเข้าไปทำการจัดแปลงนะครับจัดแปลงปลูกไถปลูกที่ดินนะครับเพื่อให้เป็นที่อยู่ได้พอได้นค1มาแล้วได้จ่ายเงินตามจำนวนที่รัฐแจ้งความประสงค์นะครับซึ่งไม่เยอะมากนะครับหลังจากนั้นจึงได้นค3ครับนค3ก็คือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินนิคมสร้างตนเองหรือนิคมเพื่อการเลี้ยงชีพเนี่ยครับพอได้นค3แล้วคราวนี้ก็ยึดถือครอบครองและทำประโยชน์ครับอยู่ต่อได้เลยนะครับไอ้นค3ตรงนี้ของสมรัฐขายไม่ได้นะขายไม่ได้นะครับเขาโอนได้เฉพาะมรดกอย่างเดียวและโอนมรดกนี่ก็โอนแปลกเนาะมีลูก 4-5 คนคุณต้องไปตกลงกันเองนะว่าจะให้ลูกคนไหนได
3: ้เอาได้คนเดียว
4: นค3คนเดียว
3: ต้องไปชื่อคนเดียว
4: ชื่อคนเดียวครับ
3: รวมไม่ได้
4: ส่วนการได้ทำประโยชน์แล้วจะแบ่งกันกี่คนเรื่องของคุณแต่ไม่ใช่รับมรดกแบบจัดการมรดกน
3: ะ
4: ให้จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่นี่หัวหน้าผู้ปกครองนิคมแล้วก็สอบสวนเสร็จก็มอบให้คนนี้ซึ่งคนนั้นก็ต้องมีความพร้อมในการทำมาหากินด้านเกษตรด้วยนะครับหลังจากเมื่อได้นค3มาแล้วหากประสงค์จะไปออกโฉนดก็ไปออกได้นะครับไปออกโฉนดแบบรายบุคคลไหมเฉพาะรายไหมก็ไปออกตามประมวลกฎหมายที่ดินไปแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินว่าเราได้นค3แล้วเราอยากออกโฉนดนะครับแล้วก็หลังหรือจะออกแบบมีการเดินสำรวจรังวัดทั้งประเทศไหมกรมที่ดินประกาศปีนี้จะเดินสำรวจรังวัดในเขตที่มีการสร้างนิคมตนเองเนี่ยครับก็ไปยื่นสำรวจรังวัดนั้นด้วยก็ได้เพราะการยื่นสองตัวบทสองตัวนี้ค่าใช้จ่ายต่างกันถ้ายื่นแบบเฉพาะรายก็จะมีค่าสำรวจรังวัดเนี่ยนะครับประมาณ 3,000 5,000 7,000 อันนั้นต้องจ่ายเองใช่มั้ยครับแต่ถ้าเดินสำรวจแบบสำรวจตามทั้งประเทศที่มีการประกาศเดินสำรวจเนี่ยก็ประมาณสัก60บาทหรือ100บาทเนี่ยกว่าๆนี่ก็จะได้โฉนดแล้วเมื่อได้โฉนดมาแล้วคราวนี้แหละทำอะไรก็ได้แต่ในโฉนดห้ามโอน5ปีนะในโฉนดห้ามโอน5ปีในขณะที่เป็นนค3ในขณะที่เป็นโฉนดที่ดิน
3: สปกมั้ยคะ
4: ไม่เหมือนโฉนดสปกเนี่ยอันนั้นขายไม่ได้แต่คราวนี้พอเป็นนค3เนี่ยมีสิทธิ์เหมือนกรรมสิทธิ์เลยอันนั้นเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3: อ
4: ันนี้ก็โฉนดที่ดินจริง
3: ๆค
4: ่
3: ะ
4: ไม่ใช่โฉนดสปกเพราะสปกเขียนว่าโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมยังมีโฉนดแบบนั้นอยู
3: ่
4: แต่นี่คือโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินเลยนะครับสามารถขายจำนองอะไรได้และที่สำคัญในระหว่างห้ามโอน5ปียึดไม่ได้นะครับไปเป็นหนี้คนอื่นยึดไม่ได้นะครับหน่วยงานต่างๆยึดไม่ได้
3: ไม่รู้ว่าทั่วประเทศยัง
4: มี
3: ที่ดินประเภทนี้เยอะไหม
4: มีครับสงขลาสตูลก็มีรัตภูมิบ้านผมก็ยังมีอยู่นะสมัยก่อน
3: ค
4: ือสมมติคนที่มาจากถิ่นอื่นนะครับย้ายถิ่นฐานหรือคนที่ตรงนั้นไม่มีที่ทำกินก็เรียกนิคมสร้างตนเองในสมัยก่อนนะครับแล้วก็เป็นนิคมเพื่อการเลี้ยงชีพนี่แหละครับป
3: ั
4: จจุบันก็มีกทช คณะคตช.ไอ้คทช.คณะกรรมการจัดที่ดินของรัฐนะครับก็มาช่วยทำเรื่องพวกนี้อีกทางนึงเหมือนกัน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับอันนั้นก็คือถ้าเห็นโฉนดพวกนี้ก็ไม่ต้องกังวลเนาะถ้าเป็นโฉนดที่มาจากนค3เนี่ยก็ถือว่าเป็นโฉนดแต่ดูหลัง5ปีอย่างเดียวพ้นหรือยัง5ปีถ้ายังไม่พ้นอย่าเพิ่งไปซื
3: ้อ
4: นะครับไปซื้อมาก็ทำอะไรไม่ได้โอนไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าผิดเงื่อนไขถ้าเป็นนค3หรือโฉนดที่ดินก็มีสิทธิ์ถูกเอาคืนนะครับคุณสมรัตน
3: ์ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นก็ต้องคนที่ได้แล้วก็ต้องเก็บรักษาแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะครับ
3: ค่ะเอาละค่ะก็วันนี้เราไม่ได้เปิดสายนะเพราะว
4: ่
3: าวันนี้ก็เราจะมีเรื่องคุยุนะเยอะนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เลือกตั้งพวกกทมและสกแล้วก็เลือกตั้งที่เมืองพัทยาด้วยนะคะก็เชิญชวนอีกครั้งออกไปใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นนะคะสำหรับวันนี้รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนดิฉันสุภรัตน์นาคคุณนำแล้วก็ท่านณรงค์ศิรสรรค์รองอธิบดีอัยการภาค9ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่ง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง3กรกฎาคมนี
8: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง3กรกฎาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลติยาพันยางเทียนรายงาน
1: องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีการบริหารผลิตภัณฑ์นมคงคลังหมดอายุ 2.4 ล้านหีบเตรียมเดินหน้าทำลายหรือแปรสภาพเป็นปุ๋ยและอาหารสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดภาระค่าคลังสินค้าและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรโคนม
9: นางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ชี้แจงการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมหมดอายุจำนวน 2.4 ล้านหีบของอสค.โดยชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเป็นนมหมดอายุแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาจำหน่ายเพื่อการบริโภคได้อีกแนวทางการบริหารจัดการจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลโดยอาจดำเนินการจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดเช่นการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์หรือดำเนินการทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องที่ต้องไม่กลับสู่การบริโภคของประชาชนยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดถือถึงประโยชน์ขององค์กรเกษตรกรและประเทศชาติเป็นสำคัญพร้อมขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและทุกความห่วงใยที่มีต่ออสค.และเกษตรกรโคนมไทยชวนันท์มาลีรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงการตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่ช่วยระบายผลผลิตส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: นายกอบทวนดำพันธุ์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานพันธุ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตโดยประสานความร่วมมือระหว่างลงสู่ทำค้ามะพร้าวตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับบริษัทนิ่มทองแท้โคโคนัทจำกัดอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่สุราษฎร์ธานีจำนวน500,000 ลูกซึ่งปัจจุบันลงในพื้นที่ตำบลบางใบไม้และบริเวณใกล้เคียงมะพร้าวค้างสต็อกอยู่ประมาณ500,000 ลูกผลมาจากปริมาณผลิตที่ออกสู่ตลาดต่อเนื่องทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีคาดว่าการดึงอุปสงค์จากผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มการแข่งขันในการรับซื้อส่งผลดีต่อระดับราคาสินค้ามะพร้าวที่เกษตรกรได้รับในพื้นที่พร้อมเร่งขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจะตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นใน

ที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกันเพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

ระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระศุกร์ที่17 สิงหาคม 2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกสนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่ส่วนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กๆแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมโสรีกรมหมื่นสุทนารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10 กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87 ตัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ภาคหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสา28 ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบตีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งว่าทรงยศสุภาษิตโบราณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมากกว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมแต่ยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมครบธงชาติ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: เพราะ1พลังของท่านคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยปกป้องสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด26มิถุนายนนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาสวมเสื้อสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศร่วมทำความดีเพื่อครอบครัวและชุมชนของเรามารวมพลังไทยให้เป็น1เดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติด#วันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มาเปลี่ยนพลังสีขาวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทั่วแผ่นดินด้วยกันนะครับ
2: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: มหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จันทร์นี้ไปก็จะรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวจากวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ2569กระทรวงเมืองชุมเหตุจัดกิจกรรมฝึกอาชีพสุขใจสไตล์วัยเก่าส่งเสริมผู้สูงอายุสร้างรายได้และความสุขในชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คว้ารางวัลซิลเวอร์อวอร์ดในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี2569ประธานรัฐสภาประกาศสู้ยาเสพติด4มิติป้องกันบำบัดปราบปรามแก้กฎหมายเดินหน้าโครงการรวมพลังรักษาทาแก้ปัญหาแบบบูรณาการสกุตชีพปลอมระบาดรัฐบาลสั่งเข้มตรวจสอบป้องกันอันตรายเด็กรัฐบาลเผยรายได้สะสมส่งออกกัญชามูลค่ากว่า 2.5 พันล้านบาทเตรียมเชื่อมระบบกรมการแพทย์แผนไทยและกรมศุลกากรรองรับส่งออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ2569วันที่26มิถุนายน2569ที่ผ่านมาณโรงแรมเกสโก้บุรีรัมย์ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ2569พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อการบริหารจัดการระบบโลจิสติกเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมครั้งนี้จัดในรูปแบบประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนพัฒนาระบบโลจิสติกของสหกรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกสามารถนำไปใช้ในการลดต้นทุนการผลิตและการขนส่งรวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาระบบโลจิสติกของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนางสาวบงกตทรเกตอินนักวิชาการสหกรณ์จำกัดผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.บุรีรัมย์จำกัดสหกรณ์การเกษตรสตึกจำกัดสหกรณ์พัฒนาประชากรชุมชนหนองไทรจำกัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งสิ้น40คนบรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยความตั้งใจและความร่วมมือจากทุกฝ่ายสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ในการพัฒนาระบบการผลิตและการขนส่งเพื่อยกระดับบริหารจัดการสหกรณ์ให้เป็นต้นแบบที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปเทศบาลเมืองชุมเหตุจัดกิจกรรมฝึกอาชีพสุขใจสไตล์วัยเก่าส่งเสริมผู้สูงอายุสร้างรายได้และความสุขในชุมชนร้อยตำรวจตรีสมชายพิรมชาตินายกสมตีเมืองชุมเหตุเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอาชีพสุขใจสไตล์วัยเก่าภายใต้โครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระหว่างวันระหว่างวัยในชุมชนครั้งที่3ซึ่งเทศบาลเมืองชุมเหตุจัดขึ้นร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์นักอเนกประสงค์เทศบาลเมืองชุมเหตุจังหวัดบุรีรัมย์ภายในงานได้รับเกียรติจากนางเจริญศรีวงศ์สมผู้อำนวยการศูนย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชุมเหตุประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่ศูนย์ กรมพลังสตรีและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมครั้งนี้มีนางวิภาณีนครศรีเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการทำเหรียญโปรยทานจากสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมสามารถฝึกปฏิบัติจริงสร้างสรรค์งานฝีมือที่สวยงามใช้เป็นของชำร่วยในงานบุญงานบวชหรือเพื่อสร้างรายได้เสริมบรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้มและความสุขใจของผู้สูงอายุที่ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างวัยในชุมชนสะท้อนถึงความใส่ใจของเทศบาลเมืองชุมเหตุในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความสุขและมีคุณค่าในสังคมอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คว้ารางวัลซิลเวอร์อะวอร์ดในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี2569เมื่อวันที่26มิถุนายน2569ณห้องบางกอกคอนเวนชั่นชั้น22โรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เบิร์กกรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีเจโทปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัล Thailand Research Expo 2026 Award ระดับ Silver Award พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาทภายในพิธีปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี2569รางวัลดังกล่าวถือเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่สะท้อนถึงศักยภาพด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนการออกแบบและนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพโดดเด่นและสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของคณาจารย์นักวิจัยบุคลากรและทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันผลักดันผลงานวิจัยสู่ระดับประเทศสู่เวทีระดับประเทศสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านพร้อมมุ่งมั่นสานต่อการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยและสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมต่อไปประธานรัฐสภาประกาศสู้ยาเสพติด4มิติป้องกันบำบัดปราบปรามแก้กฎหมายเดินหน้าโครงการรวมพลังรักษาทาแก้ปัญหาแบบรุนแรงนายโสภณสารัมประธานรัฐสภากล่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดปี2569เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาว่าในฐานะเป็นประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ต่อสู้กับการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่เป็นส.ส. 3-4 ปีที่ต่อสู้กับเรื่องดังกล่าวได้เห็นปัญหาและมีกระบวนการในการแก้ไข4มิติคือ 1. ป้องกันการเสพและเสพซ้ำโดยทำชุมชนให้เข้มแข็ง 2. หากเยาวชนติดยาเสพติดจะมีกระบวนการส่งบำบัดรักษาฟื้นฟู 3. กระบวนการปราบปราม 4. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนายโสภณกล่าวอีกว่าฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังอย่างที่กำลังดำเนินโครงการรวมพลังรักษาทาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการสกุตที่ปลอมระบาดรัฐบาลสั่งเข้มตรวจสอบป้องกันอันตรายเด็กวันที่27มิถุนายน2559นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานข้อการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบเร่งเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยจากของเล่นสกุตที่ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กและเยาวชนหลังมีรายงานจากต่างประเทศว่าพบสินค้าลอกเลียนแบบที่ไม่มียี่ห้อและไม่ระบุแหล่งผลิตมีสารเคมีปนเปื้อนเกินมาตรฐานความปลอดภัยนางสาวสุภมาศระบุว่าได้มอบหมายให้ทีมงานและผู้บริหารสคบร่วมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอเพื่อยกระดับการตรวจสอบและกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์โดยย้ำว่าของเล่นที่เด็กหยิบจับหรือบีบเล่นทุกวันต้องปลอดภัยตั้งแต่ชิ้นแรกที่ถึงมือด้านความเสี่ยงแบ่งเป็น2ประเภทหลัก1ด้านสารเคมีสกุชชี่ที่ผลิตจากวัสดุเกรดต่ำอาจมีสารตกค้าง เมื่อสูดดมต่อเนื่องทำให้ระคายเคืองและกระทบระบบทางเดินหายใจส่องได้อุบัติเหตุสกุชี่ที่ออกแบบให้เหมือนอาหารเช่นโดนัทหรือคัพเค้กอาจทำให้เด็กเล็กเข้าใจผิดและนำเข้าปากเสี่ยงอุดทางเดินหายใจถึงขั้นเสียชีวิตสคบย้ำว่ามีกฎหมายรองรับได้แก่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ที่กำหนดให้สินค้าควบคุมฉลากต้องมีข้อมูลภาษาไทยชัดเจนและพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพ.ศ. 2551ที่บังคับให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้ขายต้องร่วมรับผิดชอบหากสินค้าสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคนอกจากนี้รัฐมนตรีสุภมาศยังแนะนำผู้ปกครองให้ตรวจสอบของเล่นก่อนซื้อโดยเลือกซื้อสินค้าที่มีฉลากภาษาไทยระบุชื่อผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าและมีเครื่องหมายมาตรฐานม.อ.ก.หากพบกลิ่นฉุนหรือกลิ่นน้ำหอมแรงผิดปกติควรหลีกเลี่ยงพร้อมเตือนให้ทำความสะอาดสกุชี่สม่ำเสมอและหากพบการฉีกขาดหรือขึ้นราให้ทิ้งทันทีประชาชนที่พบสินค้าที่ไม่ปลอดภัยสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศรัฐบาลเข้มงวดตรวจสอบสกุชี่ปลอมหลังพบเสี่ยงสารเคมีและอุบัติเหตุพร้อมย้ำให้

การอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTEM Next กับระบบ National Single Window หรือ NSW ของกรมศุลกากรเพื่อรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งกัญชาหรือแบบพพ32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบกลางของประเทศสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการส่งออกปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสมกว่า 2,566 ล้านบาทและมีปริมาณการส่งออกสะสมกว่า 21,658 กิโลกรัมสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุมนางสาวพลเรศกล่าวว่าเมื่อเชื่อมโยงระบบแล้วเสร็จผู้ประกอบการจะสามารถยื่นคำขอแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งกัญชาหรือแบบพพ32ผ่านระบบ DTEM Next ได้อย่างครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลจากเดิมที่ต้องจัดเตรียมเอกสารกระดาษและยื่นเอกสารด้วยตนเองทุกข้อมูลจะถูกส่งต่อไปสู่ระบบ Nation Single Window หรือ NSW ของกรมศุลกากรโดยอัตโนมัติช่วยลดภาระด้านเอกสารลดขั้นตอนการดำเนินงานเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลป้องกันการปลอมแปลงเอกสารและสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานได้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันกรมการแพทย์แผนไทยมีการออกแบบพพ32เฉลี่ยประมาณ100ถึง200ฉบับต่อเดือนการพัฒนาระบบดังกล่าวคาดว่าจะช่วยลดการใช้เอกสารกระดาษได้มากกว่า 1,200 ถึง 2,400 ฉบับต่อปีพร้อมลดภาระค่าใช้จ่ายและการเดินทางของผู้ประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุญาตโดยลดระยะเวลาการดำเนินการจากเดิมประมาณ 5-7 วันทำการซึ่งรวมขั้นตอนการจัดส่งและรับเอกสารในรูปแบบกระดาษเหลือเพียง 1-2 วันทำการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการส่งออกและบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นต่อไปเป็นข่าวบริการและประกวดราคาค่ะกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและชาวสวนหากพบปัญหาเกี่ยวกับดินในการเพาะปลูกสามารถติดต่อขอคำปรึกษาและรับคำแนะนำด้านการจัดการดินเพื่อการเกษตรได้โดยตรงจากกรมพัฒนาที่ดินที่จะสอบถามได้ที่สายด่วน1760หรือเพื่อคุยกับ AI แชทบอทน้องดินดีเพื่อนคู่คิดด้านดินและการเกษตรผ่านช่องทาง LINE ID แอดดินดีเพียงเพิ่มเพื่อนก็สามารถใช้งานได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเกษตรกรแก้ไขปัญหาดินและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนกรมทางหลวงชนบทบุรีรัมย์จะดำเนินการขายท่อตลาดวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน233รายการโดยวิธีประมูลด้วยวาจาราคาประมูลเริ่มต้นที่ 39,520 บาทกำหนดเวลาและสถานที่วันที่6กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จณแขวงทางหลวงชลบุรีรัมย์เลขที่441ถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำผู้ที่จะเข้าประมูลด้วยวาจาสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและขอดูวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานดังกล่าวได้ที่แขวงทางหลวงชลบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044611502ในวันเวลาราชการต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเตือนผู้ปกครองและสถานศึกษาหลังพบการระบาดของโรคมือเท้าปากเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีที่การสัมผัสสารคัดหลั่งเช่นน้ำมูกน้ำลายอุจจาระและน้ำเหลืองจากตุ่มพองรวมถึงการใช้ของเล่นหรือสิ่งของร่วมกันอาการที่ควรระวังมีไข้อ่อนเพลียเจ็บคอตุ่มน้ำใสหรือแผลในปากตุ่มแดงหรือตุ่มน้ำที่มือและเท้าอาการรุนแรงต้องรีบพบแพทย์ไข้สูงซึมหอบเหนื่อยอาเจียนมากและเปล่งกระตุกวิธีป้องกันที่ได้ผลล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนหากมีไข้หรือตุ่มต้องหยุดเรียนห้ามซื้อยารับประทานเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radio.prd.go.th จบข่าวเร็วดีของสากลบรรณาธิการอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าววันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของการปราบยาเสพติดครับนายกประกาศเดินหน้าปราบยาเสพติดเต็มกำลังชวนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดพ่อแม่พี่น้องครับที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีนั้นเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกครับโดยประเทศไทยเราครับในฐานะเป็นประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังครับทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำว่ารัฐบาลนั้นกำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภาระที่สำคัญและเร่งด่วนและในปีนี้ครับจะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมครับพร้อมกันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นขอให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดร่วมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยหากพี่น้องประชาชนครับพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนของท่านสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส1386ย้ำ1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้ประเทศไทยของเราปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องการค้ากันบ้างครับรองนายกสุภจีนำทีมไทยแลนด์เจรจา EU เดินหน้าเร่งปิดดีล FTA ไทย EU หนุนการค้าการลงทุนและขยายโอกาสสินค้าเกษตรไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์นำคณะทีมไทยแลนด์เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมครับเพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงของสหภาพยุโรปหรือ EU ครับเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ไทย EU ให้มีความคืบหน้าครับพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างกันระหว่างไทยและ EU ครับโดยการหารือในครั้งนี้ครับมุ่งสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวโดยให้ความสำคัญกับการเปิดตลาดสินค้าและการลงทุนอย่างสมดุลควบคู่กับการคำนึงถึงมาตรการด้านสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวเพื่อจะรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรพี่น้องชาวไทยครับรวมไปถึงผู้ประกอบการ SME และภาคธุรกิจของประเทศครับปัจจุบันครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทาง EU หรือว่าสหภาพยุโรปนั้นเป็นคู่ค้าอันดับ4ของประเทศไทยโดยในปีที่ผ่านมาครับ2568มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ไทยเราครับได้ดุลการค้าสินค้าเกษตรกับสหภาพยุโรปกว่า940ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าไทยครับโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่าง2ฝ่ายในอนาคตครับทั้งนี้ครับกระทรวงพาณิชย์นั้นยืนยันนะครับว่าเดินหน้าเจรจา FTA ไทย EU อย่างเต็มที่เต็มความสามารถครับเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยขยายตลาดส่งออกและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในระยะยาวอีกด้วยครับ จากเรื่องการค้าการลงทุนมาดูกันที่ไทยช่วยไทยกันบ้างครับกระทรวงมหาดไทยสานต่อไทยช่วยไทยเฟส2พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าครองชีพผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนโดยทางกรมการปกครองครับได้สานต่อโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพในระยะที่2หรือว่าเฟส2ครับหลังจากที่ในเฟสแรกนั้นประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นกว่า 3,000 รายการครับโดยเป็นการจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศครับช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มการเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมครับขยายการดำเนินงานต่อเนื่องในเดือนหน้าเลยครับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนปีนี้ครับในทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ครับรวมจำนวน7ครั้งครับพี่น้องประชาชนมาต่อกันที่ข่าวสำคัญในเรื่องต่อไปกันบ้างครับสำนักพระราชวังขอแจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่านครับสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง3ทุ่มครับแบ่งเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันครับช่วงเวลาที่1ครับคือ8โมงเช้าถึง10โมงช่วงที่2ครับ11โมงครึ่งถึง4โมงเย็นและช่วงที่3ครับ2ทุ่มถึง3ทุ่มครับซึ่งประชาชนนั้นต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดหน้าพระลานจุดคัดกรองนั้นจะปิดในเวลา2ทุ่มนะครับโดยเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดสำหรับการแต่งกายครับขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษครับงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติเลยครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงบ่าย 3:30 น.โดยเข้าทางประตูมณีนพรัตน์ครับและผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับจากนั้นขอให้นักท่องเที่ยวเดินออกทางถนนจักรีจรัญผ่านประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวซ้ายหน้าหอรัศดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเดินออกพระบรมมหาราชวังทางประตูวิมานเทเวศครับมาต่อกันที่ข่าวดีๆของประเทศไทยกันบ้างครับเป็นความภูมิใจในเรื่องการท่องเที่ยวครับเกาะสมุยครับที่เกาะสมุยนั้นมีอะไรเกาะสมุยคว้าอันดับหนึ่งเกาะที่ดีที่สุดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี2026ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องราวดีๆของประเทศไทยครับรัฐบาลชื่นชมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่คว้าอันดับหนึ่งในหมวดเกาะที่ดีที่สุดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในรางวัลTravel Plus Leisure Luxury Award 2026ครับนิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งครับสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกด้วยมาตรฐานการบริการระดับลักชัวรี่ควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ครับนอกจากรางวัลชนะเลิศในประเภทเกาะที่ดีที่สุดนะครับหรือว่า Best Island แล้วนะครับสถานประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยครับยังได้รับรางวัลอื่นๆในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันนี้มาครองได้สำเร็จนะครับได้แก่ ในประเภทของรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดหรือว่า Base Airport นั้นท่าอากาศยานนานาชาติสมุยครับสมุย International Airport ครับคว้าอันดับที่2ของสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเป็นรองแค่ที่เดียวครับคือสนามบินชางงีของสิงคโปร์เท่านั้นครับชี้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์การออกแบบที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารครับประเภทต่อมาคือรางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับหรือว่า Base Beach Plus Island Resort in Thailand ครับโดยโรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยนั้นพาเรตกันติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งด้วยกันครับตอกย้ำความเป็น Destination หรือว่าจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนระดับ High End นั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องดีๆที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับประเทศไทยเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับการที่ประเทศไทยเรานั้นได้รับการรับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569เรื่องนี้นับเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศครับการประชุมนี้ครับทรงเกียรติสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับในฐานะสมาชิกที่มีบทบาทในประชาคมการเงินโลกประเทศไทยเรานั้นมีประสบการณ์ยาวนานด้านการเป็นผู้นำในระดับของภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตำแหน่งที่ตั้งยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าในอาเซียนนั้นประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยครับทำให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเป็นเวทีแสดงถึงความมุ่งมั่นของไทยในด้านนวัตกรรมความยั่งยืนและการเติบโตอย่างทั่วถึงเราตั้งตารอต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกให้มาสัมผัสอัธยาศัยไมตรีของคนไทยพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอนาคตของระบบการเงินโลกและการพัฒนาครับที่ผ่านมาครับเมื่อปี34หรือว่า2534นั้นประเทศไทยเราได้รับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของ IMF ครับและกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งแรกครับนับเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับที่แสดงถึงบทบาทที่เติบโตขึ้นของประเทศบนเวทีเศรษฐกิจโลกและในอีกกว่า30ปีต่อมานะครับหรือว่าปัจจุบันการประชุมครั้งนี้ก็ได้หวนกลับมาจากที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคีความเป็นผู้นำระดับภูมิภาคและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการเจรจาเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สะท้อนถึงบทบาทใหม่ของไทยในฐานะเจ้าภาพอีกครั้งสะท้อนถึงความร่วมมือในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องและความพร้อมในการอำนวยความสะดวกต่อความร่วมมือระดับสูงของประชาคมโลกครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

ทำสัญญาขายฝากที่ดินนะคะเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าที่อยู่อาศัยนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขายที่ว่าด้วยการขายฝากคุ้มครองแล้วเนี่ยยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพุทธศักราช2562คุ้มครองเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะเพิ่มภาระให้กับผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนนะคะเพิ่มขึ้นด้วยกล่าวคือจะต้องทำนิติกรรมสัญญาให้ถูกต้องตามแบบซึ่งไปที่สำนักงานที่ดินแล้วเขาจะมีแบบให้ทำนะคะตามแบบแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง

หลังจากนั้นนะคะเมื่อจะครบกำหนดระยะเวลาถ่ายไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่มากกว่า6เดือนนะคะผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนเนี่ยมีภาระที่จะต้องแจ้งผู้ซื้อฝากก็คือเราเนี่ยให้ทราบเป็นหนังสือโดยการส่งลงทะเบียนไปรษณีย์พร้อมสัญญาขายฝากนะคะให้ทราบถึงจำนวนสินไถ่แล้วก็กำหนดระยะเวลาขายพร้อมกับแนบสัญญาขายฝากให้เราทราบด้วย

ถ้าในทุนไม่แจ้งให้เราทราบนะคะทำเป็นเพิกเฉยผลก็คือเราสามารถที่จะไถ่ถอนที่ดินตรงนี้ได้หลังจากพ้นกำหนดระยะสัญญาไปอีก6เดือนนะคะก็คือเป็นการขยายระยะเวลาไถ่ให้เราอีก6เดือนนอกจากนี้นะคะถ้าเรามีพืชผลบนที่ดินที่ขายฝากนะคะตัวผู้ซื้อฝากเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นนะคะอย่างเช่นเราปลูกแตงโมไว้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวแตงโมในที่ดินของเราได้นะคะแม้ว่าเราจะทำที่ดินตรงนั้นหลุดไปแล้วนะคะก็สามารถไปเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน6เดือนนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกกกต.ยืนยันความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสสหรัฐส่งทีมตอบสนองภัยพิบัติไปยังเวเนซุเอลาเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายความสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเยือนสาธารณรัฐคาซัคสถานว่าการเดินทางครั้งนี้มีเป้าหมายยกระดับความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยได้หารือกับประธานาธิบดีและรัฐมนตรีของคาซัคสถานซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือในหลายด้านพร้อมผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับภูมิภาคเอเชียกลางส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซนายสีหศักดิ์กล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ทุกฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
2: ข้อตกลงเบื้องต้นที่เราหวังว่าจะไปสู่ข้อตกลงสันติภาพที่ผ่านมาการทำสงครามระหว่างกันเนี่ยมันไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นอะไรที่ชาคมโลกเนี่ยมีความคาดหวังว่าที่จบลงกันเนี่ยมีการปฏิบัติตามนั้นมีการลดยุติความรุนแรงแล้วก็ไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนนะครับเราอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกตินะครับแล้วก็คิดว่ามันต้องช่วงนี้มันก็ต้องใช้ตกลงกันยังไงก็ขอให้ทำตามนั้นถ้าเกิดสถานการณ์มันยังมีความไม่แน่นอนสูงเรื่องพลังงานราคาพลังงานมันก็มีผลได้รับผลกระทบนะครับ
1: ขณะที่กรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศพร้อมขอให้ติดตามข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่ตื่นตระหนกกับกระแสข่าวที่ยังไม่ชัดเจนส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสยืนยันว่ายังคงดำเนินต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซส์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนณ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยนายยศนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและการสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพหรือเมกาไดเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2
4: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่เนื่องจากคณะกรรมการชุดใหญ่มีข้อจำกัดด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงได้มีการดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนว่ากระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสูงสุด
5: การใช้จ่ายเงินโดยเฉพาะในโครงการบทที่2นะครับว่าจะโครงการลักษณะไหนประมาณไหนมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรเดี๋ยวเราแล้วก็เรามีการตั้งอนุกรรมการมาช่วยพิจารณากันรองก่อนจะมาถึงตัวกรรมการด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีคนนอกเยอะนะครับเพื่อให้มั่นใจแหละว่าเราการกรองเนี่ยเหนือที่จริงๆคือความโปร่งใสนะครับเพื่อให้มาช่วยกันคณะกรรมการอีกทีว่าคณะกรรมการอาจจะไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญครบถ้วนทุกเรื่องก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแทนเยอะ
4: นอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2นั้นทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาบ้างแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่จะต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเล่นสกุชชี่หลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชนนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกูชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมายมอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทั้งนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเตรียมทำลายหรือแปรสภาพผลิตภัณฑ์นมคงคลังหมดอายุ 2,400,000 หีบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรโคนมนางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมหมดอายุจำนวน 2,400,000 หีบของอสค.ว่าขอขอบคุณความห่วงใยที่สังคมให้ความสนใจต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาของอสค.ซึ่งอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมคงคลังโดยชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเป็นนมที่หมดอายุแล้วไม่ใช่นมที่ใกล้หมดอายุหรือยังสามารถบริโภคได้ โดยแนวทางการบริหารจัดการจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลโดยอาจดำเนินการจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดเช่นการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์หรือดำเนินการทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องที่ต้องไม่กลับเข้าสู่การบริโภคของประชาชนโดยเด็ดขาดการปล่อยให้สินค้าหมดอายุค้างสต็อกต่อไปย่อมก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านคลังสินค้าการบริหารจัดการและค่าทำลายเพิ่มขึ้นโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอสคสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้มีความพร้อมเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา133หน่วยเรียบร้อยแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์ 4,400,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทั้งนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมกันออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันที
6: เราผ่านขั้นตอนการสืบเลือกตั้งแล้วนะครับขอให้ท่านช่วยกันออกมาสังเกตการเลือกตั้งครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสังเกตกระบวนการเลือกตั้งการกระทำตัวหมายเลือกตั้งของผู้สมัครหรือผู้ใดก็ตามนะครับรวมถึงสังเกตกระบวนการลงคะแนนการนับคะแนนนะครับหากท่านมีข้อสงสัยมีประเด็นใดที่อาจจะไม่ชอบมาพากลหรือได้ผิดสังเกตนะครับท่านสามารถทักท้วงทักท้านนะครับของท่านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะครับ
1: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็ใช้ได้บัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยรองรับผู้ใช้สิทธิ์กว่า 4,400,000 คนและเตรียมอำนวยความสะดวกประชาชนทุกด้าน
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดการเลือกตั้งร่วมกับคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลและผู้บริหารสำนักงานเขตพระนครว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยได้เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4.4 ล้านคนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดตั้งหน่วยเลือกตั้งรวม 6,668 หน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงและในวันเลือกตั้งยังเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่บัตรหมดอายุสูญหายหรือชำรุดตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาหน้าสำนักงานเขตทั้ง50เขตและจุดบริการด่วนรวม19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้า พื่อรวบรวมและประมวลผลคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจอแสดงผลบริเวณลานคนเมืองและสำนักงานเขตทั้งนี้กรุงเทพมหานครตั้งเป้าประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้แล้วเสร็จภายในเวลา22นาฬิกาของวันเลือกตั้งดลภาสุภารัตน์สมบัติรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการรับมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยาน
8: ายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับนายสิทธิโชติอินทรวิเศษและนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งในโอกาสเดินทางติดตามบรรยากาศการรับมอบบัตรเลือกตั้งเมืองพัทยาพร้อมรับฟังแนวทางในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรมนอกจากนี้มีคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่2เข้าร่วมสังเกตการจัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเผยถึงความพร้อมในการเลือกตั้งเมืองพัทยาปี69ว่ามีความพร้อม 100%ซึ่งการจัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 79,416 คนโดยเมืองพัทยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4เขตการเลือกตั้งแบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น113หน่วยเลือกตั้งโดยมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจำนวน5คนและผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน67คนทั้งนี้ให้ผู้ประกอบการในพื้น

0: ร่วมกับชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานได้ทำการตรวจค้นและสกัดจับผู้โดยสารชายสัญชาติตุรกีที่เดินทางมาจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลซึ่งจากการตรวจสอบสัมภาระพบยาเสพติดให้โทษประเภท2โคคาอีนน้ำหนักรวมกว่า12กิโลกรัมมูลค่าประมาณ36ล้านบาทซุกซ่อนอำพรางอยู่ภายในถุงกาแฟและบรรจุภัณฑ์ช็อกโกแลตเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลจับกุมเครือข่ายต่อไปสำหรับสถิติการจับกุมยาเสพติดตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงปัจจุบันพบว่ามีมูลค่ารวมกว่า692ล้านบาทโดยพบการลักลอบผ่านพัสดุไปรษณีย์ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 76.6 และมีแนวโน้มการนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่เพิ่มขึ้นทางกรมศุลกากรจึงได้เร่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดด้วยการใช้เทคโนโลยีและสุนัขตรวจค้นในการคัดกรองอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการข่าวกรองร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาดศาลทุจริตภาค9อนุญาตปล่อยชั่วคราวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินผู้สมัครเข้ารับราชการตำแหน่งอาสารักษาดินแดนให้ได้บรรจุ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดนหรืออส.3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็น 900,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นได้ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาติดตามการสอบสวนด้วยตนเองพร้อมเปิดเผยว่าการสอบปากคำในครั้งนี้เป็นการสอบเพิ่มเติมในรายละเอียดของคดีโดยผู้ต้องหายังไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ที่เป็นสาระสำคัญส่วนประเด็นที่อาจเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อข้อมูลมีความชัดเจนโดยล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 น.ที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากศาลเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซงพยานหลักฐานศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวเข้ามาคุมขังได้ธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวง DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลัง

0: แห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการสหรัฐส่งทีมตอบสนองภัยพิบัติทั้งสิ้น250คนซึ่งจะรวมถึงหน่วยค้นและกู้ภัยพิเศษจำนวน3ทีมที่ประกอบด้วยนักดับเพลิงแพทย์เจ้าหน้าที่กู้ภัยวิศวกรโครงสร้างและสุนัขค้นหาจำนวน18ตัวพร้อมด้วยอุปกรณ์ค้นหาและกู้ภัยไปยังเวเนซุเอลาเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในพื้นที่ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย900รายและสูญหายกว่า 50,000 คนทางนี้รัฐบาลสหรัฐได้ส่งเรือรบ2ลำเครื่องบินลำเลียงเฮลิคอปเตอร์พร้อมความช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังเวเนซุเอลาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะที่กองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในลาตินอเมริกาและแคริบเบียนให้คำมั่นว่าจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในเวเนซุเอลากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการโจมตีรอบล่าสุดของสหรัฐที่มุ่งเป้าทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอย่างจงแจ้งข้อความที่ทางการอิหร่านมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐรายงานว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐโจมตีโรงเก็บขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมทั้งสถานีเรดาร์ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่โดรนของอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 83 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 นาที
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ธนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับเสาร์ที่27มิถุนายน2569ผมณถนนชูเมืองนะครับทีมงานห้องส่งวันนี้นะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับคุณสายชนนิสังและทุนชัยคำรอดอยู่ที่ห้องส่งขอบคุณมากนะครับที่เชื่อมส่งสัญญาณให้เราได้พูดคุยกันนะครับทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณากรซิมพิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลในช่วงค่ำนะเย็นถึงค่ำที่ผ่านมาก็ยังมีฝนอยู่นะครับเตือนกันอยู่เสมอเป็นกำลังใจให้กันอยู่เสมอสำหรับคนที่ใช้เส้นทางในช่วงเจอกับเรื่องของฝนนะครับระหว่างทางก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับมีโอกาสได้พักก็แวะไปก่อนนะแวะพักข้างทางนะรอฝนซาแล้วก็ค่อยกลับนะส่วนที่คนที่จำเป็นต้องเดินทางก็มีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับไปเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอดเส้นทางการเดินทางนะครับเข้าถึงจุดมุ่งหมายไปสู่จุดมุ่งหมายโดยสวัสดิภาพนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในค่ำวันนี้นะก่อนอื่นต้องขออภัยก่อนอื่นต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะครับผมไม่ได้มานั่งที่ห้องส่งนะครับนะฮะติดฝนอยู่เหมือนกันเลยต้องใช้การโฟนอินเข้ามาที่ห้องนะใช้โฟนอินเข้ามาที่ห้องส่งออกอากาศนะครับติดฝนครับฝนตกอยู่ก็เลยใช้การโฟนอินขออภัยนะครับเริ่มต้นข่าวดีของการแข่งขันนักกีฬาไทยนะฮะคือการแข่งขันจักรยานก่อนนะครับเริ่มต้นที่การแข่งขันจักรยานเสือภูเขานะรายการจักรยานชิงแชมป์เอเชีย2026ที่อุซเบกิสถานนะครับเราคว้าเหรียญนะครับอีกรายการหนึ่งก็จะเป็นการแข่งขัน BMX ที่อินโดนีเซียเราก็คว้าเหรียญ2รายการนี่เราคว้าเหรียญนะฮะยิ้มแป้นกันเลยทีเดียวสำหรับพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับท่านก็เตรียมนักกีฬานะโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานนะครับแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายนะครับไปตั้งแต่23มิถุนายนแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้าย27มิถุนายนมีมิสเตอร์โรเบิร์ตฮอฟเนอร์จูเนียร์แล้วก็เสรีเรืองสิรินะครับผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับก็ผลการแข่งขันวันนี้เรามีพลสิริสิริมงคลนะครับแล้วก็ทางด้านของวัชรกรอ่อนทุลีนะน้องนักปั่น2คนในทีมชาติไทยนะโชว์ฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องนะครับจากคู่แข่ง44คน14ประเทศผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ4คนสุดท้ายทั้งคู่นะครับซึ่งเกมการแข่งขันนะครับในรอบชิงชนะเลิศระยะทางเพียงเก็บ160เมตรปรากฏว่าภูลสิริสิริมงคลของเรานะสวมวิญญาณหัวใจนักสู้ออกสตาร์ทได้ดีขึ้นนำแล้วก็นำแบบม้วนเดียวเลยนะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะฮะคว้าเหรียญทองที่3ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะต่อจากเพชรนะครับวิภาวีดีคาเบเลสนะครับนะฮะน้องเพชรวิภาวีดีคาเบสได้คาเบเลสนะครับที่คว้าแชมป์ไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ทางด้านของเมตาสิทธิ์บุญเสน่ห์นะครับที่ได้ก่อนหน้านั้น2เหรียญทองจากดาวฮิวนะวันนี้โตมอนหรือว่าภูลสิรินะครับก็คว้าอีก1เหรียญทองนะเป็นเหรียญทองที่3นะครับสำหรับนักกีฬาไทยนะครับจากการแข่งขันนะครับก็หลังจากที่โตมอนคว้าแชมป์นะครับแล้วก็ได้เหรียญทองไปนะเป็นเหรียญที่3ของรายการนะครับแล้วก็เหรียญเงินนะเป็นของซิงซูเซโฮจากเกาหลีใต้นะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของริยาดฮาคิมบินลุกมานจากสิงคโปร์นะครับวัชรกรเสียจังหวะนะครับวัชรพรนะฮะเสียจังหวะลื่นล้มในช่วง100เมตรแรกนะครับก็พยายามไล่สปินเข้ามานะครับจบอันดับที่4นะครับนี่คือผลการแข่งขันก็ถือว่าเยี่ยมยอดสำหรับการแข่งขันของนักกีฬาไทยในประเภทเสือภูเขาทีมชาติไทยนะครับที่คว้ามา3เหรียญทองคว้าอันดับที่3ของการแข่งขันของเอเชียนะนะโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนที่ได้มาถึง10เหรียญทอง8เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงอันดับที่2ทีมชาติญี่ปุ่น3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงนะครับส่วนเจ้าภาพอุซเบกิสถานอันดับที่4นะครับ1เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับส่วนการแข่งขันเอเชียนเกมนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีการแข่งขันจักรยานประเภทดาวฮิลและคอร์สคอนทรีเอลิมิเนเตอร์นะครับนักกีฬาไทยก็ไม่สามารถไปแข่งขันได้เพราะไม่มีก็ทำให้โอกาสคว้าเหรียญลุ้นเหรียญของเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นก็พลาดไปนะฮะเสียดายนะครับเพราะว่า2รายการเนี่ยนะทั้งคอร์สคอนทรีแล้วก็ดาวฮิลเราก็มีความแข็งแกร่งนะครับ ส่วนอีกรายการหนึ่งนะครับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็ส่งนักกีฬาจักรยาน BFF ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับไปแข่งขันก็มีโกเมสสุขประเสริฐนะครับพุทธภูมินาคแป้นนะครับแล้วก็มีชุติการกิจวานิชเสถียรแล้วก็หาไทยเพชรใจสว่างนะครับมีโค้ชก็คือฮาวิเครฟกับนนทกรอินโคกสูงเดินทางไปแข่งขัน BMX นานาชาติรายการบันยูวังกิซูเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับวันนี้วันแรกนะครับ27-28มิถุนายนเป็นการแข่งขันระดับ C1 นะเก็บคะแนนสะสมระดับโลกนะมีผลต่อโควต้าโอลิมปิกเกมนะครับที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งการแข่งขันในวันนี้นักกีฬาของเราก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงทุกคนเลยนะครับเอโกเมสก็มาทำให้แฟนจักรยานผิดหวังนะครับว่าเหรียญทองในรุ่นประชาชนชายมาครองตามคาดนะครับส่วนโอมพุทธภูมินะครับก็ปั่นช่วงแรกนะก็นำมาก่อนนะแต่ว่าโดนนักปั่นจากอินโดนีเซียนะมาแซงในช่วงสุดท้ายก่อนเข้าเส้นนะครับได้เหรียญทองแดงในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีฟ้าชุติการได้เหรียญเงินในรุ่นประเภทประชาชนหญิงนะครับส่วนขวัญหทัยเพชรก็ได้เหรียญเงินในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเช่นเดียวกันนะครับก็ผลงานของทีม BMX ชุดเอเชียนเกมคว้ามา1เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับเป็นการเปิดหัวนะได้ดีนะในการแข่งขันวันแรกนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันระดับ C1 เช่นเดียวกันนะครับพรุ่งนี้ยังมีการแข่งขันอีก1วันนะครับมาทั้งโกเมสพุทธภูมิชุติการแล้วก็หทัยเพชรก็ได้มีโอกาสได้ลุ้นต่อในวันพรุ่งนี้อีก1วันนะครับยังอยู่เรื่องของจักรยานนะครับว่ากันที่จักรยานกันต่อนะสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสุริกิติ์ประจำปี2569สนามที่4แข่งขันการ 26-28 มิถุนายน2569ที่สนามเวโรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นะครับซึ่งการแข่งขันวันนี้27มิถุนายนนะครับมีการชิงชัยกันเยอะนะครับ17เหรียญทองทุกการแข่งขันของสมาคมกีฬาจักรยานถ่ายทอดสดทาง Thailand Cycling Association และก็ TCA Channel นะครับแล้วก็ YouTube TCA Channel นะครับก็ติดตามกันได้แล้วก็ไปเชียร์ที่ขอบสนามให้กำลังใจนักกีฬากันนะครับผลการแข่งขันที่น่าสนใจ Time Trial 1กม.บุคคลหญิงที่1เป็นนัทพรอภิโมกนะครับนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับเข้าที่1นะครับสังกัดทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนช์เชียงใหม่นะครับที่2อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยเช่นเดียวกันนะครับจากพราม19แล้วก็อภิสราศรีมงคลก็ได้อันดับ1ในรุ่น U23 ด้วยนะครับที่3เป็นพิญญารัตน์หนองแก้วนะฮะจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับจากนั้นในรุ่นทรามไทรเอ้า1กม.บุคคลชายที่1เป็นภูวดลโคตรพรหมนะครับจากราชนาวีนะครับคว้าแชมป์ไปนะฮะแล้วก็ที่2นี่เป็นกระดกพันนะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกินะครับส่วนการแข่งขันในประเภทอื่นๆนะประชาชนชายออมเนียมนะครับทางด้านของวรุษแปรกระโทกจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ที่1นะครับแล้วก็ในรุ่นอื่นๆการแข่งขันในประเภทต่างๆนะครับติดตามผลการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับ www.thaicycling.or.th นะครับส่วนการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่7:30 นมีการชิงชัยเหรียญกันนะฮะเหรียญทองถึง25เหรียญทองนะครับช่องทางในการชมได้ก็อย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับในเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานนะฮะช่อง YouTube TCA Channel นะครับติดตามกันได้นะครับจากจักรยานนะครับไปดูเรื่องของเทควันโดนะฮะนี่ก็ทีมสำคัญของเราทีมกีฬาสำคัญของเรานะครับที่เตรียมลุ้นเอเชียนเกมนะครับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนะครับนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะครับก็เตรียมนักกีฬาเทควันโดชุดใหญ่เลยนะครับไปแข่งขันรายการที่เกาหลีใต้ครับที่เมืองซุนซอนนะครับ2รายการนะครับซุนซอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series นะครับ 16-17 กรกฎาคมต่อเนื่องไปแข่งขันรายการชุนซอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพนะครับต่อเนื่องกันเลย 18-22 กรกฎาคมนะฮะชุดใหญ่หมดเลยนะของเรานะไปแข่งขันรายการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทียนชื่อเนี่ยสัชิการทองจันนี่นะฮะนัทมนต์วาสนานะครับไปแข่งขันบัลลังก์ทัพทิมแดงเนี่ยนะทางด้านของธนภูมิเฟื่องน้อยนะครับรอชมกันนะครับรายการนี้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งธนพรแซ่โจดีนะครับแจ็ควูเซอร์เมเซอร์นะครับนะ เป็นการแข่งขันในวันรายการแรกก่อนนะฮะแล้วก็รายการที่2คือชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแข่งต่อเนื่องกันนะครับเป็นการแข่งขันประเภทต่อสู้ประเภทบุคคลนะครับนักกีฬาของเราก็ชุดใหญ่นะไปแข่งขันกันนะครับก็รอนะฮะทุกรายการที่เราไปแข่งขันรอชมรอเชียร์เลยนะครับเราตั้งความหวังคว้าเหรียญทั้ง2รายการนะครับซึ่งสมาคมคว้าเหรียญตั้งเป้าไว้2รายการที่แข่งขันต่อเนื่องกันนะฮะรายการละ1เหรียญทองนะฮะแต่ว่าเรื่องของกติกาต่างๆนะครับระบบการตัดสินเรื่องของกติกาที่เปลี่ยนไปก็อาจจะต้องเรียนรู้นะจะต้องเรียนรู้เรื่องของกติกาใหม่ด้วยนะฮะอาจจะเกรงกันบ้างนะครับก็รอเชียร์นักกีฬาไทยว่าทุกคนก็พยายามที่จะทำอย่างเต็มที่เพื่อผลงานและคว้าเหรียญมาฝากคนไทยให้ได้นะครับนี่คือเทควันโดของเราที่ไปลุยแข่งขันในศึกต่างประเทศนะครับนะเป็นกำลังใจให้กับทีมเทควันโดของไทยครับจากเทควันโดไปดูเรื่องของกอล์ฟครับกอล์ฟ LPGA รายการ Major KPMG Women PGA Championship นะครับรายการ KPMG Women PGA Championship นะที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันที่2นะครับโปรของเราที่ทำผลงานดีก็คือประพังกรธวัฒนกิจนะครับทำ4อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้1โบกี้สกอร์รวมนะครับ5อันเดอร์พา139อยู่อันดับที่8ร่วมนะครับจบรอบ2นะครับทำผลงานดีที่สุดของนักกอล์ฟไทยนะครับส่วนโปรจีนนะครับจิโน่อาทิยาทิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกนะครับเก็บมาอีก1อันเดอร์พาสกอร์รวม4อันเดอร์พา140อยู่ที่อันดับ11ร่วมนะครับก็นะครับผ่านวันแรกนะฮะก็ผ่านการตัดตัวนะครับนะส่วนผู้นำนะครับเป็นทางด้านของอีนายุนจากเกาหลีใต้นะครับนำเดียวเลยนะฮะ12อันเดอร์พาร์นะครับแล้วก็มีทางด้านของรายูฮารินคิมแคลิมนะสองสาวเกาหลีใต้ที่ตามมานะครับแล้วก็มีฮาเซฮาตาอุกะจากโปรญี่ปุ่นแล้วก็บรูคแฮริงตันนะครับจากแคนาดาบรูคแฮนเดอร์สันนะครับจากแคนาดานะฮะนี่คือที่2ร่วมอีกนะครับแล้วก็เนลลี่คอร์ต้านะครับอยู่ที่6ร่วมนะครับก็ตามหลังกันอยู่นะครับนักกีฬาของเราหลายๆคนนะผ่านรอบ2นะผ่านการตัดตัวก็ยังมีทั้งของโปรเมียปาจารีอนันต์ฤกาลนะครับโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำนะครับอยู่ที่30และ55ตามลำดับนะครับส่วนที่ไม่ผ่านการตัดตัวโปรพราวชนะตีวรรณแสนโปรฮัตสุวิชาวินิจฉัยธรรมนะครับโปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับโปรเมเอเรียจุธานุการโปรโมโมริยาจุธานุการและโปรจัสมินธิดาภาสวรรณปุระนะที่ขอถอนตัวนะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟนะครับส่วนเรื่องสาวไทยได้คู่แข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับในการแข่งขันเทนนิสนะครับฝ่ายจัดการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษนะครับบอกถึงผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันประเภทเดี่ยวนะครับซึ่งผลการแข่งขันประกบคู่นะฮะของนักเทนนิสสาวไทยที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันเทนนิสหญิงเดี่ยวในวิมเบิลดัน2คนรอบแรกนะครับรวงข้าวลันนาธาราฤดีมือ95ของโลกเจอกับลิลลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมือ83ของโลกนะครับขณะที่ไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับมือ164ของโลกที่ผ่านรอบคัดเลือกมาได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบแมนดรอนะฮะรอบแรกเจอศึกหนักเจอกับมาย่าสวาลันสก้ามือ21ของโลกแล้วก็มือวาง20ของรายการจากโปแลนด์ครับนาทีนี้เจอใครก็ได้ได้เชียร์สาวไทยเลยนะครับสำหรับการแข่งขันเทนนิสรายการใหญ่วิมเบิลดันนะครับยังอยู่กับเรื่องของสาวสาวที่มีกองเชียร์ตามเยอะสุดในขณะนี้นั่นก็คือทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็ทางด้านของวอลเลย์บอลสาวไทยก็รับอัดฉีดไปแล้วนะครับในการแข่งขันสนามที่2ที่ผ่านมานะครับก็แมตละล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะซึ่งคุณพิษโพธารามิกเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่จัสนะครับแล้วก็โมโนนะมอบเหรียญมอบเงินสนับสนุน2ล้านบาทแรกนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขัน VNL 2026สนามที่2แล้วก็ประกาศเพิ่มเงินอัดฉีดนะครับสนามที่3เบิ้ลเลยนะฮะ2เท่านะเป็นชัยชนะนัดละ2ล้านบาทนะฮะซึ่งคุณพิษก็บอกว่าเชื่อมั่นนะว่าสาวไทยจะทำผลงานได้ดีและต่อยอดจากสนามที่2ที่ผ่านมานะครับอัดฉีดนะจากเดิมแมตช์ละ1ล้านบาทเป็นแมตช์ละ2ล้านบาทให้ทีมไทยนะคว้าชัยชนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ซึ่งจะแข่งขันกันนะครับ 8-13 กรกฎาคม2569ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งสนามที่ญี่ปุ่นนะครับ แนนครับทัดดาวนึกแจ้งนะตบสาวไทยยอมรับว่าเป็นสนามแข่งขันที่สุดท้าทายสุดหนักสุดเลยนะเพราะเจอกับ4ทีมระดับท็อปของโลกนะครับนะฮะ4ทีมระดับท็อปไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีนะครับนะสนามที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเป็นงานหนักเลยนะครับแนนทัดดาวบอกว่ามือท็อปชนะเลยนะฮะเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายของทีมคืออยากจะชนะให้มากที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่าทีมของเราเป็นระบบทีมที่กำลังดีขึ้นจากสนามแรกพอสนามที่2ทุกอย่างก็เริ่มลงตัวแล้วก็ดีขึ้นเราทำงานอย่างหนักนะครับประชุมแล้วก็เตรียมระบบการฝึกซ้อมของเรานะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับจะเข้มข้นกว่าเดิมนะครับเพราะเราต้องไปเจอกับทีมระดับท็อปของตารางนะครับเตรียมตัวแข่งขันอย่างเข้มข้นทุกด้านนะครับเทคนิคแท็กติกสภาพร่างกายเพราะสนามที่3เป็นสนามสุดท้ายของรอบแรกร่างกายใช้งานมาเยอะกว่าสนามก่อนๆดังนั้นเราต้องศึกษาอย่างทุกอย่างนะครับการเล่นเวทนะครับการเพิ่มเติมพลังดูแลร่างกายให้ดีที่สุดนะครับซึ่งผลงานของทีมชาติไทยนะผ่านไป2สนามแข่งมาแล้ว8นัดเก็บได้9คะแนนจากการคว้าชัยชนะ2นัดอยู่ที่14ของตารางนะครับอยู่ที่14ของตารางนะครับโปรแกรมนะครับย้ำให้คุณผู้ฟังรอเชียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3 8กรกฎาคมไทยเจอกับสหรัฐ9กรกฎาคมไทยเจอกับญี่ปุ่น11กรกฎาคมไทยเจอกับบราซิลและ12กรกฎาคมไทยเจอกับตุรกีนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลอีกรายการหนึ่งนะครับเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Men Cup นะครับรายการนี้แข่งกันที่กาตาร์นะครับก็เป็นการแข่งขันระหว่างทีมอินโดนีเซียแชมป์ซีเกม12สมัยนะครับเจอกับทีมของโอมานนะครับทีมอันดับที่78ของโลกนะฮะอยู่ท้ายตารางนะครับถ้าอินโดนีเซียชนะไทยจะไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองแชมป์เลิศนะครับแล้วก็เป็นปรากฏว่าอินโดนีเซียเหนือกว่าชนะโอมานไป3ต่อ1เซตนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับ AVC Men Cup รอบแรกสายบีนัดที่5นัดสุดท้ายที่เมืองอาเมตาบักประเทศอินเดียขออภัยอินเดียนะครับไม่ใช่กาตาร์นะอีกสนามหนึ่งแข่งกาตาร์นะสายนี้แข่งประเทศที่ประเทศอินเดียนะครับทำให้อินโดนีเซียเป็นที่2ของสายนะครับแซงไทยไปอยู่ที่2ของสายหล่นให้ไทยหล่นอยู่ที่3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ นะครับส่วนในสายนี้ที่1นะครับเป็นเกาหลีใต้ที่ชนะกาตาร์3ต่อ1เซตนะครับเป็นที่1ของสายก็ทำให้ทั้งเกาหลีใต้และอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ นะครับอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนเกาหลีใต้ที่ชากาตามาก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันนะครับอินโดนีเซียเจออินเดียนะฮะในเจ้าภาพในรอบรองส่วนทางด้านของเกาหลีใต้นะฮะเจอกับทางด้านของบาเรนนะในรอบรองแข่งพรุ่งนี้ขณะที่ไทยครับจบเป็นอันดับที่3ของสาย B เท่านั้นเองนะครับก็จะลงแข่งขันเจอกับที่3สาย A คือคาซัคสถานในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อจัดอันดับอันดับ5ถึงอันดับที่6ต่อไปนะครับนะฮะเราจะแข่งขันชิงอันดับที่5อันดับที่6เจอกับคาซัคสถานนะครับก็ลุ้นกันนะครับแล้วก็มีกาตาร์นะฮะเจอกับโอมานนะฮะในกลุ่มที่จะเจอกับอันดับชิงอันดับที่5 6นะฮะนะครับแล้วก็กาตาร์โอเจอโอมานนะครับพรุ่งนี้ก็รอติดตามกันนะนะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการอายุ18ปีนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลปรินเซสคัพนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะ Princess Cup South East ASEAN อายุ18ปีนะครับก็ได้ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้รอบจัดอันดับนะครับนะทางด้านของฮ่องกงเจอกับมาเลเซียนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางด้านของกีกิสถานเจอกับออสเตรเลียนะครับที่การที่สนามเทอร์มินอล21นครราชสีมานะครับเวียดนามเจอกับอินโดนีเซียและคู่ไทยเนี่ยนะครับเจอกับทางด้านของฟิลิปปินส์ในเวลา19นาฬิกานะครับซึ่งรอลุ้นกันนะมีการถ่ายทอดสดทางช่องทางของทูวิชั่นนาวเชียร์กันนะครับไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะครับในรอบรองชนะเลิศซึ่งคู่แข่งขันที่ผ่านไปนะครับตั้งแต่รอบจับอันดับนะครับนะฮะก็เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบนะคู่แข่งขันที่จบไปนะครับก็มีฮ่องกงก่อนนะครับฮ่องกงเนี่ยในการแข่งขันนะครับฮ่องกงชนะมาเลเซียในการแข่งขันรอบจัดอันดับวอลเลย์บอลปรินเซสครับยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีรอบชิงแชมป์แห่งอาเซียนที่เทอร์มินอล21โดยฮ่องกงชนะมาเลเซีย3ต่อ0เซตนะครับนะฮ่องกงจะไปรอเจอกับผู้ชนะระหว่างคีกิสถานและออสเตรเลียที่จะแข่งขันกันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าคู่นี้นะเป็นชัยชนะของ ออสเตรเลียนะครับเอาชนะคีร์กีสถานไป3-2เซตนะครับนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบจัดอันดับกันนะครับในการแข่งวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายของการแข่งขันออสเตรเลียจะไปแข่งขันจริงที่5ที่6กับฮ่องกงนะครับนะก็รอลุ้นกันในรอบแรกนี่เคยเจอกันมาแล้วคู่นี้นะถ้าผมจำไม่ผิดเคยเจอกันมาแล้วนะครับนะครับเคยเจอกันมาแล้วแล้วเป็นทางด้านของฮ่องกงชนะมา3-1เซตนะครับแล้วก็7จัดอันดับ 7-8 เนี่ยเป็นคีร์กีสถานนะครับเจอกับมาเลเซียนะครับและส่วนรอบรองจบไปเมื่อสักครู่นะครับเวียดนามชนะอินโดนีเซียไป3-2เซตนะครับผ่านเข้าชิงเฉลยปรินเซนครับรุ่นยุวชนหญิงอายุ18ปีชิงแชมป์อาเซียนที่นครราชสีมานะจะเจอกับใครล่ะครับไทยแชมป์เก่าหรือว่าฟิลิปปินส์นะคู่เวลา 19:00 นนะครับท้ายรายการมาติดตามเรื่องของฟุตบอลโลกกันนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสเปนชนะอุรุกวัย1-0นะครับคว้าแชมป์กลุ่ม H ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับโดยได้ประตูชัยนะครับจากการหม่งทำประตูการยิงทำประตูของอเล็กบาเอน่านาทีที่42นะทำให้สเปนมี7คะแนนนะครับชนะ2-1เข้ารอบแชมป์กลุ่มนะครับขณะที่จอมโหดนะครับอุรุกวัยเหลือ10คนด้วยนะครับอากูสตินคาโนบิโอเจอใบแดงนะครับจบอันดับที่3เสมอ2แพ้1มี2แต้มไม่เพียงพอนะครับที่จะได้ลุ้นเป็นทีมอันดับที่3ดีที่สุดตกรอบนะไปอีก1ทีมนะครับอีกทีมหนึ่งนะสร้างบริษัทเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จครับเคปทาวน์นะครับเสมอกับซาอุดิอาระเบีย0-0นะครับจบอันดับที่2ของกลุ่มมี3แต้มจากผลเสมอทั้ง3นัดเข้ารอบตามสเปนนะครับส่วนซาอุดิอาระเบียนะครับเสมอ2แพ้1มี2แต้มกลับบ้านเช่นเดียวกันนะครับการเสมอของขออภัยเคปเวิร์ดนะฮะไม่ใช่เคปทาวน์เคปเวิร์ดนะฮะสร้างบริษัทเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกครั้งแรกนะของเขานะจากการเดบิวต์ครั้งแรกของฟุตบอลโลกนะเสมอสเปน0-0เสมออุรุกวัย2-2เสมอซาอุดิอาระเบีย0-0โอ้3นัด3แต้มนะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์อันดับที่2ของกลุ่ม H นะครับไปเจอกับใครเนี่ยผมดูอยู่น่าจะเจอกับอาร์เจนตินานะฮะหลังจากนี้คือกำไรล้วนๆแล้วนะครับเฟิร์ดนะครับก็กำไรล้วนๆแล้วนะนะครับคู่อื่นๆนะครับนะฝรั่งเศสเนี่ยที่เข้ารอบไปแล้วนะฮะชนะนอร์เวย์นะฮะ4-1ครับอุสมันเดเบเล่นะยิงแฮตทริกเร็วที่สุดในฟุตบอลโลกครับในครึ่งแรก3 ประตูเลยนะครับนะฮะแล้วก็อีกลูกหนึ่งเป็นเตเชเร่ดูเอนะครับในครึ่งหลัง 4-1 นะครับนอร์เวย์ตีไข่แตกได้จากเลโธอาร์ตการ์ดนะครับในครึ่งแรกนะครับก็ทำให้ทางด้านของฝรั่งเศสชนะนอร์เวย์4-1นะครับตราไก่ฝรั่งเศสนะฮะ9 คะแนนเต็มนะครับจบอันดับที่1ของกลุ่มนะครับนะฮะส่วนนอร์เวย์นะนะก็เป็นที่2ของกลุ่มนะฮะไปเจอกับไอวอรี่โกสนะครับในรอบ32ทีมสุดท้ายเส้นทางของฝรั่งเศสถ้าผ่านนะมีเยอรมันรออยู่เหมือนกันนะนะครับอย่างที่บอกครับ32นาทีฮัทริกแรกที่ทางด้านของเดเมเล่ยิงใส่นอร์เวย์นะครับ32นาทีก็ถือว่าเป็นสถิติเลยนะครับนะแล้วก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของแมตช์ออฟเดอะแมตช์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับส่วนอิรักครับเมื่อวานนี้หมดสภาพเลยนะครับแพ้เซเนกัล0-5นะครับเรบินซูอาร่าเนี่ยเจอใบแดงไปด้วยนะครับนี่เป็นกองหลังท่าเรือที่เล่นในลีกไทยคนเดียวนะครับไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับลงเล่นแค่10นาทีมั้งนะเจอใบแดงนะครับแล้วก็เป็นเซเนกัลชนะอิรัก5-0นะครับนะเซเนกัลก็คว้า3แต้มนะครับก็ลุ้นเข้ารอบในฐานะทีมอันดับที่3ดีที่สุดใน8ทีมแรกนะครับรอลุ้นกันต่อไปนะครับนะฮะฝรั่งเศสนอร์เวย์เซเนกัลนะรอนะครับเข้ารอบนะฮะเซเนกัลรอลุ้นนะฮะอย่างที่บอกนะครับฝรั่งเศสกับนอร์เวย์เข้ารอบไปแล้วนะครับแล้วก็คู่อื่นๆนะครับที่แข่งขันกันนะครับเบลเยียมชนะนิวซีแลนด์5-1นะฮะเลียนโดทอสซาได้ยิง2 ประตูเควินเดบรอยอีก1 ประตูนะฮะโรมานูโลกากูอีก1 ประตูนะฮะแล้วก็มีอเล็กซิสเซเลเมเกเกอร์นะอีก1 ประตูก็ยิงประตูเยอะมากนะเบลเยียมชนะนิวซีแลนด์5-1นะครับก็นะครับรอลุ้นเข้ารอบต่อนะอียิปต์นะเสมออิหร่าน1-1นะครับสรุปกลุ่มนี้เนี่ยเบลเยียมนะเป็นอันดับ1นะของกลุ่มอียิปต์ที่2ของกลุ่มส่วนอิหร่านนะรอลุ้นเนี่ยเป็นทีมอันดับที่3ดีที่สุดนะครับโอ้โหนะสุดยอดจริงๆนี่คือฟุตบอลโลกให้ชมกันเรื่อยๆนะครับตามเชียร์กันนะครับใครเข้ารอบใครตกรอบนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
4: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินณพุทธมณฑลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทัพนักเตะอียิปต์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา19นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสากยะทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ณศูนย์สงเคราะห์บ้านเกาะแก้วรวมใจรักอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569น้อมนำพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจมาสานต่อภารกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุและเด็กเล็กซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวชื่นชมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาที่ได้มาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมอาคารสถานที่และมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจสะท้อนถึงพลังความสามัคคีที่พร้อมผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตเคียงคู่ชุมชนและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดทั้งวันประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสาย
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารพร้อมเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางสาวปนัดดาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำดีนำทีมตั้งโรงครัวทำอาหารแจกจ่ายผู้ที่มาเข้าร่วมถวายสักการะพระศพพร้อมเล่าถึงความประทับใจที่พระองค์ทรงช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นคดีร้ายแรงในอดีตอย่างไม่เปิดเผยซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงยืนหยัดเคียงข้างประชาชน
3: องค์กรทำดีเราเองค่ะเคยได้รับพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมัยที่ท่านเป็นอัยการนะคะก็ได้หลายคดีค่ะนะคะหลายคดีที่ท่านทรงช่วยดูแลตรงนี้เรายิ่งอยากจะมาตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่านเพราะว่าหลายๆคดีค่ะได้รับการเคลียร์ได้รับการช่วยเหลือนะคะก็จากพระเมตตาของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะ แต่พระองค์ท่านก็ไม่ทรงออกพระนามอะไรเลยแล้วทรงสังเกตดูจากคดีนั้นผมไม่พูดเลยว่าเป็นขององค์กรทำดีทำไมเพราะว่าผมถือว่าเป็นผลงานของพระองค์ท่านค่ะ
2: ด้านนางชูศรีชัยศรีโสพลกิจวัย76ปีชาวเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกล่าวชื่นชมในการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่พร้อมเล่าถึงความซาบซึ้งในพระกรณียกิจที่ทรงทำเพื่อคนไทยทั้งโครงการมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานบรรสุขโดยไม่ถือพระองค์
4: พระองค์ท่านช่วยเหลือทุกอย่างอย่างเพื่อนพึ่งพายามยากอย่างเงี้ยเคยไปเข้าแถวรับเข้ากองกับท่านน่ะเจ้าค่ะเราก็ซาบซึ้งเนาะประทับใจพระองค์ท่านน่ะไปช่วยผู้ต้องขังอ่ะอันเนี้ยประทับใจมากเลยเนาะโครงการเนี้ยเราก็ซาบซึ้งอ่ะนะท่านไปโดยเสด็จไปที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องขังเนี่ยก็ประทับใจมากๆเลยค่ะต้องยอมรับเลยว่าเจ้าหน้าที่บริการดีมากแล้วก็ให้ความต้อนรับอ่ะทุกอย่างด้วยดีค่ะประทับใจ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์และระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาชายแดนใต
5: ้ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการรับฟังข้อมูลพบว่ามีหลายประเด็นที่ต้องเร่งขับเคลื่อนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งได้กำชับให้ทุกหน่วยเร่งบูรณาการการทำงานภายใต้นโยบาย Zero Dropout เพื่อดึงทุกคนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษาในภาพรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบนอกระบบโรงเรียนเอกชนและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีพร้อมเดินหน้าสนับสนุนโรงเรียนปอนเนาะและตาดีกาโดยนำหลักสูตรของสกร.เข้าไปเสริมและมอบหมายให้ผู้ช่วยด้านการศึกษาของสอบต.ทำงานร่วมกับพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้ผลักดันนโยบายเครดิตแบงก์หรือธนาคารหน่วยกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะสมหน่วยกิจจากการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลส่วนสถานการณ์ความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพบว่าการจัดการศึกษาในพื้นที่ยังสามารถดำเนินต่อไปได้ตามเป้าหมายทั้งในด้านการเรียนการสอนและการดูแลผู้เรียนพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพและการศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ในระยะยาวอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งชายแดนเชื่อมการค้าลุ่มน้ำโขงที่จังหวัดนครพนม
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมพร้อมรับฟังแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า การเตรียมรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมซึ่งเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังรับฟังแผนพัฒนาโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและผลักดันจังหวัดนครพนมสู่ศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งกระตุ้นการบริโภคกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกชะลอตัวนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตสมาคมกุ้งไทยและภาคการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ชะลอตัวโดยมุ่งใช้ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเป็นเวทีเชื่อมโยงผลผลิตจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งกว่าร้อยละ70ของประเทศให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงควบคู่ไปกับการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผ่านเครือข่ายห้างค้าปลีกค้าส่งกว่า 4,630 สาขาและโรงแรมอีกกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะช่วยดูดซับผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า500ตันส่วนในระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้าทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากุ้งไทยและทุกภาคส่วนเพื่อเร่งสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะสินค้าระดับพรีเมียมพร้อมผลักดันการเปิดตลาดใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรสำนักงานพาณิชย์นราธิวาสจัดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยลดค่าครองชีพประชาชนระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี
7: ้นางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลค่าครองชีพประชาชนจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2519ณลานจอดรถที่ว่าการอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาต่ำกว่าท้องตลาดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนภายในงานมีสินค้าราคาพิเศษอาทิข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและปลากระป๋องรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอีกหลายรายการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอระแงะและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงการตลาดมะพร้าวนอกพื้นที่กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตส่วนเกิน
8: นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตโดยประสานความร่วมมือระหว่างลงสู่ทำค้ามะพร้าวตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับบริษัทนิ่งทองแท้โคโคนัทจำกัดอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่สุราษฎร์ธานีจำนวน 500,000 ลูกซึ่งปัจจุบันลงในพื้นที่ตำบลบางใบไม้และบริเวณใกล้เคียงมะพร้าวค้างสต็อกอยู่ประมาณ 500,000 ลูกผลมาจากปริมาณผลิตที่ออกสู่ตลาดต่อเนื่องทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีคาดว่าการดึงอุปสงค์จากผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มการแข่งขันในการรับซื้อส่งผลดีต่อระดับราคาสินค้ามะพร้าวที่เกษตรกรได้รับในพื้นที่พร้อมเร่งขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดท้ายที่งานโอท็อปมิดเยียร์2026ยังคงคึกคักต่อเนื่องประชาชนจำนวนมากร่วมช็อปสินค้าและชมคอนเสิร์ตเสกโลโซ
9: บรรยากาศภายในงาน OTOP Midyear 2026ที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานียังคงคึกคักโดยตลอดทั้งวันประชาชนทยอยเลือกชมและเลือกสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการหลายรายต่างระบุว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนางสาวประวีณาสามารถกิจแม่ค้าเปิดเผยว่าตลอด8วันที่ผ่านมาของการจัดงานยอดขายเป็นที่น่าพอใจและหลังจากมีโครงการไทยช่วยไทยพาสยิ่งช่วยกระตุ้นให้คนมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
10: แล้วขายยอดดีขึ้นก็คือลูกค้าก็เหมือนกับว่าซื้อเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจับแก้วนึงก็กลายเป็นสัก3แก้วอะไรอย่างงี้กระตุ้นเหมือนกระตุ้นยอดขายได้เยอะขึ้นยอดพุ่งเสาร์อาทิตย์เยอะแต่ว่าวันธรรมดาก็เยอะก็คือรอบเนี้ยลูกค้าเยอะทุกวัน
9: ขณะที่นางสาวพัทธิราบุญเรืองขามองว่างานโอท็อปเป็นอีกเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ได้ร่วมอุดหนุนสินค้าไทย
11: พี่มาทุกปีโอท็อปพี่ถือว่าเราต้องสนับสนุนสินค้าของคนไทยไทยช่วยไทยถ้าเราไม่คนไทยไม่ช่วยของไทยประเทศไทยเราก็จะอยู่ไม่ได้เนาะถือว่าช่วยกันนะคะรักประเทศไทยเราต้องสนับสนุนสินค้าไทย
9: สำหรับไฮไลท์สำคัญของวันนี้อยู่ที่การแสดงคอนเสิร์ตของนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซนักร้องชื่อดังซึ่งขึ้นเวทีแสดงเป็นครั้งแรกหลังพ้นโทษจากเรือนจำท่ามกลางเสียงต้อนรับจากแฟนเพลงจำนวนมากทั้งนี้โอท็อปมิดเยียร์2026จัดขึ้นระหว่างวันที่20-28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10:00 น.ถึง 21:00 น.โดยรวบรวมสินค้าโอท็อปคุณภาพจากทั่วประเทศกว่า2,500 ร้านค้าให้ประชาชนได้เลือกซื้อเลือกชิม

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนกว่า193ล้านคนทั่วทวีปยุโรปจะเผชิญอุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสในวันเสาร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากคลื่นความร้อนรุนแรงเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกของทวีปยุโรปทั้งนี้ยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์จากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮาราจนเกิดเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปกลางส่งผลให้หลายประเทศประกาศเตือนภัยอากาศร้อนขั้นสูงสุดพร้อมเตือนให้ประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศร้อนจัดและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบอากาศยานของจีนและรัสเซียหลายลำรุกล้ำเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้ในวันนี้โดยกองทัพอากาศเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินรบขึ้นบินเพื่อเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างไรก็ตามอากาศยานของจีนและรัสเซียยังไม่ได้ละเมิดน่านฟ้าของเกาหลีใต้ทางนี้เขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศเป็นพื้นที่กันชนที่แต่ละประเทศใช้สำหรับระบุตัวตนของอากาศยานที่กำลังบินเข้ามายังเขตน่านฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงซึ่งโดยทั่วไปแล้วอากาศยานทางทหารจะแจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าไปยังเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศนายซักตีวายูเทรนโกโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังหาทางยุติการนำเข้าเกลือภายในปี2570แม้ปัจจุบันอินโดนีเซียจะนำเข้าเกลือหลายล้านตันต่อปีก็ตามโดยประธานาธิบดีปราโบโวซูเวียนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งการให้กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงเร่งดำเนินการเสริมสร้างการผลิตเกลือภายในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศทางนี้อินโดนีเซียมีความต้องการเกลืออยู่ที่ประมาณ5ล้านตันต่อปีท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังการผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะเกลืออุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินโครงการสร้างโรงงานผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและโครงการแปรรูปน้ำทะเลเพื่อเพิ่มผลผลิตเกลือและเสริมสร้างความมั่นคงของอุปทานทางด้านความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026นัดสุดท้ายของรอบแรกกลุ่ม G เบลเยียมเก็บชัยได้สำเร็จถล่มนิวซีแลนด์5ประตูต่อ1ส่งผลให้เบลเยียมเข้ารอบ32ทีมเป็นอันดับ1ของกลุ่มพร้อมส่งนิวซีแลนด์ตกรอบกลับบ้านไปส่วนอียิปต์เสมอกับอิหร่าน1ประตูต่อ1อียิปต์จบอันดับ2ของกลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกจากการเข้าร่วมฟุตบอลโลกทั้งหมด4ครั้งขณะที่อิหร่านต้องรอลุ้นหนักว่าจะได้เป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดหรือไม่นั่นกลุ่ม S สเปนเฉือนชนะอุรุกวัย1ต่อ0เก็บ7คะแนนคว้าแชมป์กลุ่มพร้อมส่งอุรุกวัยตกรอบส่วนแคปเวิร์ดเสมอซาอุดีอาระเบีย0ประตูต่อ0แคปเวิร์ดเข้ารอบเป็นอันดับ2กอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship ที่สนามพา72รัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ2โปรแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจทำผลงานดีสุดในกลุ่มสาวไทยเก็บสกอร์เพิ่มเป็น5อันเดอร์พาร์กระโดดขึ้นมารั้งอันดับ8ร่วมพร้อมนำทัพสาวไทยอีก3รายผ่านการตัดตัวได้สำเร็จโดยมีโปรจีนอัธยาจิติกุลตามมาที่สกอร์4อันเดอร์พาในอันดับ11ร่วมสุปัตรีอนันตฤกาล1อันเดอร์พาอันดับ30ร่วมและพลอนงเพชรล้ำ1โอเวอร์พาอันดับ55ร่วมผ่านการตัดตัวพอดีและตำแหน่งผู้นำยังคงเป็นยุนอีนาโปรสาวชาวเกาหลีใต้สกอร์รวม12อันเดอร์พาทิ้งห่างนำเดี่ยวการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31เอเชียนคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทาสเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาครอสคันทรีอินดิมิเนเตอร์ภูนศิริศิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดฟาดด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลล์โดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองเทนนิสอาชีพหญิง IGF Women World Tennis Tour W15 ซัปโปโรได้ตกเคนตากุโอเพ่นที่ซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชร

0: นักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับมายุกะไอคาวะจากญี่ปุ่นเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหกชนะซาเอะโนกุชิกับคานอนซาวาชิโร่จากญี่ปุ่น2-1เซต6-1 3-6และซูเปอร์ไทเบรก10-2ส่งผลให้กมลวรรณและคู่หูชาวญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ1ของรายการอิมฮีเรกับคิมอึนแชจากเกาหลีใต้การแข่งขันเทเบิลเทนนิสคนพิการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกรายการ ITTF World Para Elite Beijing 2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทำนักตบลูกเด้งพาราไทยคว้ามาได้2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยชายเดี่ยวคลาส6รุ่งโรจน์ไทยนิยมรอบชิงชนะเลิศเจอกับปาเรนซานมัตเตโอจากอิตาลีก็จะพ่ายไปอย่างสูสี2-3เกม11-9 4-11 15-3 5-11 และ7-11คว้าเหรียญเงินมาครองด้านหญิงเดี่ยวคลาส 4-5 วิจิตราใจอ่อนพ่ายให้กับกูเสี่ยวตันจากจีน0-3เกม7-11 10-12 และ8-11คว้าเหรียญเงินเช่นกันด้านชายเดี่ยวคลาส 3ยุทธจักรกลิ่นบานชื่นรอบรองชนะเลิศพ่ายให้กับจางยองจินจากเกาหลีใต้1-3เกม9-11 11-9 8-11 และ7-11คว้าเหรียญทองแดงให้กับทัพไทยได้สำเร็จผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้โอวาทต้อนรับ3สมาคมกีฬาน้องใหม่คาราเต้กระดานโต้คลื่นและสควอชหลังจากได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกสามัญโดยเน้นย้ำให้เดินหน้าพัฒนากิจกรรมขยายฐานและปั้นนักกีฬาดาวรุ่งดึงดูดเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬามากขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพสู่นานาชาติอย่างเต็มที่พร้อมกำชับให้ทำงานร่วมกับสมาพันธ์กีฬานานาชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างเต็มรูปแบบคุณหญิงปัทมาดีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเปิดเผยว่าจากการประชุมใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีมติปฏิรูปกระบวนการสรรหาเจ้าภาพโอลิมปิกเกมในรูปแบบใหม่โดยเพิ่มขั้นตอนการหารือเชิงกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มความยั่งยืนและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเมืองเจ้าภาพเริ่มใช้จริงกับการคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกม2036เป็นต้นไปซึ่งตอนนี้หลายชาติในเอเชียกำลังตื่นตัวและเตรียมยื่นโปรไฟล์เพื่อเป็นเจ้าภาพต้องมาลุ้นกันว่าชาติไหนในเอเชียจะคว้าตั๋วเป็นเจ้าภาพในปี2036นอกจากนี้คุณหญิงปัทมาได้ร่วมพูดคุยกับเซคี้วัสเซอร์แมนประธานจัดแข่งขันโอลิมปิก LA 2028และยีนไซประธานโอลิมปิกของสหรัฐถึงความคืบหน้าและชนิดกีฬาที่จะบรรจุในโอลิมปิกเกม2028รวมถึงหารือกับเคิร์สตี้โคเวนทรีประธาน IOC เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวงการกีฬาโลกในอนาคตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: ชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมีมูลเหตุจากการขาดสติระลึกรู้ว่าตนกำลังคิดพูดและทำอยู่จนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดชักพาให้ความโลภความโกรธและความหลงมีอำนาจเหนือจิตใจตนกลายเป็นคนประพฤติผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้สามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความและคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2562
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนนยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทิงอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงของค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ถือกันว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวที่ทำให้เกิดเรียกว่าเทวดาในสังคมวัฒนธรรมจีนเรื่องที่ว่านั้นก็คือเรื่องฮ่องสินนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นได้ว่าผลงานการประพันธ์ของสีจงหลินที่เขียนฮ่องสินขึ้นมานั้นมีผลอย่างยิ่งทีเดียวที่ถ้าหากว่าเราได้เข้าใจแล้วเนี่ยพอเวลาที่เราเข้าไปสถานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนสถานของจีนบรรดารูปเขียนบรรดารูปปั้นที่ปรากฏในนั้นเราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของฮ่องสินที่ว่าในเรื่องของการสถาปนาเทวดาจีนกันต่อเนื่องก็คงจะขอใช้เวลาช่วงต้นสั้นๆในการที่จะบอกกล่าวแก่ท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะในมิติใดมุมใดนะครับนับตั้งแต่เรื่องราวที่อยากจะให้มาเล่าเสริมตรงนี้หรือว่าถ้าหากว่าจบเรื่องราวของฮ่องสินแล้วอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อคงจะต้องบอกว่าที่นี่มีเรื่องราวนี่เพิ่งจะมีการเล่าวรรณกรรมเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆในเรื่องนี้แหละนะครับปกตินั้นเราก็จะมีเรื่องจีปาถะทางวัฒนธรรมบ้างประวัติศาสตร์บ้างนะครับก็อยากจะฟังมุมไหนแนวไหนบอกกล่าวกันมาได้หรือถ้าท่านผู้ฟังเองมีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยคือส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลอดเรสอยู่ที่ BJ วัฒนะเจ้า BJ 2ตัวหน้าก็ตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับของผมนี่แหละนะครับคือพิมพ์ B-Boy JJ Band ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WAWTANA สกอร์แอสไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ bj วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันต่อเลยกันแล้วกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเกียงจูแยได้คำนับอ้อนวอนเทวดาทั้งสองนะครับก็คือหยกเต็งจินหยินกับอุยเหลิงจินหยินเนี่ยนะว่าให้ช่วยป้องกันข้าศึกครั้งนี้ด้วยซึ่งเทวดาสององค์ก็เลยสั่งให้เอียวเจียนเนี่ยไปอยู่ที่ประตูทางด้านตะวันออกให้โลเฉียหรือที่เราคุ้นๆกันว่านาจาเนี่ยไปอยู่ทางประตูตะวันตกส่วนตัวของเทวดาที่ชื่อว่าหยกเต็งจินหยินเองนั้นก็ไปอยู่ประตูด้านใต้แล้วก็ให้อุยเหลิงจินหยินซึ่งเป็นเทวดาองค์นั้นไปอยู่ทางประตูด้านเหนือแล้วก็ให้เปิดประตูเมืองออกทั้งสี่ด้านเพื่อที่จะลวงให้พวกหลีงักนั้นเข้ามาทั้งฝ่ายจิวซินซึ่งมาอยู่ทางประตูทางด้านทิศตะวันออกพอเห็นประตูเมืองเปิดก็ดีใจให้ตีกลองเร่งทหารเข้าเมืองเอียวเชียนเห็นดังนั้นก็ขับม้ารำทวนสามง่ามออกมารบกับจิวซินหลีกีก็เข้าประตูทางด้านตะวันตกกับโลเฉียจูเทียนหลินเข้าประตูทางด้านใต้ยกเต้นจีนหยินก็มาออกสกัดทางเอาไว้ลีงักกับเอียวบุญหุยก็เข้ามาทางประตูทางด้านเหนือเห็นอุยเหลิงจินหยินขี่นกกระเรียนบินร่อนอยู่อุยหลงจินหยินก็ร้องถามลีงักบอกว่าเมืองไซกีนี้ท ท่านสำคัญว่าจะไม่มีทหารรบกับท่านแล้วหรือจึงองอาจเข้ามาถึงในเมืองตอนนี้เนี่ยท่านก็เหมือนดังปลาเนี่ยเข้ามาในกระทะแล้วก็นกเข้าไปในกรงขังหลีงักก็บอกว่าท่านน่ะมีฝีมือสักเพียงไรจึงมาว่ากล่าวหยาบช้าชนิดหลีงักก็อ่านมนต์แปลงตัวเป็น3ศีรษะ6มือนะ3หัว6กรถือเครื่องอาวุธเข้ารบกับอุยเหล่งจินหยินทั้งฝ่ายเอียวเจียนซึ่งรบอยู่กับจิวซินทางข้างประตูตะวันออกนั้นก็อ่านมนต์บังเกิดเป็นสุนัขมีฤทธิ์โดดขึ้นกัดคอของจิวซินไว้เอียวเจียนก็แทงด้วยทวนสามง่ามถูกจิวซินตายแล้วก็ไล่ฆ่าฟันทหารของจิวซินแตกหนีออกจากเมืองเอียวเจียนก็มาทางข้างประตูตะวันตกช่วยโลเฉียรบกับหลีกีตอนนี้ก็ถือว่าหลีกีผู้เดียวต้านทานโลเฉียกับเอียวเจียนอยู่เป็นสามารถเพราะว่า2รุม1นะครับโลเฉียก็ทิ้งด้วยกำไลถูกหลีกีตายอีกคนหนึ่งเอียวเจียนไล่ฆ่าทหารหลีกีแตกหนีออกจากเมืองแล้วก็รีบมาช่วยหยกเต็งจินหยินรบกับจูเทียนหลินหลีงักกับหยกเต็งจินหยินสู้รบกันอยู่หยกเต็งจินหยินเสียทีขับนกกระเรียนหนีมาถึงกลางเมืองหลีงักก็ไล่ติดตามมาแล้วก็ร้องเรียกให้เอียวบุญหุยจูเทียนหลินช่วยกันจับตัวของหยกเต็งจินหยินทั้งฝ่ายโลเฉียขี่จากไฟมาถึงก็รำทวนเคารพกับหลีงักหยกเต็งจินหยินก็กลับเข้ามารบเอากระบี่ฟันถูกจูเทียนหลินตายพอเอียวเจียนมาถึงก็เข้าช่วยโลเฉียรบกับหลีงักทั้งสามคนสู้รบกันเป็นสามารถขณะนั้นเกียงจูแย่กับทหารทั้งปวงเป็นไข้เพิ่งจะหายได้ยินเสียงม้าล่อรวมทั้งกล่องรบอื้ออึงกันที่กลางเมืองก็ให้หลุยจินจูบินไปดูหลุยจินจูบินกลับมาลงมาบอกว่าตอนนี้หลีงักนั้นได้รบเข้ามาถึงกลางเมืองเอียวเจียนโลเฉียเข้ารบยังไม่แพ้ไม่ชนะกันข้าพเจ้านั้นมีความพยาบาทหลีงักอยู่จะขอออกไปรบกับหลีงักให้ถึงแพ้แล้วก็ชนะยิมเฉียบกเฉียอึ้งเทียนหัวโทเฮงสุนก็พร้อมใจกันลาเกียงจูแย่จะไปรบกับหลีงักเกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าท่านทั้งห้าคนเพิ่งจะหายไข้ยังอิดโรยกำลังอยู่เกลือกจะเสียทีแก่หลีงักได้นะแต่ว่าทหารทั้งห้าคนก็ไม่ฟังต่างคนแต่งตัวถืออาวุธรีบไปกลางเมืองเห็นหลีงักต่างคนต่างก็ด่าหลีงักเป็นข้อหยาบช้าแล้วก็เข้ารบกับหลีงักหลีงักผู้เดียวรบอยู่กลางทหารเมืองไซกีทั้งหกมือแกว่งอาวุธป้องกันตัวเป็นสามารถบกเฉียได้ทีก็เลยเอากระบี่ฟันถูกไหล่ของหลีงักหลีงักเจ็บเป็นสาหัสเห็นจะต้านทานไม่ได้ก็ชักโลโตหนีเอียวบุญหุยก็หนีตามหลีงักออกจากเมืองฝ่ายเทวดาทั้งสององค์กับทหารทั้งปวงครั้นมีใจชนะแล้วก็กลับมาหาเกียงจูแย่เทวดาทั้งสองจึงบอกว่าหลีงักแพ้เราวันนี้เห็นหากลับมาสู้รบต่อไปไหมซึ่งท่านจะทำศึกไปภายหน้าถ้าขาดสนประการใดข้าพเจ้าจึงจะมาช่วยแล้วเทวดาทั้งสองก็ลากลับไปที่อยู่ทั้งฝ่ายหลีงักกับเอียวบุญหุยหนีทหารเมืองไซกีมาถึงเชิงเขาแห่งหนึ่งก็เข้าหยุดพักอยู่ใต้ร่มไม้หลีงักก็เลยปรึกษากับเอียวบุญหุยบอกว่าเราแพ้แก่ทหารเมืองไซกีครั้งนี้เรามีความอายนักจะคิดประการใดจึงจะแก้แค้นได้ปรากฏว่าพูดกันไม่ทันจะขาดคำพอแลไปเห็นคนผู้หนึ่งใส่เสื้อฤาษีถือกระบี่เดินออกมายืนอยู่ตรงหน้าหลีงักก็เลยถามบอกว่าท่านชื่ออะไรมาแต่ไหนอุยหูไม่รู้ว่าหลีงักจึงบอกว่าเราชื่ออุยหูเป็นศิษย์โทแห่งเทียนจุนอยู่ถ้ำหยกออกตรงครูเราให้มาจับตัวหลีงักไปให้เกียงจูแย่เป็นความชอบหลีงักกับเอียวบุญหุยได้ฟังดังนั้นก็โกรธลุกขึ้นเอากระบี่ชี้หน้าแล้วก็บอกว่าตัวนวีฝีมือความรู้ประการใดจึงจะมาจับเราอุยหูก็รู้แล้วที่อยู่ข้างหน้านี่คือหลีงักก็เลยถอดกระบี่อันมีฤทธิ์ออกฟันหลีงักเอียวบุญหุยวิ่งทะลันออกมาทางด้านหน้าของหลีงักอุยหูก็ฟันเอียวบุญหุยถึงขนาดที่เรียกกันว่าคอขาดตายเลยทีเดียวหลีงักเข้ารบกับอุยหูได้7เพลงอาวุธ เห็นจะต้านทานไม่ได้หลีงักก็ดำดินไปที่เขากิวเหล่งซัวอุยหูก็ไปเข้าด้วยเกียงจูแย่ที่เมืองไซกีทางฝ่ายเซียเจงจูเทวดาซึ่งเป็นครูอินทองอยู่ที่ถ้ำเขาไทหัวซัวรู้ว่าบูอ๋องจะปราบผู้เป็นเซียนน้ำในแผ่นดินให้ราบคาบเซียเจงจูคิดจะให้สิทธิ์ไปช่วยบูอ๋องจึงว่ากับอินหองบอกว่าทุกวันนี้พระเจ้าตีอ๋องบิดาของท่านจะสิ้นบุญอยู่แล้วบูอ๋องจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินสืบไปเราคิดว่าจะให้ท่านไปช่วยบูอ๋องก็เกรงท่านจะไม่ยอมอินหองก็เลยคำนับแล้วก็บอกว่าบิดาของข้าพเจ้าหลงที่นางขันกีนางขันกีทูลให้ควักตามารดาข้าพเจ้าเสียความแค้นของข้าพเจ้ายังไม่หายซึ่งท่านจะให้ไปช่วยเจ้าเมืองไซกีนั้นข้าพเจ้ายินดีนักโดยจะได้แก้แค้นนางขันกีแทนมารดาข้าพเจ้าถ้าท่านยังสงสัยอยู่ว่าข้าพเจ้าจะไปเข้าเดือบิดารบบูอ๋องก็ขอให้เพลิงเผาข้าพเจ้าให้กระดูกเป็นผงไปเถอะแม่เสียเจงจูได้ฟังดังนั้นก็ดีใจก็เลยให้เสื้อตัวหนึ่งสำหรับกันอาวุธฆ่าศึกเรียกกันว่าแทงฟันไม่เข้าถ้าใส่เสื้อตัวนี้รวมทั้งกระจกสองหน้าหน้าหนึ่งขาวหน้าหนึ่งแดงถ้าหากว่าข้าศึกมารบด้วยให้ผินหน้ากระจกทางด้านขาวส่องให้ข้าศึกก็จะตายถ้าจะให้กลับมาฟื้นเป็นขึ้นมาก็ผินกระจกข้างแดงส่องต้องผู้ตายก็จะฟื้นคืนมาเป็นแล้วก็ให้กระบี่ด้วยสองเล่มเป็นอาวุธอันวิเศษจึงสั่งว่าท่านจงไปทางด่านกิมเหม็งกวนนายด่านกิมเหม็งกวนชื่อว่าฮวยเซียบอหุยเสียบอนั้นมีหมวกเป็นของวิเศษและรัศมีของหมวกนั้นสว่างไปได้50วาท่านไปถึงด่านพบศพของป่วยเสียบอหุยเสียบอจะทำอันตรายท่านท่านจงใส่เสื้อถือกระบี่เป็นของสำหรับตัวหนีออกให้พ้นด่านไปให้ถึงเมืองไซกีก่อนเถอะแล้วเราจะตามไปต่อภายหลังอินหองก็รับเสื้อกระจกแล้วก็กระบี่แล้วก็ลาดำดินหนีไปที่ด่านไปผุดขึ้นที่เขาใหญ่พอได้ยินเสียงม้าล่อและทหารอื้ออึงอยู่แลไปเห็นนายทหารผู้หนึ่งหน้าดำหนวดแดงเหมือนกะสีชาติคิ้วเหลืองตากลมเหมือนลูกมะตูมใส่เสื้อดำสวมเกราะทองถือกระบองเงินสองมือขี่ม้าดำร้องตะหวาดเสียงดังฟ้าร้องกับทหารสองคนขับม้ามาจะรบด้วยกับอินหองอินท้องจึงผิงกระจกข้างขาวส่งไปต้องทหารสามคนสลบตกลงจากหลังม้าขณะนั้นมีทหารอีกคนหนึ่งลงจากหลังม้าเข้ามาคำนับขอชีวิตอินท้องเห็นดังนั้นก็ไม่ได้ทำอันตรายแล้วก็ถามว่าตัวท่านกับทหารสามคนที่สลบอยู่นั้นชื่อว่าอะไรทหารผู้นั้นก็เลยบอกว่าข้าพเจ้านี่ชื่อว่าบังหองทหารสามคนนั้นชื่อว่าเล่าฮูโกเจียงแล้วก็ปิดหวนอินหองเห็นสามคนนั้นรูปร่างสูงใหญ่จะใครได้ไปเป็นทหารก็เลยผิงกระจกข้างแดงส่องไปต้องทหารสามคนให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาทหารสามคนคุกเข่าคำนับแล้วก็ถามบอกว่าท่านเป็นมนุษย์หรือเทวดามานี่จะไปแห่งใดหรืออินหองก็บอกว่าเรานี่ชื่อว่าอินหองเป็นบุตรที่สองของพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องเชื่อนางขันกีนางขันกีทูลยุยงให้ฆ่าเราเสียเทพไดาพาเรามาเลี้ยงไว้เรามีความแค้นนางขันกีนักบัดนี้เทวดาซึ่งเป็นครูของเราใช้เราให้ไปช่วยเจ้าเมืองไซกีกำจัดปิดาเราเสียเราจะได้แก้แค้นนางขันกีครั้งนี้แล้วท่านทั้งสี่คนจงไปด้วยกันกับเราเถิดทหารทั้งสี่คนก็รับคำแล้วก็พาทหารเลว 3,000 ไปกับอินหองเดินทางไปได้วันหนึ่งพอแลไปข้างหน้าเห็นตัวหญิงคนหนึ่งขี่เสือหนวดขาวหน้าขาวดังสีหยกอินหองก็หยุดม้าอยู่แล้วก็ถามบอกว่าท่านผู้เฒ่าชื่อใดมาแต่ไหนสินกงป้าก็บอกว่าเราเนี่ยชื่อว่าสินกงป้าได้เรียนความรู้ครูเดียวกันกับเซียเจงจูซึ่งเป็นครูของท่านท่านพาทหารมานี่จะไปแห่งใดอินหงก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าจะไปช่วยเจ้าเมืองไซกียกทัพมาจะกำจัดพระเจ้าติวอ๋อง สิงกงป้าจึงตอบบอกว่าเป็นอย่างธรรมเนียมสืบมาถ้าบิดาสิ้นบุญแล้วบุตรได้ครองสมบัติแทนบิดาสืบเชื้อวงไปภายหน้าบัดนี้ท่านเป็นบุตรพระเจ้าติวอ๋องถึงพระเจ้าติวอ๋องจะทำผิดประการใดท่านผู้เป็นบุตรไม่ควรจะประทุษร้ายต่อบิดาท่านจะไปเข้ากับเจ้าเมืองไซกีซึ่งเป็นข้าศึกกับบิดานั้นท่านจะมีเป็นคนอกตัญญูเสียหรือท่านก็เป็นคนที่มีสติปัญญาจงไปเข้ากับเซาฮูตีเมืองไซกีสนองพระเดชพระคุณบิดาจึงจะควรทางฝ่ายอินหองก็เลยบอกว่าเมื่อครูข้าพเจ้าใช้มาครั้งนี้ก็เกรงอยู่ว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมมาช่วยปูอ๋องข้าพเจ้าคิดแค้นด้วยนางขันกีผู้บุตรเซาฮูทูลยุยงให้บิดาข้าพเจ้าควักตามารดาข้าพเจ้าเสียข้าพเจ้าจึงสาบานตัวต่อหน้าครูว่าจะมาเข้าด้วยเจ้าเมืองไซกีหวังที่จะกำจัดบิดาแล้วจะได้จับนางเซาฮูกับนางขันกีฆ่าเสียให้หายความแค้นซึ่งท่านว่าจะให้ข้าพเจ้าเข้ากับเซาฮูไปตีเมืองไซกีนั้นข้าพเจ้ากับเซาฮูก็เป็นคนพยาบาทกันอยู่ทั้งจะเสียคำซึ่งสาบานต่อครูไม่รู้ที่จะทำประการใดสินกุลป้าพอได้ฟังคำตอบอย่างนี้ก็บอกว่าถึงท่านจะเสียคำสาบานไปก็ได้ความกตัญญูคืนมาเห็นพอที่จะลบล้างกันได้อยู่ขอท่านเนี่ยเอาใจดีต่อเซาฮูช่วยคิดการตีเมืองไซกีสำเร็จราชการแล้วบิดาท่านก็ชราอยู่นับวันสมบัติจะคงได้แก่ท่านถ้าท่านได้เป็นกษัตริย์แล้วชีวิตเซาฮูกับนางขันกีก็คงจะอยู่ในเงื้อมมือของท่านท่านจะทำประการใดก็จะสำเร็จสมความคิดซึ่งท่านจะไปเข้าด้วยผู้อื่นให้ชิงสมบัติบิดาท่านนั้นถ้าเจ้าเมืองไซกีได้เป็นกษัตริย์แล้วเห็นจะหาเลี้ยงท่านใหม่ท่านจงตรึกตรองดูเถอะฝ่ายอินหองพอได้ฟังดังนั้นก็ครุ่นคิดไปครุ่นคิดมาก็เห็นชอบด้วยจึงกำนับสินกงป้าแล้วก็บอกว่าท่านวานนี่ก็สมควรนะว่าแล้วอินหองก็เลยให้ทหารทิ้งธงเมืองไซกีเสียแล้วก็จารึกธงใหม่ว่ากองทัพเมืองจิวโกสิงกงป้าเห็นอินหองยอมเข้ากับเซาฮูก็ดีใจจึงบอกว่าท่านจงรีบไปเถอะเราจะไปหาเพื่อนเราให้ตามไปช่วยท่านตีเมืองไซกีสิงกงป้าก็ขับเสือหลีกออกทางอินหองก็ขับม้าพาทหารเดินทางไป3วันถึงแดนเมืองไซกีแล้วก็ให้ตั้งค่ายมั่นคงไว้จากนั้นก็ใช้บังหองให้ไปบอกเซาฮูที่ค่ายบังหองก็คำนับลาไปบอกเซาฮูว่าอินหองพระราชบุตรพระเจ้าติวอ๋องยกทัพมาช่วยท่านตีเมืองไซกีขอเชิญท่านไปจะได้ปรึกษาราชการเซาฮูได้ฟังดังนั้นก็ถามแต้หลุนบอกว่าขณะเมื่อพระเจ้าติวอ๋องให้จับตัวอินเฮาอินหองลมหอบเอาไปแล้วเหตุใดจึงว่าอินหองยกทัพมาจะให้หาเราไปอีกเล่าตรงนี้เราสงสัยอยู่นะแต่หลุยก็เลยบอกว่าขณะเมื่อพระราชบุตรสององค์ลมพาไปนั้นข้าพเจ้าแจ้งความว่าเทวดาเอาไปเลี้ยงไว้เซาฮูพอแจ้งความดังนั้นก็คิดบอกว่าอินหองนั้นเป็นพระราชบุตรของพระเจ้าติวอ๋องให้มาหาเราขันจำมิไปก็ไม่ควรเซาฮูแต่หลุนบังหองก็เลยไปคำนับอินหองที่ค่ายอินหองจึงว่าแก่เซาฮูบอกว่าขณะเมื่อบิดาเราจับเรามาไว้จะลงโทษนั้นเดชะบุญเราเทวดาพามาแล้วก็ไปฝึกสอนความรู้ในการสงครามจนกระทั่งชำนิชำนาญบัดนี้เรารู้ว่าบูอ๋องตั้งตัวเป็นเจ้าเกลี้ยกล่อมหัวเมืองคิดการขบฏต่อบิดาเราบิดาเราให้ท่านเป็นแม่ทัพมาตีเมืองไซกีเรารู้จึงมาช่วยท่านและท่านมาทำการศึกครั้งนี้ได้ทีหรือว่าเสียทีประการใดล่ะเซาฮูก็แจ้งความตามที่ได้รบพุ่งกันกับทหารเมืองไซกีให้อินหงฟังทุกประการแต้หลุนจึงบอกว่าซึ่งท่านยกมาครั้งนี้เนี่ยข้าพเจ้าดีใจนักด้วยเห็นว่าเมืองไซกีจะได้เป็นมั่นคงเซาฮูก็เชิญอินหงมาที่ค่ายครั้นรุ่งขึ้น อินหองก็แต่งตัวใส่เสื้อสวมเกราะขึ้นมาถือกระบองสองมือพาแต้หลุนกับทหารออกมาจากค่ายไปที่หน้าเมืองไซกีแล้วก็ให้ทหารร้องท้าทายให้มารบกันทหารซึ่งรักษาหน้าที่ที่เชิงเทินก็เข้าไปแจ้งความแก่เกียงจูแยเกียงจูแยก็สั่งให้อึ้งปวยฮอออกไปรบอึ้งปวยฮอก็ไปจัดทหารแล้วก็ขึ้นขี่โคถือทวนพาอึ้งเทียนหัวอึ้งเทียนหลกอึ้งเทียนเจียกอึ้งเทียนเสียงบุตรชายทั้งสี่คนกับทหารออกจากเมืองไปถึงที่รบอินหองจึงถามบอกว่าท่านเป็นบุตรขุนนางเมืองหลวงเหตุใดจึงหนีมาเข้าด้วยพวกขบถฉะนี้ไม่ควรนะจงมาเข้ากับเราคิดอ่านจับกีฮวดไปถวายให้มีความชอบน่าจะดีกว่าจะได้ลบล้างความโทษผิดที่ทำไว้แต่หนหลังด้วยอึ่งปวยฮอได้ฟังก็ตอบบอกว่าบิดาของท่านไม่มีสัจธรรมทำให้เราได้ความแค้นเราอยู่ด้วยไม่ได้จึงหนีมาเข้าด้วยพระเจ้าบูอ๋องผู้มีบุญจะยกทัพไปกำจัดบิดาท่านเสียจึงจะหายที่มีความแค้นอินหองได้ยินอึ้งปวยฮอสรรเสริญกีฮวดว่าเป็นผู้มีบุญแล้วก็ว่ากล่าวลบหลู่พระเจ้าติวอ๋องผู้บิดาก็โกรธก็เลยขับม้าเข้าไปฟันด้วยกระบี่อึ้งปวยฮอรับด้วยทวนรบกับอินหองได้20เพลงอาวุธแต่หลุนกลัวอินหองจะเสียทีแกอึ้งปวยฮอแต่หลุนก็เลยขับม้าพาทหารทั้ง4คนเข้าช่วยอินหองบุตรของอึ้งปวยฮอทั้ง4คนก็เข้าช่วยบิดารบกับทหารอินหองไม่สามารถอินหงจึงเอากระจกส่องถูกอึ้งป่วยหอตกลงจากหลังโคสลบอยู่อึ้งเทียนหัวก็ลงจากหลังกีเลนเข้าอุ้มบิดาอินหงก็ส่องด้วยกระจกขาวแสงกระจกถูกอึ้งเทียนหัวสลบอยู่กับอึ้งป่วยหอทหารอินหงได้ทีก็ไล่ฆ่าฟันทหารอึ้งป่วยหอแตกกระจัดกระจายไปอินหงก็เลยให้แต้หลุนนั้นมัดทั้งอึ้งป่วยหอแล้วก็อึ้งเทียนหัวพากลับเข้าไปที่ค่ายอินหองคิดถึงคุณของอึ้งปวยฮอจึงไม่ได้ฆ่าเสียแล้วก็เอากระจกส่องให้อึ้งปวยฮอกับอึ้งเทียนหัวกลับฟื้นมาเป็นดังเก่าอินหองแก้มัดพ่อลูกสองคนออกเสียแล้วก็ถามว่าเดิมท่านอยู่ที่เมืองหลวงบิดาเราทำให้ท่านขัดแค้นประการใดจึงมาอยู่กับเมืองไซกีอย่างนี้อึ้งปวยฮอก็บอกว่าพระเจ้าติวอ๋องบิดาของท่านเชื่อฟังแต่ฮิวฮุนแล้วก็ฮุยตงซึ่งเป็นคนสอพลอแล้วก็หลงด้วยนางขันกีทำผิดอย่างธรรมเนียมข้าพเจ้าเพชรทูลทัดทานหลายครั้งก็ไม่ฟังกลับจะฆ่าข้าพเจ้าเสียข้าพเจ้าจึงหนีมาเข้าเกาะที่เมืองไซกีอินหงก็เลยบอกว่าเมื่อครั้งบิดาเราจะฆ่าเสียปึงเสียงพาเราหนีมีรับสั่งให้ท่านตามทันเราแล้วก็ปล่อยเราเสียคุณท่านมีอยู่แก่เราครั้งนี้ท่านไปเข้ากับเมืองไซกีถือว่าเป็นพวกขบถเราจับได้ไม่ทำอันตรายจะปล่อยเสียแทนคุณท่านสืบไปข้างหน้าท่านมารบกับเราอีกเราจะฆ่านะตอนนี้อินหงมาแล้วก็ปล่อยอึ้งปวยฮอกับอึ้งเทียนหัวไปที่เมืองไซกีอึ้งปวยฮอก็เข้าไปคำนับแจ้งความกับเกียงจูแยให้ทราบทุกประการเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงจะทราบว่าศึกสงครามครั้งนี้ไม่ได้จบง่ายๆแน่แต่เวลาของเราไม่พอแล้วนะครับช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาดังนั้นคงต้องติดต่อกันในครั้งหน้านะวันนี้ผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศีลกันต่อวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
5: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
3: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับกระทรวงมหาดไทยเตรียมเอาผิดโนมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: กระทรวงมหาดไทยเตรียมเอาผิดโนมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาขณะที่คดีปลัดภูเก็ตยืนยันดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติในเร็วๆนี้
12: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าเป็นคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมขณะที่กรมการปกครองยังคงดำเนินการสอบสวนทางวินัยควบคู่กันโดยก่อนหน้านี้การสอบล่าช้าเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธิ์ลาราชการต่อเนื่องพร้อมย้ำว่าการส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต้นสังกัดไม่ได้หมายความว่าพ้นข้อกล่าวหาหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการช่วยราชการและคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติเร็วๆนี้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
7: สำหรับความคืบหน้าการจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนายพลพีสุวรรณชวีขณะนี้ยังมีบางเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยที่ดินของแต่ละหน่วยงานจึงได้สั่งการอธิบดีกรมที่ดินให้สอบเขตทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบย้อนหลังว่าเอกสารออกมาตั้งแต่สมัยใดและออกมาได้อย่างไรเบื้องต้นพบว่าบริษัทที่เข้าขายโนมินีในจังหวัดภูเก็ตมากกว่า400รายซึ่งกรมที่ดินและกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจและขยายผลให้ถึงต้นตอเพื่อดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงกรณีเปลี่ยนบัญชีครูผู้ช่วยสมุทรปราการเหตุข้อสอบพิมพ์สลับยืนยันปรับปรุงเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
13: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงกรณีที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้ออกประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษพุทธศักราช2569ฉบับเดิมและประกาศใช้บัญชีรายชื่อฉบับใหม่แทนจนส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นผู้จัดทำและตรวจข้อสอบได้แจ้งว่าเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคในขั้นตอนการพิมพ์เมื่อสถาบันอุดมศึกษาตรวจพบข้อผิดพลาดดังกล่าวจึงได้เร่งตรวจสอบและประมวลผลคะแนนใหม่ทั้งหมดอย่างละเอียดส่งผลให้ผู้เข้าสอบหลายรายได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่ถูกต้องและมีผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนรวมเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายรายจึงได้ยกเลิกประกาศฉบับเดิมและประกาศใช้บัญชีรายชื่อใหม่แทนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วส่วนการบรรจุและแต่งตั้งจะยังคงดำเนินการต่อเนื่องตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาต่อไปพร้อมยืนยันว่าการปรับปรุงบัญชีในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบทุกคนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และยุติธรรมที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

มอยู่พนมไพร101ขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรก็อยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังกลาเทศวงนักศึกษานะก็ได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นพอทีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนเอามาเคลียร์กันใหม่ที่นิพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคารวานนั่งนั่งกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดว่องสี่คนแล้วเล่น

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักด

มื่อวานในถนนตรีไลฟ์ที่จัดแสดงขึ้นในช่วงเย็นที่นั่งชมนำหน้าที่ในการจัดกิจกรรมทั้งหมดของถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนนี้จุดพักของนักเดินทาง78ปีและงานคารวานและคารวานน้อยกับดวงดาวเดียวได้ก็ได้เห็นทั้งภาพและเรื่องของสิ่งที่เหมือนกับเป็นภาพของนะครับของการย้อนเวลาของคารวานกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ไม่ใช่นะจะมีบุคลิกลักษณะว่าเป็นเหมือนคารวานทั้งหมดแต่ว่าคล้ายๆนะครับเพราะว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนใกล้ชิดหรือเป็นคนที่เคยเกี่ยวข้องกับคารวานทั้งนั้นมารวมตัวกันต้องขอบคุณนะอืดทองกลางธนาที่ได้เริ่มต้นในการคิดให้มีวงดนตรีของคารวานน้อยซึ่งเป็นลูกของเพื่อนคารวานลูกของคารวานเองเช่นลูกของนักงานคือกันตรึมลูกของพี่ก่อเขตลูกของนวินัยอุกฤษที่มาเล่นสีแววรินหรือดวงดาวหรือใดกอล์ฟที่ก็ซึมซับกับความเป็นคารวานอยู่เยอะมากเลยแล้วก็ผมก็ได้เห็นเป็นครั้งแรกสำหรับคารวานน้อยเมื่อตอนที่เขาเด็กๆอยู่ไม่ได้ชมทั้งวงแบบนี้คือแยกๆส่วนไปชมเช่นทางลูกของพี่วินัยอุกฤษก็ได้เห็นตอนที่เขาเล็กๆมาสีแวลินหรือมาเล่นดนตรีที่ทางภาคใต้ที่ไปที่กระบี่นะครับก็ได้เห็นภาพสิ่งที่เป็นการถ่ายทอดแล้วก็ซึมซับแล้วก็มีสิ่งที่น่าจะสานต่อกับบทเพลงของคารวานได้เป็นอย่างดีแล้วก็มาเชิญครูหนึ่งที่เพิ่งจะได้น่าจะยังไม่จบด้วยนะครับสำหรับทางการบันทึกทาง Facebook ถนนตรีไลฟ์ที่นำมาบันทึกออกอากาศในวันนี้ช่วงเย็นผมก็ดูมาไม่ปฏิบัติต่อนะครับแต่ก็ได้เห็นในช่วงเวลาที่ผมออกไปในวันเมื่อวานนี้ที่ไปทำกิจธุระต่างๆหรือว่าประสานงานต่างๆเพราะว่าต้องประสานเยอะมากพี่น้องของคารวานนี่เยอะมากกองทัพคารวานนี่เยอะจริงๆต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมกันถึงเกือบพันที่นั่งที่ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วก็ที่ได้เดินทางมา walk in มานะครับมารับบัตรและหน้างานทั้งที่ฝนก็ตกกระหน่ำอย่างมาเมื่อวานนี้ยังหนักมาเมื่อวานนี้ก็นี่แหละครับก็เลยเลือกนำเพลงที่อยู่ในเพลงที่คารวานน้อยนะครับเลือกนำมาเปิดวงเมื่อวานนี้นั่นคือฟ้าบอกกันแล้วก็นำเวอร์ชันที่เป็นหนึ่งในคนที่เคยเดินทางกับคารวานน้องรักคนหนึ่งของนางอาคารวานก็คือปู่พงศิษฐ์คำภีมาฝากคุณในช่วงต้นของชั่วโมงแรกในรายการทนดนตรีคืนวันเสาร์กับผมพิญญรุ่งสมัยและคุณสุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้0816346452แล้วก็ทางไลน์ที่ติดต่อกันแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็รวมไปถึงทางช่องทางต่างๆที่สื่อสารกันทางออนไลน์แล้วก็รวมทางวิทยุแห่งประเทศไทยในช่วงเวลานี้ด้วยก็เมื่อวานนี้เราก็อิ่มเอมไปด้วยบรรยากาศที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้นแล้วก็จะเหลือเวลาในการที่จะทำหน้าที่กันอีกประมาณ2นะครับอีก2ครั้งนะฮะอีก2ครั้งก็คือครั้งหน้าเดือนกรกฎาคมนี้ก็อีกแค่2อาทิตย์เท่านั้นในช่วงต้นเดือนก็คือวันที่13กรกฎาคมที่จะได้เดินทางกันอีกครั้งหนึ่งกับถนนดนตรีไลฟ์จุดไม่ใช่ฮะหาหัวใจให้เธอก็เป็นสุขก็คือคาราบาวที่มากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีศิลปินรับเชิญที่เคยร่วมงานกับคาราบาวมาร่วมงานเป็นเกสต์เป็นแขกรับเชิญด้วยนะครับจอมยุทธคุยในตำนานอาจารย์ธนิตศรีกิตติก็คงจะรับแค่เพียงไม่ถึงพันเพราะว่าจะให้มีที่นั่งไว้เดี๋ยวแย่งชิงกันอีกเป็นที่นั่งสำหรับบรรดาผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้อนุมัติโครงการและก็คนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเบื้องหลังทุกท่านก็จะได้มีพื้นที่ไว้สำหรับให้ท่านเหล่านี้ด้วยแล้วก็ทางผู้พิการทางสายตาหรือผู้พิการต่างๆกลุ่มเปราะบางแล้วก็รวมไปถึงทางแขกของศิลปินก็จะกันที่นั่งไว้ส่วนท่านที่จะจองที่นั่งก็รอนะครับรอการเปิดรับจองทาง Facebook ของถนนดนตรีกันใ

นะครับดวงดาวเดียวดายแล้วก็ได้มีเหลนใช่ไหมรุ่นเหลนรุ่นหลานรุ่นเหลนของคุณปู่ว่องแล้วนะฮะต่อต้นตระกูลที่เขาซึมซับบรรยากาศของเพลงของคารวานมาอย่างเต็มที่เลยแล้วก็โดยเฉพาะจากณว่องมงคลอุทกซึ่งเทปบันทึกเหล่านี้เราจะมาออกอากาศอีกครั้งในช่วงเวลาของทนดนตรีทางภาควิทยุก็ติดตามกันได้ในช่วงวันเสาร์หน้าผมจะให้ทางคุณเมฆกันแก้วได้ตัดต่อให้ที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้นำเสนออีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของทนดนตรีในสัปดาห์หน้าในวันเสาร์คือวันนี้ก็ฟังต้นฉบับกันไปก่อนสำหรับคืนสู่รังและเพลงหวังนะครับ

0: เทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of Wood มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ครับก็คงมันจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตก็คงจะเป็นสวนหย่อมอีกสวนหนึ่งนะเป็นสวนดอกไม้อีกพันหนึ่งในแวดวงการบันเทิงขอให้เราทำใจยอมรับในตรงนี้ให้ได้แล้วก็ช่วยกันดูแลให้ไม้ดอกเหล่านี้เติบโตก็เติบโตกันมานานแล้วครับ30ปีแล้วครับคงฝังรากฝังอะไรกันลึกพอสมควรแล้วล่ะทีนี้ว่างานอะไรก็แล้วแต่งานศิลปะวัฒนธรรมที่เราทำขึ้นมาในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นจืดจางหรือว่าเข้มข้นอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่ามันก็มีคนที่น้อมรับมีคนที่รับฟังมีคนที่ให้กำลังใจมาตลอดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับดีกว่าเงินดีกว่าทองนะครับดีกว่าความร่ำรวยหรืออะไรต่างๆนานาผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดในสังคมไทยเราที่มีให้กันดังนั้นเนี่ยหน้าที่ศิลปินคงทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มีความเข้าใจนะมีความเมตตาในจุดนี้แล้วก็อย่าเพิ่งถดถอยอย่าเพิ่งด่าว่ากันเลยนะครับในพฤติกรรมบางอย่างบางประการในแวดวงการเพื่อชีวิตก็อาจจะมีทะเลถลายกันไปบ้างผมคิดว่าทุกคนมีอิสระเสรีในการใช้ชีวิตนะแล้วก็มันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกำหนดใครได้ห้ามใครได้แนวเพื่อชีวิตคือไม่ต้องซีเรียสมากว่าจะต้องเป็นแนวอย่างไรอย่างไรขอให้อยู่ในเกณฑ์สร้างสรรค์ถือว่าใช้ได้

0: ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:40 น.เดี๋ยวจะหาว่าดีเจรุ่นนี้เปิดแต่เพลงเก่าๆเพลงย้อนอดีตสมัยใหม่สมัยเก่าๆแล้วก็เลยเลือกงานหลังจากที่ฟังวัยรุ่นรุ่นหลานนะฮะรุ่นลูกรุ่นหลานของคารวานแล้วดวงดาวเดียวดายเช่นวันสักครู่นี้แล้วก็เลยเปิดต่อเนื่องกันเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เราจะมีการเลือกตั้งในกลางเมืองหลวงของเราก็คือที่กรุงเทพมหานครกลางใจกลางเมืองใจกลางประเทศเราก็เลยนึกถึงเพลงใจกลางเมืองของลาบานูนมาฝากกันก็เป็นอีกวงหนึ่งที่ถ้าทำถนนดนตรีต่อไปถ้าได้ทำต่อก็คิดเหมือนกันว่าอยากจะเชิญมาในถนนดนตรีไลฟ์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นด็อกลาบานูนอย่างนี้เป็นต้นก็ได้แต่คิดไปเรื่อยตามประสาคนช่างคิดช่างติดตามช่างดูอะไรต่ออะไรขอบคุณคุณเลขาที่มาช่วยแจกหนังสือบางท่านบอกหนังสือได้ไม่ครบเหรอถ้าไม่ครบยังไงช่วยแจ้งด้วยนะว่าใครยังไม่ได้เพราะว่ายังมีอยู่นะครับในพระจันทร์นุกรมแล้วก็วันนี้บอกว่าที่ชมอยู่ทาง Facebook เมื่อช่วงเย็นก็มีนักเขียนซีไรท์จากเพื่อนบ้านเราที่ผมเดินทางไปที่หลังใต้โหนดพัทลุงเมื่อช่วงที่ผ่านมาที่ไปงาน20ปีบ้านนักเขียนแล้วก็15ปีบ้านนักเขียนแล้วก็20ปีกนกพงษ์ภูเขาฝนโปรยไพรไปเมื่อช่วงที่แพ้บอกว่าเขาติดตามอยู่ที่ประเทศลาวปัญญาเนี่ยนะครับพันธะปีไรมอบหนังสือมาให้ผมด้วยดอกไม้ในกาบระเบิดยังไม่ได้นั่งอ่านก็เป็นมากครับทางศิลปินแล้วก็นักเจอกันเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่เขาก็โหสุดยอดจริงๆเพราะว่าเดินทางโดยทั้งจากรถไฟเวียงจันทร์มาต่อรถบัสต่อรถตู้เข้ามามานั่งรถไฟต่อเข้ามาถึงจากบาดเข้าบาดจะมาถึงกรุงเทพจากกรุงเทพต่อรถลงไปคนขนุนพัทลุงอีกโอ้โหแล้วขากลับก็นั่งรถกลับอีกโอ้โหผมยอมใจจริงๆนะครับก็สุดยอดจริงๆนะฮะครับเพลงวันนี้เดี๋ยวคงจะเลือกเพลงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้คนในภาคเมืองบางคนก็มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็มาอยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพแล้วจะมี

ลือกตั้งในกรุงเทพหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ก็มีหลายท่านที่คือมีทั้งสองบ้านนะคือบ้านในกรุงเทพด้วยแล้วก็บ้านในทางจังหวัดก็ยังไงก็ถ้ามีสิทธิ์แล้วก็ดูในหน่วยเลือกตั้งแถวบ้านผมนี่เขาเตรียมพร้อมกันหมดแล้ววันนี้ผมเอาเจ้าสองตัวผมไปอาบน้ำตัดขนมาจะจัมโบ้กับเจ้าเมโลก็เขามีหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่ข้างหน้าร้านอาบน้ำตัดขนพรุ่งนี้จะไปสองตัวเดี๋ยวกำลังคิดว่ามันจะชุลมุนระหว่างที่เขาปฏิบัติงานนี่หน่วยเลือกตั้งตรงด้านหลังของซอย81ที่ทะลุบ้านผมไปเนี่ยเขาเป็นโรงยิมเป็นสถานที่ที่สอนยิมนาสติกขนาดใหญ่แล้วก็มีพื้นที่โล่งๆอยู่ก็สะดวกในการจอดรถแล้วก็เข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนทางบ้านผมที่ตรงหนองแขมที่หน้าเขตทางหนองแขมที่ตรงกลางซอยที่เดิมนั้นเขาเคยใช้ตรงยุรดาก็อนุบาลยุรดาเขาต้องเลื่อนมาอยู่กลางซอยแถวหมู่บ้านหันษานะฮะหมู่บ้านหันษาก็ใกล้บ้านผมแล้วครับใกล้ในซอยที่ลึกของผมอยู่ในส่วนลึกเนี่ยก็จะใกล้กว่าแต่มันจอดรถลำบากไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้วิธีปั่นจักรยานไปหรือไม่ก็แบนมอเตอร์ไซค์ไปเดี๋ยวๆนะครับไปใช้สิทธิ์กันมากๆเลยเพราะว่าเป็นส่วนสำคัญ4ปีจะต้องมาใช้กว่าจะได้ใช้สิทธิ์กันก็4ปีแล้วก็เลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพื่อจะมาช่วยกันดูแลฝนตกน้ำท่วมท่อระบายน้ำอะไรต่างๆนะฮะถนนหนทางอะไรทั้งต้นไม้ใบหญ้าเรื่องของที่ปาฐะทั้งหลายเนี่ยกทม.ต้องดูชุมชนที่สำคัญแล้วก็ในพื้นที่ที่ต้องอยู่ร่วมกันทั้งมากเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทางเขตเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องสำคัญมากฉะนั้นก็เลือกทั้งนะครับทั้งสองแบบที่ทั้งสองใบที่เขาให้การทั้งเลือกผู้ว่าแล้วก็เลือกสองเกาะเขตก็ไปใช้สิทธิ์กันในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลย8 โมงเช้าแล้วก็ถึง5 โมงเย็นนะฮะเราระวังเรื่องฝนฟ้าเรื่องลมพายุหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาโอ้โหลมแรงแล้วก็พัดเสาไฟฟ้าพัดอะไรโค่นลงกันไปเยอะมีเพลงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้คนในภาคเมืองมาฝากกันมาล้านเหนือครับ

0: ังเด็ดเดียวทางจะคดเคี้ยวให้ใจสั่นเสียวฉันยังมุ่งไป
1: มันจะไม่ได้เป็นบ้านของตัวเองก็ถือว่าเป็นบ้านที่สองหรือว่าเป็นเมืองที่ได้มาใช้ชีวิตกันอยู่ทั้งในเมืองหลวงแล้วก็ทั้งปริมณฑลในกรุงเทพก็จะมีความแออัดที่เขาบอกว่าประชากรแฝงจริงๆไม่ใช่ประชากรแฝงนะประชากรหลักเลยละครับเพราะว่าต้องมาประกัดตินถีดิ้นรนกันอยู่ในนี้หากเช้ากินค่ำจางดีมีจนก็จะมาอยู่ในภาคเมืองกันทั้งนั้นเพราะว่าต้องดิ้นรนหาทางทำมาหากินกันบางทีต้องไปอยู่ในที่เล็กๆเหมือนรูหนูหรือว่าต้องไปอยู่ในซอกหลืบใดหรือที่เช่าที่ต้องเป็นที่แค่สุขนอนอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องดิ้นรนไปว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ของคนที่ประชากรที่อยู่ในกรุงเทพจะต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันในการเลือกผู้ว่าบัตรมี2ใบนะครับมีสีเขียวสีชมพูเลือกผู้ว่ากับเลือกสกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็ไปใช้สิทธิ์กันมากแล้วก็พรุ่งนี้รายการพิเศษของทั้งสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตั้งแต่เช้าก็จะมีการเกาะติดสถานการณ์การไปใช้สิทธิ์ของผู้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของการรายงานผลต่างๆแล้วก็บรรยากาศต่างๆที่จะมีกันว่าระดมกันเข้ามาทั้งหมดนะครับในภาคส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งวิทยุทีวีสื่อโซเชียลทุกอย่างก็ระดมกันมาทุกฝ่ายนะฮะก็ทำหน้าที่กันในวันพรุ่งนี้เราก็จะไปทำหน้าที่กันลุ้นคะแนนการเลือกตั้งหลังจากที่ปิดหีบเลือกตั้งแล้วเราก็จัดรายการในภาคกลางคืนในช่วงทนต่อดนตรีปิดท้ายกันด้วยเพลงนี้แล้วกันนะฮะถึงบรรยากาศของคนที่เข้ามาใช้ชีวิตในภาคเมืองเราต้องเอาดีให้ได้นะฮะนักร้องบ้านนอกได้กลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชนจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีคาดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกว่า20ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีเดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชนคาดเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกว่า20ล้านบาท
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569ณบริเวณลานจอดรถหน้าห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนภายในงานได้ผนึกกำลังเครือข่ายภาครัฐและเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้า SME คุณภาพดีจากผู้ประกอบการกว่า90ร้านค้ามาจำหน่ายในราคาโรงงานพร้อมจัดโปรโมชั่นสินค้านาทีทองเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่อาทิโซล่าเซลล์โดรนเพื่อการเกษตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bankการจัดงานครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการโดยคาดการว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 51,000 คนและสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า20ล้านบาทปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หลายจังหวัดพร้อมใจจัดงานเทศกาลผลไม้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยอำเภอพบพระจังหวัดตากเปิดงานเทศกาลอะโวคาโดต่อยอดสินค้าเกษตรกรไทย
9: ที่องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดงานเทศกาลอะโวคาโดประจำปี2569โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากสำนักงานเกษตรอำเภอพบพระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ่ายสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปอำเภอพบพระกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดสู่เกษตรกรผู้ปลูกภายในงานมีการจำหน่ายผลอะโวคาโดกิ่งพันธุ์อะโวคาโดหลากหลายสายพันธุ์ผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงสินค้าโอท็อปนอกจากนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตอะโวคาโดเพื่อเป็นการต่อยอดปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ตามความต้องการของตลาดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดสุรินทร์จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ประจำปี2569กระตุ้นรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่
10: วันนี้ที่บริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์นายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ประจำปี2569ซึ่งเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในอำเภอบัวเชษฐ์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้คุณภาพจากสวนอาทิทุเรียนลำไยเงาะอินทผลัมรวมถึงสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากอำเภอบัวเชษฐ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนักการเมืองท้องถิ่นผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมและอุดหนุนสินค้าในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ณบริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์อำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เริ่มต้นโทนดนตรีในชั่วโมงที่สองกับลูกลุงขี้เมาเป็นบัลลาดจากทึกควายทุยตั้งแต่ภาคแรกจนมาทั้งถึงภาคนี้ก็ภาคที่เท่าไหร่แล้วจากลุงขี้เมาทึกควายทุยก็มาถึงเพลงของลูกลุงขี้เมาที่มีชีวิตสองฝากฝากความทุกข์ยากฝากความสุขสบายให้คนอดทนแล้วก็เปรียบในสะพานลอยเหมือนมองเห็นภาพเลยนะฮะในกรุงเทพมหานครนี่มีสะพานลอยเยอะดังนั้นในสะพานลอยนี่มีการข้ามไปฝั่งทั้งสองฝั่งจะมีฝั่งไหนที่เราจะเลือกที่จะข้ามไปแล้วประสบความสำเร็จก็ลองดูนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนกรกฎาคมก็จะมีฝากของนะฮะเพลงเพื่อชีวิตที่เป็นฟังฝากที่เราอยากจะฟังเพลงแบบนี้บ้างกับคาราบาวไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ผมจะต้องไปเตรียมตัวคุยกับพี่แอดก่อนที่จะเริ่มทนดนตรีไลฟ์ในเดือนหน้าแน่นอนก็อยากจะเล่นแบบเป็นโฟกทั้ง3ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเอาไม่ได้เพราะว่าพี่แอดต้องรีบไปเหมือนกันก็ประมาณได้ชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงครึ่งครับเราเริ่มเร็วหน่อย 5:30 นก็คงจะอุ่นหนาฝากข้างกันถ้าเต็มจริงๆเดี๋ยวข้างล่างนะครับท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์นะครับบุญชวริตก็กำลังดูว่าจะทำยังไงให้ถ้าคนล้นจริงๆก็นั่งดูจอซึ่งปกติจะมีจออยู่2จออยู่ข้างล่างจอ LED ด้านในห้องกระจกที่คุณได้ไปนั่งรอพักระหว่างลงทะเบียนเสร็จแล้วก็มีห้องอาหารที่ให้คุณได้รับประทานอาหารได้แอร์เย็นฉ่ำข้างนอกมันร้อนนะครับก็นี่คือค่าไฟของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นภาษีของท่านก็มาใช้กันให้คุ้มที่มีถนนดนตรีเป็นตัวจักรขับเคลื่อนกันมา31ปีแล้วก็3ปีของถนนดนตรีไลฟ์ก่อนที่ผมจะยุติอำลากันไปในเดือนสิงหาคมนี้หลังเกษียณอายุราชการก็เราจะทำจอข้างล่างขนาดใหญ่นะที่มี2จออยู่แล้วไม่รู้ว่าจะมีงบมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าด้านบนนั้นจอ LED ที่เวลามีภาพแสงต่างๆให้คนได้ชมก็มีหลายคนก็ชมว่าภาพมันสวยงามดีนะครับเช่นตอนที่ทั้งที่ทุนที่น้องที่เหลนต่อตระกูลเหลนระวองเนี่ยร้องเพลงคืนสู่หลังก็มีภาพของกระจกแล้วก็มีหน้าต่างกระจกแล้วก็มีฝนนะฮะเป็นเม็ดๆเลยนะฮะมองเห็นจอ LED ขนาดใหญ่ที่อยู่ในหอประชุมห้องออดิโทเรียมพี่ส้มจากวงที่มั่นแดงก็ชมชื่นชมใหญ่เลยทั้งเรื่องคุณภาพเสียงต้องขอบคุณทาง Sound Space น้องกาแฟแล้วก็น้องอ้ําด้วยที่ทีมงานทั้งได้มาช่วยงานให้กับถนนดนตรีในราคามิตรภาพตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่งมาถึงปีที่3ก็ขอบคุณมากๆกับทุกกิจกรรมที่ได้อยู่เบื้องหลังทำให้เสียงคุณภาพที่เราฟังแล้วก็มีมิติแล้วก็ฟังสบายหูแล้วก็มีเครื่องดนตรีที่ฟังเราออกได้ทุกชิ้นนี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงทางทีมงาน OB ของ

0: ในช่วงเวลาของการแสดงด้วยในทุกๆครั้งครั้งหน้าก็จะได้มีการไลฟ์ให้ได้ไปชมกันทางบ้านหรือว่าทางที่ต่างๆหรือทางโทรศัพท์มือถือก็ได้ก็เป็นทุกช่องทางที่กรมประชาสัมพันธ์เราได้ทำหน้าที่แล้ววันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมไปเลือกตั้งเราเลือกเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเมืองที่อยู่ในบ้านในกลางเมืองหลวงของเรากรุงเทพมหานครนะฮะก็บางกอกนี่แหละครับก็เลยเลือกนำเพลงลูกหลวงที่มาเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมเป็นยุรุ่งสมัยและคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงทาง0816-346-452ก็โทรมาจากสมุยบอกเปิดคาราบาวสุดยอดเลยนะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่ติดตามทางทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนFM 92.5 MHz เป็นวิทยุที่เราทำมา31ปีแล้วสุดทางทีวีก็3ปีทนดนตรีไลฟ์แต่ก่อนหน้านั้นก็เคยได้ไปจัดเป็นรายการอยู่ชื่อว่าทนดนตรีออนทีวีกันมาแล้วก็นี่แหละครับเวลาของการทำงานที่มีความสุขมันก็จะผ่านไปเร็วนะฮะเราก็จะพยายามทำหน้าที่แล้วก็พยายามสร้างสรรค์ในสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์กรุงเทพรมควันพี่รักอภกันและกรุงเทพราตรีจากแฮมเมอร์ครับ
1: เฝ้าดูผู้คนต้องขับรถผล

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำต้นสัมพุทธานนท์หรือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

0: ในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:29ชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสุวิทย์สมนัสของกลุ่มเสียงมีผู้ฟังน้องคนหนึ่งบอกจากลำพูนเขาบอกเรียกอาพิญโยก็จะขอไปหกพระถิ่นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเขาบอกว่าถ้าทางวิทยุจะได้ทำต่อหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารแล้วก็ผมก็พร้อมอยู่แล้วก็จะทำรายการต่อได้สำหรับวิทยุเพราะว่าจัดรายการได้ที่บ้านเลยทำมาที่บ้านนี้ก็เป็นเกือบจะ10 ปีแล้วที่ตั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ไว้ที่ทางบ้านโดยทีมงานคุณคงศักดิ์ไสวงศ์และคุณเมฆขันแก้วที่มาช่วยกันแล้วก็น้องเขยรงศักดิ์นิยมทองทำโปรแกรมทั้งการจัดรายการแล้วผมเพิ่มเติมโปรแกรมเรื่องงานภาคหนังที่จะมีซีรีส์แนวตั้งแล้วก็หนังแล้วก็สารคดีที่เขาจะจ้างซึ่งโดยปกติก็เคยทำงานลักษณะนี้คือเป็นอาชีพที่ทำงานหล่อเลี้ยงชีวิตมาตั้งนานแล้วล่ะครับนอกเหนือจากทำงานราชการแล้วก็มีงานพิเศษไม่งั้นไม่มีทางที่จะมีเงินมีทองที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตดูแลครอบครัวแล้วก็มาช่วยทำงานกิจกรรมให้กับทางราชการได้ก็นี่แหละครับก็เป็นรายได้พิเศษที่เราได้ทำงานมาทั้งการพากจากช่อง3เมื่อสมัยก่อนทั้งซีรีส์ทั้งแดจังกึมจูมงฮะทงอีหนังอะไรทั้งหมดนะครับเคยมาทั้งเป่าบุญจินเคยพากมาแล้วเน้นน้อยเจ้าปัญญาอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งหนังเข้าโรงอย่าง Mission Impossible หรือ Star Wars แล้วก็ภาคมาหมดแล้วแล้วก็รวมไปถึงสารคดีที่ภาคทางไทย PBS แต่ตอนนี้ก็หลังจากเกษียณแล้วก็ยังคงจะเพิ่มการทำงานที่ไทย PBS เพิ่มเติมเพราะว่าเราก็มีเวลาเพิ่มขึ้นส่วนทางที่บ้านก็ถ้าเขาจ้างภาคก็อินดีนะครับแล้วก็ภาคคือเป็นชีวิตที่ทำงานในการใช้เสียงมาโดยตลอดทั้งการภาคหนังภาคสารคดีภาค presentation หรือ VTR แล้วก็ line and sound แล้วก็รวมไปถึงสปอตอะไรต่างๆนี่ก็ทำมาแล้วก็ตลอดนะฮะก็เป็นอาชีพที่ทำงานมาเราเลี้ยงชีวิตมาส่วนของวิทยุของการจัดรายการนี่มันเป็นส่วนในหน้าที่ที่นอกเหนือจากหน้าที่หลักที่เวลาที่ต้องรับราชการก็คืออ่านข่าวถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีแล้วก็ใช้เสียงในการทำงานด้านต่างๆเช่นอ่านสปอตอ่านสารคดีที่กับทางงานเฉลิมพระเกียรติต่างๆหรืองานรณรงค์อะไรต่างๆก็อยู่ในส่วนของทางที่ใช้เสียงอยู่ทางภาควิทยุส่วนทางสำหรับทางหน้าตานี่ก็มาออกอากาศทางช่อง NBT เขานี่ก็คือถนนดนตรีไลฟ์ที่ได้รับมอบหมายมาทำหน้าที่แล้วก็ได้ทำหน้าที่มา3 ปีที่เราเชิญศิลปินมาแล้วก็คุณผู้ฟังผู้ชมก็มาติดตามแล้วก็ทำให้เป็นที่รู้จักสถานที่เป็นที่รู้จักของรายการแล้วก็เรื่องของกิจกรรมแล้วก็เลยใช้ศิลปินเพื่อชีวิตมาเป็นผู้ที่สื่อให้กับผู้ฟังผู้ชมกันมีเพลงที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพอีกสักชุดหนึ่งกันแล้วกันผมเลือกก็จะหลุดไปจากเพื่อชีวิตบ้างกันแล้วกันนะฮะแต่ก็มีความไพเราะสำหรับศิลปินท่านนี้ตะกะแตนชลดาและป้างนครินทร์ภูมิแพ้กรุงเทพและเจ้าโตจากอิสซึนครับ

ศกกันตกรรมของความรักแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคเมืองไม่ว่าจะทั้งจากรถราที่ควักไขว่ก็เพิ่มเติมกันทั้งเรื่องของการก่อสร้างคานถล่มแล้วก็อีกหลายต่อหลายอย่างตกท่ออะไรเงี้ยนะฮะท่อระฝาระบายน้ำท่อฝาระบายไม่ใช่ฝาท่อระบายเป็นฝาระบายฝาท่อระบายไม่มีอะไรเงี้ยนะครับก่อสร้างไม่เรียบร้อยทุกอย่างนี่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นก็จะต้องแก้ไขโดยทางนะฮะกรุงเทพมหานครคนที่จะต้องมาบริหารกรุงเทพมหานครก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในกรุงเทพภาคเมืองซึ่งมีปัญหาให้คนต้องพบเจอกันอยู่ทุกเมื่อชั่ววันเลยนะครับเพราะคนเยอะก็แออัดจะเยียดกันต่างไหลกันเข้ามาแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่มารวมกันอยู่ในศูนย์รวมตรงนี้มันก็

ป็นเรื่องที่ก็ต้องใช้ผู้บริหารหรือคนที่ต้องมาจัดการให้ได้นะครับแค่ขยะในเมืองนี่ก็โอ้โหเป็นปัญหาหนักหนาสาหัสจริงๆแล้วก็อีกหลายต่อหลายเรื่องราวที่อยู่ในภาคเมืองนี่คือสิ่งที่สะท้อนแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปเลือกตั้งกันให้ได้คนที่จะมาทำให้เราได้คลายปัญหาเหล่านี้ให้ได้ทั้งหมดนะฮะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับแต่ก็อย่างน้อยก็ให้สามารถที่จะอยู่กันไปได้นะฮะเดินทางกันด้วยบทเพลงชีวิตในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกับเพลงจากวงอีซึนที่มีพี่ป้อมพี่โตอยู่ในสมาชิกของวงอีซึนนี่แหละครับงานสังสรรค์ต่างๆก็เลือกนำมาฝากกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ผมเป็นโยนุ่งสมัยแล้วคือวันนี้คุณสวิทย์สมนัตควบคุมเสียง0816346452ที่คุณก่อเพลงจากตามกำแหงมาจากใจ

0: ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชัดชัดชานักเดินทางอยากจะฟังน้ำหมูนะครับก็เคยมาแล้วเมื่อปีแรกนะก็ปีนี้น้ำหมูจะมีงานใหญ่สำหรับงานของน้ำหมูก็ติดตามกันได้จะเป็นช่วงปลายปีจะมีคอนเสิร์ตมีอะไรก็ติดตามกันได้นะครับทางถนนดนตรีตอนนี้พอหลังจากเกษียณก็อีกงานหนึ่งก็คือไปทำงานชดใช้เขานะฮะหลังจากที่ได้เขามาช่วยงานเราเราก็ไปช่วยงานกับเขากลับบ้างแล้วก็จะเดินทางไปก็นอกเหนือจากการไปทำงานตอบแทนแล้วก็ถือโอกาสเดินทางท่องเที่ยวหรือก็ไปพบปะพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าญาติพี่ทั้งหลายที่ได้ทำงานร่วมกันทั้งสั้นของงานศิลปะงานวัฒนธรรมงานดนตรีเราจะได้ไปเจอกันในที่ต่างๆเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทาง0816346452 0816346452จากจังหวัดแพร่ตั้งแต่ช่วงต้นของทนดนตรีก็เลยมอบให้ในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2แล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีชนะภัยครับ

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับประชาชนตอบรับร่วมจับจ่ายใช้สอยภายในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ล่าสุดยอดจำหน่ายสินค้าทะลุ678ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมจับจ่ายใช้สอยในงานโอท็อปมิดเยียร์2026พบกระแสตอบรับโค้งสุดท้ายคึกคักยอดจำหน่ายสินค้าทะลุ678ล้านบาทพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมงานได้ถึงวันพรุ่งนี
8: ้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมครอบครัวตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการในงานโอท็อปมิดเยียร์2026พร้อมร่วมอุดหนุนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการโอท็อปก่อนกล่าวชื่นชมผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความคิดสร้างสรรค์สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีโดยขณะนี้มียอดจำหน่ายภายในงานกว่า678ล้านบาทซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่650ล้านบาทแล้วพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชมชิมช็อปสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศและใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยภายในงานโอท็อปมิดเยียร์2026เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและร่วมกันสร้างความสำเร็จกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายงานโดยงานจะมีถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนนิติบุคคลที่เหลือเร่งดำเนินการนำส่งงบการเงินประจำปี2569ล่าสุดมีผู้ประกอบการกว่า99%เลือกนำส่งงบการเงินปี2569ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สะท้อนความโปร่งใส
9: นายภูมิพงศ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสถิติการนำส่งงบการเงินประจำปี2569ว่ามีนิติบุคคลนำส่งงบการเงินแล้วจำนวน 717,468 รายคิดเป็น179%จากที่ต้องนำส่งทั้งหมด 97,151 รายโดยพบว่าผู้ประกอบการเลือกใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-filingสูงถึง 199.8 ซึ่งสะท้อนความสำเร็จในการยกระดับความโปร่งใสและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอขอบคุณนิติบุคคลที่ให้ความร่วมมือและขอแจ้งเตือนนิติบุคคลที่ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินอีก 189,683 รายหรือ121ให้เร่งดำเนินการผ่านระบบ DBD e-filing โดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจและป้องกันความผิดตามกฎหมายซึ่งอาจส่งผลให้ต้องชำระค่าปรับ เสียเครดิตจนพลาดโอกาสทางธุรกิจและหากค้างส่งต่อเนื่อง3ปีอาจถูกถอนทะเบียนเป็นบริษัทร้างปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ปิดท้ายที่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษเช็คความพร้อมนักเตะตัวหลักก่อนพบปานามาเช้าพรุ่งนี้
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม J, K และ L โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม L ระหว่างทีมขวัญใจมหาชนทีมชาติอังกฤษที่ผลงาน2นัดที่ผ่านมาชนะโครเอเชีย4-1และเสมอกาน่า0-0มี4คะแนนทำให้เกมนี้ต้องการชัยชนะเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พบกับปานามาที่ตกรอบไปแล้วลงสนามเวลา4 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเกมนี้ทัพสิงโตคำรามอาจจะต้องเช็คความพร้อมของนักเตะตัวหลักหลายรายตัวเฉพาะรีดเจมที่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขารวมไปถึงเดแคนไรส์บุคาโยซาก้าและมาคัสแรชฟอร์ดที่ต้องประเมินความพร้อมอีกครั้งส่วนปานามาโทมัสคริสเตียนเซนหัวหน้าโค้ชของปานามายังต้องรับมือกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตลอดทัวร์นาเมนต์โดยเฉพาะอาดาลเบโต้การัสกิยาที่อาจไม่ได้เล่นในเกมสุดท้ายขณะที่กัปตันทีมอานิบาลโกดอยยังไม่ฟิตเต็มที่แม้ทีมหมดลุ้นเข้ารอบไปแล้วแต่คาดว่าจะยังยึดระบบ 5-4-1 ตามเดิมสำหรับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาครั้งเดียวในฟุตบอลโลก2018รอบแบ่งกลุ่มโดยในเกมนั้นอังกฤษถล่มไป6-1สำหรับโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นๆกาน่าพบโครเอเชียเวลา4 นาฬิกาโคลอมเบียพบโปรตุเกสและดีอาร์คองโกพบอุซเบกิสถานเวลา6 นาฬิกาแอลจีเรียพบออสเตรียและอาร์เจนตินาพบจอร์แดนเวลา9 นาฬิกาปุ่นพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ับก็มาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีของพี่จบรุ่งสมัยเพลงนี้ก็เห็นว่ามีความหมายเรื่องของในเมืองหลวงในมหานครของอพาร์ตเมนต์คุณป้าแล้วก็เอมีพูดถึงเหตุการณ์เรื่องเดือนพฤษภาด้วยน่าสนใจก็ไม่ได้ได้ฟังกับเขาแล้วครับในศิลปินอื่นๆตอนนี้มาแบบหาๆแบบแนวๆบ้างนะครับแล้วก็ได้ฟังเพลงในสายทางอื่นๆซึ่งเขาก็มีความสร้างสรรค์ดีแล้วโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่ของผู้คนที่อยู่ในเมืองหลวงซึ่งไม่ว่าจะคือเมืองที่ไม่มีวันหลับไหลทั้งกลางวันและกลางคืนก็เป็นเช่นเดียวกันอาจจะเป็นเมืองที่มีกิจกรรมไปตลอดทั้งแสงสีเสียงทั้งรถราด้วยความควายเบาบางไปบ้างในช่วงดึกแต่ถ้าจะไหนนั่นก็คือช่วงเช้าช่วงเย็นไม่เว้นแม้ทั้งวันหยุดทุกวันนี้ก็หนาแน่นไปหมดสำหรับรถราที่ติดขัดอยู่เป็นประจำในกรุงเทพมหานครจะต้องโดยสารรถไฟใต้ดินรถไฟฟ้าเหมือนกับที่ลูกชายก็เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากไปที่วัดอรุณมาวันช่วงเช้าไปส่งเขาแล้วก็มีกิจกรรมที่เขาต้องไปทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของมหาวิทยาลัยออกแบบเสื้อผ้าก็ไปดูเรื่องของการตัดเย็บการดูแบบเสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่นักท่องเที่ยวต้องสวมใส่ชุดไทยแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่แถวเขตในบริเวณด้านวังหลังนะฮะแถวทางฝั่งธนบุรีก็ได้เห็นผู้คนได้เห็นทัวร์เขามาลงเมื่อเช้าไปหมดเลยนะฮะเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณไม่ได้ขอแต่ผมมอบให้สำหรับคนที่ใช้ชีวิตในภาคเมืองอีกกลุ่มคนหนึ่งทั้งเรื่องของการให้บริการทางด้านต่างๆคนเช็ดเงา

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงที่คุณผู้ฟังบอกจากฟังจากน้องคายของมาริโฮน่าบอกไม่ยอกชื่อเพลงบอกเพลงเพราะๆผมก็ไม่รู้จะเปิดเพลงอะไรเลยครับก็เลยเปิดเพลงนี้เข้ามาสักครู่นี้คือคนเช็ดเงาเพราะว่าเรื่องของอีกหลายอาชีพที่อยู่ในซอกเงาซอกลึกเป็นทั้งในการไม่เปิดเผยร้านนวดร้านสปาร้านอะไรต่างๆก็จะมีชีวิตของผู้คนที่ต้องดิ้นรนทำมาหากินเหล่านี้อยู่ก็เป็นเพลงที่สะท้อนมาให้เห็นถึงภาพชีวิตของคนที่อยู่ในภาคเมืองมาทำมาหากินในภาคเมืองแล้วก็ต้องใช้ชีวิตดิ้นรนกันไปและพรุ่งนี้คนในกรุงเทพในภาคเมืองก็จะต้องเลือกตั้งกันก็ออกไปเลือกตั้งกันตามเขตที่คุณมีเลขทะเบียนบ้านมีชื่อก็มีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์ในการให้คนเท่ามาทำงานให้เราทั้งหมดเลยนะครับทั้งผู้ว่าทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานทั้งเขตต่างๆผู้บริหารทั้งหน่วยงานทุกๆหน่วยงานเทศกิจอะไรต่างๆนี่ก็ต้องทำงานรับใช้เรารับใช้พี่น้องประชาชนนะฮะก็จะต้องไปเลือกแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็รวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.บัตรจะมี2สีสีเขียวกับสีชมพูครับหลักฐานทางราชการที่ได้กำหนดไว้ทั้งบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรที่ทางราชการออกให้แล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนที่ทางกกต.เขากำหนดเอาไว้แล้วอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นี่เป็นต้นก็ไปดูกันอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดพรุ่งนี้ก็ฟังวิทยุแห่งประเทศไทยนะสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่จะเกาะติดรายงานสถานการณ์เรื่องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในช่วงตั้งแต่เช้าจนถึงปิดหีบเลือกตั้งในช่วงเย็นและรายงานผลต่ออย่างไม่เป็นทางการต่อเนื่องไปจนถึงภาคค่ำแต่ก็จะไม่ถึงจะไม่ได้กินเวลามาถึงถนนดนตรีถนนดนตรียังมีเป็นรายการปกติไม่ได้มีการล้มผังนะฮะแล้วก็เราก็จะมีเรื่องราวของการที่จะรายงานด้วยสำหรับผลอย่างไม่เป็นทางการที่จะได้ทราบกันตามการนับในหน่วยเลือกตั้งต่างๆกันในกรุงเทพมหานครทุกๆหน่วยเลือกตั้งในทุกๆเขตด้วยก็ระวังเรื่องฝนฟ้ากันมากๆนะครับเพราะว่าวันศุกร์นี้ในคอนเสิร์ตเนี่ยผมก่อนงานเนี่ยโอ้โหลงสะขนำดีนะที่เขาหยุดบ้างถ้าเขาไม่หยุดนี่เป็นเรื่องเหมือนกันกลัวว่าคนจะถอยไม่ได้มาร่วมกิจกรรมแต่สำหรับเดือนหน้าไม่กลัวแล้วครับฝนฟ้าตกยังไงก็คงจะมากันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเหมือนเดิมเมื่อปีที่แล้วแน่นจนรถลากติดไปถึงลาดพร้าวต้องหาวิธีการที่จะต้องมีที่จอดรถไม่ได้ก็คิดว่าเดี๋ยวจะขอพื้นที่ของทางวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอในฝั่งที่ใต้ติดรั้วติดกันแล้วก็ให้คุณได้จอดและเดินเข้ามาที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงก็เข้ามาชมกันลงทะเบียนแล้วมาดูด้วยนะครับว่าสำหรับท่านที่เคยลงมาต่อเนื่องอยากจะให้สิทธิ์คนที่เขาได้มาติดตามทนดนตรีมาตั้งแต่ช่วงปีแรกๆจนกระทั่งมาถึงปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายไม่ต้องไปดราม่าไปแย่งกันไปโพสอะไรว่ากล่าวขานกันทั้งนั้นนะครับว่าผมไม่อ่านไม่สนใจถ้าอยากจะเจอกันคุยกันต่อหน้าไม่ชอบพูดกันลับหลังหรือโพสอะไรกันไปที่มันใช้คำพูดที่ไม่สุภาพกันเพลงที่เขามาจากลำพูนมอบให้แล้วกันวิหกพลัดถิ่น

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัติคมเสียงทีมงานของถนนดนตรีคุณคงศักดิ์สายวงเมฆขันแก้วธนุศักดิ์นิยมทองเรืองกิจการจันทร์ประสันวงสว่างสมเด็จธรรมนีมริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างหน่อยนะเดินทางก็มีเพลงที่มอบให้แล้วครับให้คุณผู้ฟังได้ขอมาทั้งในทาง Google Form แล้วก็ทาง0816346452สาวสุราษฎร์ที่ขอเดินเพ่นมาเมื่อวันที่นาก็ร้องเดินเพ่นแล้วก็มีมือครุยที่หน้าตาดีเป็นทหารนะครับลูกศิษย์อาจารย์ธนิตศรีกินดีก็มาเป่าครุยให้กับนักนาแล้วก็เล่นเพลงนี้พร้อมกับร้องนําแบบบอกแต่ละคําแต่ละถ้อยคําให้ทุกคนได้ลองตามนะน่ารักดีเราจะนําเทปบันทึกมาตัดต่ออากาศทางภาควิทยุในวันเสาร์หน้าครับ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับถนนดนตรีส่วนทางภาคของทางออนทีวีหรือว่าทางทีวีช่วงวันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนก็รอให้ตัดต่อเทปที่ได้เคยออกอากาศที่เคยได้บันทึกไว้แล้วไม่ได้ออกอากาศเนี่ยมาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของถนนดนตรีไลฟ์ในคืนวันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กันต่อไปด้วยครับเพลงที่คุณผู้ฟังถามมาทาง0816346452จากเชียงใหม่แล้วใน LINE ก็มีที่ Google Form นี้ก็มีขอเอาไว้หลายเพลงเลยของปู่พงศิษฐ์คำพีที่ในนี้ก็ขอทั้งถึงเพื่อนทั้งเลือกรักเธออยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ของเพลงแม้ว่านี่ของเสกโลโซมาดามออยคอโอ้โหจะหาเจอไหมเนี่ยเพราะว่ามันปัจจุบันทันด่วนต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวติดค้างไว้วันพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ก็มีถนนดนตรีอยู่เช่นเดิม3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าเพลงที่ผมเลือกเพราะว่าขอปู่พงศิษฐ์มาหลายเพลงก็ผมเลือกเพลงนี้ตามที่คุณผู้ฟังขอมาจากจังหวัดเชียงใหม่ปีหักครับ

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของการเดินทางในคืนวันนี้กับถนนดนตรีก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านครับช่วยกันเลือกเพลงนี้มาจากลมสักชะตารักและก็ก่อนนั้นก็ปีกหักจากเชียงใหม่พรุ่งนี้ทั้งชะตาทั้งก็อยู่ที่ตัวท่านทุกคนในเรื่องที่เราจะไปกากระบาดในวันพรุ่งนี้แหละครับเราดูเก็บหลักตัวเอาหลักฐานไปแสดงให้เรียบร้อยสำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ก็ติดตามกันได้ครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยจะรายงานทั้งเรื่องของบรรยากาศทั้งเรื่องของการแถลงอะไรต่างๆก็ติดตามได้นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้ก็จะมีล้มผังแล้วก็ทำรายการพิเศษขึ้นมาเพื่อจะเกาะติดสถานการณ์เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณนะครับที่ติดตามและทีมงานของถนนดนตรีทั้งทุกท่านผมพิจิตรรุ่งสมัยก็จะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางมอบเพลงสองเพลงไว้ปิดท้ายในคืนวันนี้กับเพลงความรักที่คุณขอมาใน Google Form และลำตะคองที่ขอมาจากคลอง8คือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังมากๆครับที่ติดตามถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

คมปัจจุบันนี่มันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลบหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี

บ้านเมืองไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้โดยดีเพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคีถ้าตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไว้ได้เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์เวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา8นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเวลา8นาฬิกา35นาทีรับฟังรายการคุณของแผ่นดินเวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการรักสินถิ่นอีสานเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟและต่อด้วยรายการเพื่อนใจวัยรุ่นเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิการับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์เวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกะวิรัมย์ทำหน้าที่ผู้ประกาศพิษณุลีลาธรทำหน้าที่ช่างเทคนิควิรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลปัญญางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในยามเช้าเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการฝึกตนญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของการฝึกตนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวคนเราจะอยู่ดีมีสุขอนาคตจะเจริญรุ่งเรืองได้นั้นในเบื้องต้นของชีวิตจะต้องมีการฝึกฝนอบรมตนให้ดีเสียก่อนนะปัจจุบันมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็วิชาความรู้ความสามารถนะหน้าที่การงานต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องเริ่มจากการที่เรานั้นฝึกฝนอบรมตนการฝึกฝนอบรมตนนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่การไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตวัยในแต่ละวัยเราจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยนั้นๆวัยต้นสร้างหลักฐานวัยกลางคนสรรหลักแหล่งวัยปลายคนก็แต่งหลักธรรมถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนได้ตามนี้เราชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในแต่ละช่วงวัยของชีวิตองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักพุทธภาษิตบาลีเอาไว้ว่าอมันตยามิโวภิกขเวขยะวยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดขอเธอทั้งหลายจงยังจิตทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้อันนี้เป็นหลักพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์นั้นเนี่ยทรงตรัสเตือนพระภิกษุทั้งหลายให้ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนะการที่นำเอาเรื่องความไม่ประมาทให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันในยามเช้าๆอย่างนี้ก็เพราะเป็นโอกาสที่เหมาะอย่างยิ่งเลยทีเดียวในเบื้องต้นของแต่ละวันในแต่ละวันนั้นนะถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลานะเราก็จะไม่ประมาทเราจะไม่มัวเมาในเรื่องของชีวิตเราดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีนะถ้าความประมาทเกิดขึ้นในญาติโยมเราพุทธศาสนิกชนตั้งตนอยู่ในความไม่ดีไม่งามในความประมาทดำเนินชีวิตผิดพลาดเมื่อประมาทก็ทำให้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็เกิดความมัวเมาความมัวก็คือความที่เรามองไม่เห็นมีตาก็เหมือนกับไม่มีฝ้าฟางมืดมนอนธการความเมาก็คือความที่เราขาดการทรงตัวหรือตั้งตัวไม่คงที่
มีการวิงเวียนเสหน้าเสหลังเสียศูนย์เสียการทรงตัวนะเมื่อเกิดมีความมัวเมาแล้วเนี่ยญาติโยมนะก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยทำอะไรที่พลั้งพลาดหลงลืมงงงวยนะนำมาซึ่งความเสียหายต่างๆนานาได้นะบุคคลผู้เป็นบัณฑิตหรือเป็นคนดีนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทจึงจะสามารถรักษาความฉลาดแล้วก็คุณงามความดีเอาไว้ได้เพราะความฉลาดแล้วก็คุณงามความดีนั้นเนี่ยญาติโยมจัดว่าเป็นยอดปรารถนาของบุคคลทุกคนเลยทีเดียวนะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญความสรรเสริญชื่อเสียงเกียรติยศนานาประการแต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็ยังมีบุคคลแสดงความเขลาหรือความไม่ดีให้ปรากฏในบางคราวดังที่เป็นข่าวตามสื่อสารมวลชนทางนี้ก็เพราะความประมาทมัวเมาเข้าไปบันดาลใจให้เป็นไปนะภาษิตไทยจึงไขขานเอาไว้ว่าสี่เท้ายังรูปพลาดนักปราชญ์ยังรูปพลั้งสองเท้าโดเดก็คงจะเซลงบ้างนะความประมาทคือความที่จิตอยู่ปราศจากสติหรือปล่อยสตินั่นเองนะโยมนะอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอหรือเสียสตินะคนที่เสียสติก็คือคนที่ไม่มีสติที่เรียกกันว่าคนบ้านั่นเองนะคนที่ไม่มีสติกำกับตัวทำอะไรก็ไม่ดีญาติโยมสังเกตดูได้นะไม่ต้องไปถึงขนาดเป็นบ้านะเพียงแต่คนที่เสพสุรายาเมาเกินว่างั้นเถอะนะดื่มเหล้าเกินก็ทำให้ขาดสติเดินเซหน้าเซหลังพูดไม่อยู่กระร่องกระรอยอะไรประมาณนี้นะนี่อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไม่มีสติเมื่อจิตของเราไม่อยู่ปราศจากสติย่อมหมายถึงจิตที่มีสติกำกับตัวสติเป็นคุณธรรมตามกระตุ้นเตือนจิตให้คิดถึงตัวและลึกนึกถึงตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวถ้าจิตไม่มีสติกำกับตัวก็จะมีแต่ความคิดที่พุ่งออกไปข้างนอกนะกลายเป็นความฟุ้งซ่านเพ่นพ่านเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ใช้การอะไรก็ไม่ได้นะความไม่ประมาทก็เป็นอาการที่นำจิตให้รอบคอบนะโยมนะจะทำกิริยากิจอันใดก็แล้วแต่ตั้งใจทำอย่างสม่ำเสมอไม่ทำหยุดไม่ท้อถอยนะทำอย่างพอใจทำอย่างเอาธุระนะคุ้นกับงานทำงานเป็นชิ้นเป็นอันทำจริงจังไม่สักแต่ว่าตั้งใจมุ่งมั่นขยันหมั่นประกอบนะจิตที่มีสติกำกับอยู่ในตัวเสมอในขณะทำในขณะพูดในขณะคิดอันนี้คือความไม่ประมาทนะในยามเช้าๆอย่างนี้มีโอกาสขับขี่ยวดยานพาหนะเราก็มีสติในการขับขี่ก็ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้มีสตินะกำกับตัวทำมาค้าขายหรือทำงานอะไรก็ตามนะแม้ในขณะที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ในยามเช้าๆอย่างนี้ถ้าเรามีสติกำกับนะเราก็ฟังได้แล้วก็กำหนดจดจำได้ว่าพระท่านเทศน์เรื่องอะไรก็เทศน์ในเรื่องของการฝึกตัวการฝึกฝนอบรมตนเองนะก็คืออันดับแรกเลยก็คือความไม่ประมาทนี่แหละญาติโยมนะความไม่ประมาทนับเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีให้เจริญงอกงามได้แล้วก็ทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปสนับสนุนกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำลายอกุศลที่เกิดแล้วให้เสื่อมสิ้นไปความไม่ประมาทก็คือบทเป็นของคนดังพระพุทธธรรมรัตว่าอัปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางอมตะทางอมตะก็คือบทเป็นของคนผู้ไม่ประมาทเพราะคนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ายังเป็นอยู่ไม่ตายตรงกันข้ามกับความประมาทซึ่งมีลักษณะที่มักง่ายดูดายดูเบาดูหมิ่นถิ่นแคลนสับเพร่าละหลวมท้อถอยทอดทุระไม่มั่นคงเป็นต้นและก็ความประมาทนี่แหละยังเป็นบทตายของคนดังพุทธดำรัสที่ว่าประมาทโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวเอาไว้ว่าความขนองคือความพินาศความประมาทคือความตายความประมาททำให้ชีวิตตายก่อนตายตายเหมือนตาลยอดด้วนความไม่ประมาทบุคคลควรที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปในเหตุคือกิริยากิจอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัตินะกล่าวคือการทำการพูดการคิดเช่นไม่ประมาทในเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานไม่ประมาทในการศึกษาและไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้น
ความจริงอ่ะญาติโยมความผิดพลาดถือว่าเป็นหลักธรรมดาจนมีคนพูดในลักษณะที่ว่าคนที่ทำอะไรไม่ผิดก็คือคนที่ยังไม่เคยทำอะไรแม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงได้ผ่านความผิดพลาดมาบ้างแล้วแต่เมื่อทรงทราบว่าเป็นทางผิดก็ทรงคิดหาหนทางใหม่นะไม่ยอมดำเนินเดินตามทางนั้นอีกต่อไปถือว่าผิดเป็นครูเมื่อรู้ว่าผิดแล้วต้องระลึกไว้ให้มั่นนั่นแหละคือครูสอนเราได้เป็นอย่างดีการสอนตนด้วยตนเองนั่นแหละดีญาติโยมนับว่าเป็นครูที่เก่งกว่าครูคนใดเพราะเมื่อตนสอนตนได้ก็เท่ากับว่าเรามีครูอยู่ในตัวอยู่แล้วไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวเพราะครูในตัวมาด้วยครูในตัวจะช่วยให้เรานี่ปลอดภัยสมกับในแห่งหลักพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตนาจงพิจารณาตนด้วยตนหากมีคำถามว่าครูในตัวคือใครตอบได้ทันทีว่าความไม่ประมาทหรือสตินี่แหละญาติโยมการที่บุคคลเตือนตนเองได้คิดกลับตัวกลับใจได้ย่อมเป็นคุณอันยิ่งใหญ่เหลือขนาดนับว่าเป็นคนที่พึ่งตนเองได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเรารู้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างนี้แล้วเราก็ต้องฝึกฝนอบรมตนเองการฝึกฝนอบรมตนเองเราจะฝึกอย่างไรก็เริ่มจากการไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตในแหละญาติโยมชีวิตของคนเราเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่มันอยู่ที่เราจะกำกับนะตัวที่จะกำกับได้ก็คือสติการดำเนินชีวิตบุคคลทุกคนก็มีความหวังดั่งใจในทางเดินชีวิตบุคคลทุกคนในญาติโยมมีความหวังตั้งใจอยากดีไม่อยากที่จะเสียนะคืออยากจะมีแต่ความดีไม่อยากมีความเสียความต้องการดีนั่นแหละคือเจตนาบริสุทธิ์ต้องฝึกเอาบุคคลผู้หวังความดีเมื่อทางชีวิตดำเนินไปแล้วบรรลุถึงความดีสมเจตนาทางนั้นแหละนับว่าเป็นทางที่ถูกส่วนทางใดผู้ดำเนินไปแล้วได้รับความเสียหายได้รับความไม่ดีจะเป็นการเสียทรัพย์เสียเวลาเสียเกียรติแล้วก็เสียประโยชน์หรือเสียศีลเสียธรรมะทางนั้นก็นับว่าเป็นทางที่ผิดนะโยมนะทางเดินแห่งชีวิตจึงมีทางถูกคือทางดีทางผิดก็คือทางเสียสำหรับการฝึกฝนอบรมตนให้ถูกวิธีนั้นนะญาติโยมก็หมายถึงการปฏิบัติตนตามคำแนะนำพร่ำสอนด้วยวิธีการ5อย่างอันดับแรกเลยการปกครองตนเองอันดับ2การพึ่งตนเองอันดับ3การเชื่อมั่นตนเองอันดับ4การตรวจสอบตนเองแล้วก็อันดับ5การเอาชนะตนเองเนี่ยถ้าญาติโยมมีสติกำกับแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนไปตามนี้เชื่อว่าชีวิตเรานั้นจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่ผิดพลาดในวิธีการ5อย่างนั้นเนี่ยประการแรกก็คือการปกครองตนหรือการประครองตนเราให้รอดปลอดภัยความจริงอ่ะญาติโยมความรักตนหรือชีวิตของตนเนี่ยย่อมอยู่เหนือความรักอื่นใดทั้งหมดเลยทีเดียวอัตตาหิปรมังปิโยตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งนัตถิอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีความรักตนหรือชีวิตของตนเป็นที่หนึ่งรักคนอื่นแล้วก็สิ่งอื่นเป็นที่สองทุกคนในญาติโยมอยากให้ตนเป็นคนดีมีความสุขไม่ต้องการให้ตนเป็นคนชั่วตกต่ำลำบากอยากจนเดือดร้อนเป็นทุกข์จะต้องถนอมรักษาตนให้ดีตลอดสามวัยได้ชื่อว่ารักษาตนด้วยดีตามลำดับมาถ้าหลงประมาทมัวเมาในวัยต้นมาฝึกฝนอบรมตนให้ถูกทางถูกวิธีในวัยกลางหรือวัยสุดท้ายดังเช่นในปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในเวลาขนองจะต้องประคับประคองประครองตนในวัยอื่นต่อมาถ้าทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งย่อมเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนบุคคลผู้ดำเนินทางผิดมาก่อนแล้วกลับตัวได้กลับใจถูกในภายหลังดังที่ได้กล่าวกันว่าต้นคดปลายตรงยังคงพอใช้ได้แต่ถ้าต้นตรงปลายคดใช้ได้ยากนิยมนะหากคดทั้งต้นทั้งปลายใช้ไม่ได้เลยก็นับว่าเป็นคนตายทั้งเป็นเน่าทั้งดิบตายก่อนตายหรือเป็นตายเท่ากันมีชีวิต
ที่อาภัพตกอับแล้วก็ล้มเหลวประการที่สองนั้นฝึกการพึ่งตนเองนะความจริงนะญาติโยมบุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมพึ่งพาอาศัยตนเองได้ที่พึ่งซึ่งประสงค์เอาในที่นี้ก็คือทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัติในฐานะที่เป็นฆราวาสญาติโยมทั่วไปจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะในยามเช้าเราก็ต้องจับจ่ายใช้สอยนะหลายคนหลายท่านก็ได้จ่ายเงินแล้วหลายท่านก็ได้รับเงินแล้วนะเรียกว่าการดำเนินชีวิตของฆราวาสญาติโยมนั้นเนี่ยจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติมาบริหารชีวิตของตนบุคคลในครอบครัวนะบุคคลจึงต้องประกอบกิริยกิจน้อยใหญ่นะด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแสวงหามาได้แล้วก็รู้จักเก็บรักษาเรียกว่ามีทั้งรายรับมีทั้งรายจ่ายแล้วก็มีทั้งรายเหลือนะก็ฉลาดในการแบ่งปันจัดสรรเป็นส่วนๆนะเพื่อคำนวณรายรับรายจ่ายให้มันเหมาะสมต้องนิยมคบค้าสมาคมกับคนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรแม้เป็นสามีภรรยากันก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะสองแรงต้องช่วยกันหาทรัพย์สมบัติมาเจือจุนครอบครัวนะสามีภรรยาต่างคนต่างทำมากินเก็บออมก็สามารถที่จะสร้างหลักปักฐานได้ส่งเสริมให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้แม้มีเพื่อนนอกบ้านก็เช่นเดียวกันเพื่อนดีเพื่อนงามนะเป็นเพื่อนที่ชวนกันทำมากินเพื่อนที่ชวนกันทำสิ่งที่ดีที่งามไม่ใช่เพื่อนชวนเล่นการพนันเพื่อนชวนดื่มสุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดอันนี้ก็ไม่ดีไม่งามนะคบไม่ได้ในญาติโยมนะเราก็ไม่ควรคบเพื่อนที่ตามเกาะตามกินด้วยเพื่อนประเภทนี้พอเราสิ้นทรัพย์แล้วก็นายนี้หมดญาติโยมนะที่กล่าวกันว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายเนี่ยหายากในญาติโยมนะยามบ้างมีเพื่อนมากยามตกยากเพื่อนหายแม้การใช้จ่ายก็ให้มันพอเหมาะก็แล้วกันพอเหมาะพอควรไม่เบียดกรอจนเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินการจะใช้จะจ่ายก็ให้ดูรายรับรายได้ไม่ใช่เสียเกินได้ใช้เกินมีรายจ่ายควรให้มันพอดีกับรายรับหรือน้อยกว่ารายรับจึงจะนับว่าถูกต้องสอดคล้องกับคำที่ว่ามีเกินใช้ได้เกินเสียส่วนที่พึ่งคือคุณสมบัตินั้นเนี่ยก็หมายถึงคุณงามความดีที่เกิดมีจากการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดกายวาจาใจโดยให้กายมีความอ่อนน้อมวาจามีความอ่อนหวานใจมีความอ่อนโยนกายอ่อนน้อมก็คือกิริยาถ่อมตัวไม่ลดตัวจนเกินควรไม่ถือตัวจนเกินงามตามภาษิตที่ว่าปริภูโตมุทุโหตินะอ่อนไปก็ถูกดูหมิ่นอติติโขจะเวรวาแข็งนักก็มักมีเวรประการต่อมาวาจาอ่อนหวานก็คือคำพูดไพเราะดุจดื่มเปล่งวาจาออกมาจากใจที่ใสสะอาดไม่มีโทษเป็นคำที่หอมหวานชูกำลังใจของผู้ฟังให้ชื่นบานเป็นเสน่ห์มหานิยมเป็นที่ชื่นชมรักใคร่นับถือของผู้ฟังใจอ่อนโยนคือใจที่นอบน้อมละมุนละม่อมถ่อมตัวสงบเสงี่ยมสุภาพเรียบร้อยมีเมตตากรุณาปราณีอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จุนเจือนะกายวาจาใจที่อ่อนถือว่าเป็นพรอันประเสริฐนะโยมนะเพราะเป็นเหตุก่อให้เกิดมีบุคคลยกย่องเชิดชูแล้วก็นำไปสู่ความเป็นบุคคลที่น่ารักน่าเคารพนับถือในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อประการต่อมานั้นฝึกความเชื่อมั่นตนเองนี่ก็สำคัญนะโยมนะเราต้องไม่ประมาทในเรื่องของการฝึกฝนอบรมตนเองมีความเชื่อมั่นตนเองเพราะความเชื่อมั่นของบุคคลเนี่ยส่งผลให้เกิดการกระทำเพราะการกระทำการพูดแล้วก็การคิดเนี่ยที่จะก่อให้เกิดผลผลิตที่มั่นคงได้นั้นในญาติโยมจำต้องอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นเป็นตัวนำแล้วก็มีความตั้งใจทำเป็นตัวจักความเชื่อมั่นตนเองนั้นเนี่ยกล่าวสั้นก็คือความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองนั่นเองหาได้หมายถึงการอยู่โดดเดี่ยวไม่เกี่ยวเกาะคบหาสมาคมหรือพึ่งพาอาศัยคนอื่นก็หาไม่นะโยมนะหากแต่หมายถึงความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่เป็นเครื่องมือหรือบันไดร่างร้านให้คนอื่นเนี่ยเหยียบปีนนะบุคคลผู้ที่จะทำตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นใดนั้นจะต้องอาศัยความเตรียมพร้อมนะเป็นเบื้องต้นมีศรัทธาเชื่อกรรมนะเชื่อผลของกรรม
เชื่อภูมิธรรมก็คือพระปัญญาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความขยันหมั่นเพียรมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิมีความมั่นคงหนักแน่นในหลักคำสอนเชื่อว่า

ซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าปฏิมังเสตมัตตนาแปลความว่าสำรวจตนด้วยตนเองคำว่าสำรวจตนเนี่ยก็คือการตรวจสอบหรือการตรวจค้นนะการตรวจสอบหรือการตรวจค้นตนก็คือการตรวจสอบกายวาจาใจได้แก่การเรียนรู้ตนเองเพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้จักตนเองได้ดีมากกว่าตนเองเหมือนอย่างผู้รู้กล่าวไว้ว่าผู้ที่รู้ความลึกของทะเลก็คือทะเลผู้ที่รู้ความกว้างของฟ้าก็คือฟ้าผู้ที่รู้ความดีชั่วของตัวก็คือตัวเรานี่แหละญาติโยมเราย่อมรู้ที่จะรู้ตัวเองนะด้วยเหตุนี้บุคคลผู้รักตนจึงจำต้องฝึกสอดส่องสำรวจตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าการใดควรทำถ้อยคำใดควรพูดอารมณ์ใดควรนึกคิดจะได้รู้ผิดรู้ชอบประกอบการให้เหมาะสมพอดีไม่แคบเกินไปเพราะถ้าแคบนักมักขยับยากไม่กว้างเกินไปเพราะถ้ากว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สมไม่สูงเกินไปเพราะถ้าสูงนักมักจะลอยไปตามลมไม่ต่ำเกินไปเพราะถ้าต่ำนักมักจะจมธรณีบุคคลบางคนนิยมตรวจสอบคนอื่นมากกว่าตรวจสอบตนเองแม้จะสำรวจตรวจดูตนเองก็ดูในลักษณะเป็นคนที่ตาบอดนะมองไม่เห็นความผิดพลาดบกพร่องของตนนะมองดูคนอื่นด้วยตาสว่างแจ่มใสใส่ใจถึงโทษความผิดของบุคคลอื่นฝ่ายเดียวความผิดของบุคคลอื่นแม้จะเล็กเท่าขนาดเมล็ดพันธุ์ประกาศก็สามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายฝ่ายความผิดของตนถึงจะโตเท่ากับผลมะตูมก็เห็นได้ยากหากถูกถามก็กลบเกลื่อนเงื่อนงำอำพรางบางคนเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นอาหารปากไปก็มีมักพูดถากพูดถางไม่ประทุษร้ายกันทางกายแต่ก็ประทุษร้ายกันทางปากใช้ปากเป็นอาวุธเป็นปากหอกเป็นปากปืนก็มีไม่รู้สึกรับผิดชอบชั่วดีมักดื้อด้านต่อคำตำหนิยินดีเพลิดเพลินในคำชมเพลินจนหลงหลงจนเหลิงแล้วก็เหลิงจนลอยก็มีบุคคลผู้คอยสำรวจดูตนเองอย่างเนี้ยญาติโยมย่อมสามารถที่จะยังเห็นข้อบกพร่องข้อบริบูรณ์ข้อพิรุธข้อบริสุทธิ์นั้นได้โดยง่ายนะเมื่อพบข้อพิรุธก็แก้ไขปรับเปลี่ยนให้ถูกเมื่อพบข้อบกพร่องก็ต่อเติมเสริมให้บริบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ขึ้นตามหลักพุทธวิธีที่ว่าอัตนาโจทยตานังแปลว่าจงเตือนตนด้วยตนเองและอีกประการหนึ่งนั้นญาติโยมนะก็คือการชนะตนเองนี่แหละสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะความจริงญาติโยมความชนะมีอยู่คู่กับความแพ้เป็นเรื่องปกติแต่ในโลกใบนี้ไม่มีผู้ใดต้องการความเป็นผู้พ่ายแพ้มุ่งหวังแต่จะเป็นผู้ชนะเท่านั้นดังเช่นในการทำสงครามการพนันขันต่อการกีฬาเป็นต้นย่อมมีทั้งบุคคลผู้แพ้ผู้ชนะความแพ้ความชนะอย่างนี้ญาติโยมเป็นของไม่คงที่ไม่แน่นอนผู้ชนะแล้วก็อาจกลับแพ้ได้เหมือนกับได้แชมป์ก็เสียแชมป์ได้แม้ผู้แพ้ก็อาจกลับชนะได้สมด้วยหลักพุทธภาษิตที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีไม่แน่นอนเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเพราะผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์เป็นความชนะที่ไม่เด็ดขาดไม่แท้อาจกลับแพ้ได้อีกแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความระงับกลับเกี่ยวพันด้วยเวรนะส่วนความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีนะโยมนะเป็นความชนะที่ประเสริฐเป็นความชนะเลิศเป็นความชนะที่เด็ดขาดและไม่เกี่ยวพันด้วยเวรความชนะที่ไม่กลับแพ้นั้นเนี่ยหมายถึงความชนะตนชนะตนนั่นแหละตามพุทธนิพนธ์ภาษิตที่ว่าชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่าความชนะตนในที่นี้ญาติโยมชี้ชัดว่าชนะใจความชนะใจนั้นเนี่ยได้แก่การฝึกใจข่มใจแล้วก็หยุดใจการฝึกใจนั้นก็หมายถึงการฝึกฝนอบรมตนปรับปรุงแก้ไขฝึกตัวฝึกใจให้เหมาะสมนะกับเพศภาวะสถานะแล้วก็กาลเทศะมีสติสัมปชัญญะเข้าประคับประคองจะพูดหรือทำการอันใดไตร่ตรองให้รอบคอบด้วยเหตุด้วยผลท่วนทั่วประกอบเหตุสังเกตผลไม่ปล่อยตัวปล่อยตนให้เป็นไปตามยถากรรมนิยมนะการรู้จักฝึกใจคือการปรับใจให้ถูกที่ปรุงใจให้มีรสแก้ใจให้ถูกปมและไขใจให้เปิดกว้างได้ชื่อว่าการฝึกตนให้เป็นคนที่เหมาะสมทันเหตุทันการทันงานแล้วก็ทันคนการข่มใจก็หมายถึงการรู้จักบังคับใจมาให้โลภอยากได้

ทางทุจริตผิดศีลธรรมบังคับใจไม่ให้ขุ่นเคืองเกิดความพยาบาทอาฆาตจองเวรบังคับใจไม่ให้เกิดความมัวเมาหลงงมงายให้รู้จักเก็บอารมณ์ข่มใจไม่แสดงอาการวิปริตผิดปกติออกนอกหน้าดังคำที่กล่าวว่าเก็บน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในนำน้ำใสออกมาใช้ข้างนอกส่วนการหยุดใจนั้นญาติโยมก็หมายถึงการยับยั้งชั่งใจไม่ปล่อยให้ถลำล้ำลึกไปสู่ความผิดพลาดเสียหายการหยุดใจหรือยับยั้งชั่งใจเนี่ยจะเกิดจะมีได้ในขณะที่มามีสติรู้สึกสำนึกผิดเหมือนการหยุดใจของจอมโจรองคุลิมาลนะที่ต้องการให้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดเสียทีจะวิ่งหนีไปไหนกันครั้นได้ฟังพระดำรัสว่าเราหยุดแล้วส่วนเธอสิยังไม่หยุดการสะดุดหยุดใจได้อย่างนี้แม้จะไม่อาจเปลี่ยนจากความชั่วความผิดมาเป็นความดีความถูกได้ก็จริงแต่ถึงกระนั้นก็สามารถที่จะหยุดใจไม่ทำความชั่วความเสียหายต่อไปได้โจรองคุลิมาลจึงได้หยุดไล่ล่าฆ่าคนเพื่อแสวงหานิ้วมือในทันทีเพราะข้าที่ได้สติรู้ตัวทั่วพร้อมยอมรับฟังพระโอวาทขอโอกาสบวชเรียนภาคเพียรปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสืบต่อมานั้นการฝึกใจข่มใจแล้วก็การหยุดใจเมื่อผ่านการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดีจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจำตัวฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาพระจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยการทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 + 1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 + 2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: อันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆลืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพืชไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงค่ะ

0: การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้าแต่ก็ต้องจำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้สึกตัวพระบรมราโชวาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สบายดีกับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพอกันอีกคือเก่าครับในรายการตามร้อยพ่อเพื่อพ่อเพียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการตามร้อยพ่อเพื่อพ่อเพียงอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.วิรยุทธ์หน่อยพมท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมอบให้ผู้ขาที่คำดูพ่อพันแม่ฝ่ายพร้อมทั้งอาจารย์สายร่วมเฉียวล่ำเป็นผู้ดำเนินรายการโดยใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องเศร้าๆจังสี่วันนี้ได้อยู่การบรรจงบึงแง่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินในการดำเนินรายการของผู้ขาในเสาร์นี้เฮามาพอกันมื้อนี้ก็เป็นนะครับวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569มื้อนี้ขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียผู้ขาที่คำหลวงพ่อพันในฝ่ายเขารายการผู้เดียวนะครับมื้อนี้เนาะพออาจารย์สายร่วมเพิ่นมีภารกิจกะได้บอกมาทั้งเฟซทั้งไลน์เนี่ยนะครับก็ฮู้กันได้เนาะครับเนาะเป็นยังไงครับพี่น้องเฮากับฝ่าฝนกับเรื่องเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินสังคมเฮาเปลี่ยนไปหลายหลายเนาะครับผู้ขาได้มีโอกาสไปทั้งกรุงเทพในวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่24 25 26ที่ผ่านมาไปร่วมโครงการของทั้งสำนักงานปปช.บ่แม่นของทั้งสำนักงานปปง.บ่แม่นปปช.นะครับขออภัยหลายๆนะครับในเรื่องของเพิ่นมีกิจกรรมเพิ่นเปิดงานโดยพลังเครือข่ายประชาชนประสานพลังหลัดหลาดสั่งเกาะคุ้มกันสกัดกันนะครับอาชญากรรมในการฟอกเงินนะครับเพราะเป็นอาชญากรรมที่ถ้าเบิ่งแล้วเป็นตะย่านเพราะเป็นไพ่คุกคามอีกแบบรูปแบบหนึ่งที่มาถูกรูปแบบที่เฮาเองบ่สามารถที่สิฮู้ว่าสิมาจากทางใดในเรื่องข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในเพิ่นก็บอกนะครับสำคัญที่สุดในปัญหาประเด็นนี้ก็คือเรื่องของอาชญากรรมยาบ้านะครับเพราะยาบ้าเนี่ยเป็นเครือข่ายที่มีการฟอกเงินค่อนข้างสิรุนแรงตั้งแต่ผู้อุกเสพผู้ขายรายน้อยผู้ขายรายใหญ่และผู้ขายระดับพ่อค้าขึ้นไปต่างๆแล้วก็ความร่ำรวยที่เกิดขึ้นโดยที่อธิบายการได้มาสิ่งเงินทองบ่ได้อันนี้ก็เป็นอันตรายอีกอันนึงคือกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการฉ้อโกงการหลอกลวงทั้งไล่ทั้งสแกมเมอร์อีกอย่างต่างๆเนี่ยครับถือว่าเป็นการชิกออกโครงการนี้ระหว่างรัฐและการลาดร่วมพลังกันเนี่ยครับเพราะว่าบ่แม่นว่าสำนักงานปปง.สิสามารถเฮ็ดได้ในผู้เดียวเนาะครับก็มีการต้องร่วมไม้ร่วมมือกันทั้งประเทศในเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าวันที่26ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดงานปปง.กับเครือข่ายภาคประชาชนทั้งแผ่นดินนี่แหละครับผมเพราะว่าอย่างหน่อยๆก็มีพี่น้องประชาชนโตแท่นแต่ละจังหวัดแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับฝ่ายข้าราชการก็จะมีตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ตัวแทนท่านผู้ราชการจังหวัดและก็ตัวแทนทั้งตำรวจนะครับในมือนั้นอย อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลผู้ขาก็มีโอกาสได้เขาไปร่วมแล้วก็เห็นในเรื่องของสิ่งที่เขาจะต้องมาร่วมกันแล้วก็ซอยกันชี้เบาะแสหลักฐานเหตุจังใดครับสังคมเขาจะอยู่น้ำกันยังมีความสุขโดยที่บ่เอารัดเอาเปรียบกันโดยที่บ่ฉ้อโกงกันโดยที่บ่ค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือการฆ่ามนุษย์อีหยังต่างๆเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็บ่หลอกลวงกันในเรื่องทั้งสแกมเมอร์หรือบ่ว่าสิเป็นเฟซไลน์อีหยังต่างๆที่เฮาพ้อกันอยู่ซุมื้อนี่ครับเป็นปัญหาใหญ่อีหลีนี่ก็คือส่วนหนึ่งเนาะครับนะที่ได้ไปในมื้อนั้นล่ะกะเอามาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของผู้ขาที่ได้ไปฮู้ไปได้ไปเห็นได้ไปร่วมกิจกรรมน้ำเพิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ไปน้ำกันกะ3คนนะครับก็มีผู้ขาแล้วก็มีท่านอีกท่านนึงก็คือร้อยตำรวจเอกสนองนะครับอยู่ที่ห้วยลาดแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับอดีตกำนันอยู่ที่ตอนนี้เพิ่นดำรงตำแหน่งเป็นนะครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาโพนะครับได้รวมกันไปสำหรับตัวแทนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเขาก็คือท่านรองสมบูรณ์สุธีรกุลนะครับท่านไปนะครับมื้อนั้นก็ได้พ่อกับท่านฮู้สึกว่าดีใจหลายเนาะครับเนาะที่ได้พ่อเพิ่นครับมีสายเข้ามาทางรายการนะครับสบายดีครับผมสบายดีครับ
1: สวัสดีครับผมโทรจากชายขอบอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับ
0: สบายครับจากชายขอบเฉลิมพระเกียรติเป็นได้ครับสภาพผ้าฝ้าฝน
1: พอดีฝนไม่ตก2วันแล้วครับ
0: ครับผม
1: ทีนี้วิทยุเปิดฟังไม่ได้เลย
0: ครับผมเห็นว่าร่มแห้งแม่นบ่ครับผม
1: ไม่รู้เป็นไรแต่ตอนนี้ไม่นิ่งอยู่ครับมีลมฮะแต่ว่าฟังไม่ได้เลยเสียงขาด
0: ๆครับผม
1: สะดุดครับผมก็เลยต้องโทรมาครับก็มีเรื่องเพียงเท่านี้แหละครับท่าน
0: ครับขอบคุณหลายครับครับจากชายขอบเฉลิมพระเกียรตินะครับนี่ครับยังเป็นเครือข่ายและก็รายงานผลนะครับการรับฟังจากทางวิทยุยังฟังบ่ได้นะครับนี่ก็ถ้าฟังบ่ได้ลองเบิ่งเปิดไปทั้ง Facebook ไลฟ์เบิ่งเนาะครับเนาะเบิ่งนะครับก็ขอบอกพี่บอกน้องไปนะครับเพราะว่าเวลาเฮาออกอากาศเนี่ยก็ออกทั้ง2ส่วนเนาะครับนึงก็คือทั้งเฟซแล้วก็ทางสดก็คือออกอากาศใน 101.75 นี่แหละครับผมขอทักทายทั้งเฟซจักหน่อยนะครับท่านอาจารย์ดร.พิษสมัยประชานั่นนะครับก็กำลังรับชมรับฟังอยู่นะครับกราบขอบคุณหลายครับอาจารย์ดร.นะครับผมแล้วก็แม่บรรเทาสำลั่นใจอีกสายนะครับสบายดีครับผมรายการ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ีครับ
2: สวัสดีจ้าพ่อคำ
0: สบายดีครับแม่
2: สงสัยมันเป็นที่อากาศด้วยมั้งเนาะที่สายเมื่อกี้เนี่ยเนาะคนเน
0: า
2: ะ
0: ครับอากาศมันบ่ค่อยดีเนาะแม่เนาะ
2: ใช่ขึ้นมันก็ปกติแหละแม่ช่างเต้เขาเวรไม่ต้องห่วงหรอกพ่อ
0: ครับ
2: เก่งเก่งทั้งแข็งอยู่แล้วแหละช่างคนนี้น่ะสงสัยมันเป็นที่อากาศ
0: คร
2: ับ โอ้ยนี่อยู่ในวัดอินเนี่ยชัดยิ่งกว่าชัดอีกพ่อ
0: แม่นครับ
2: เฟซก็ไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นที่อากาศเป็นที่เสาสัญญาณด้วยมั้งเนาะ
0: ครับผม
2: แค่นี้ละพ่อสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณหลายครับแม่นี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่มารวมดำเนินรายการกับรายการตามร้อยพ่อผู้พ่อเพียงทุกท่านที่โทรเข้ามาก็คือส่วนหนึ่งของเป็นทนบอกว่าเป็นอย่างไรครับเป็นเครือข่ายเป็นภูมินะครับจิตใจนะก็อยู่กับสถานีแล้วก็เป็นการซอยเหลือแล้วก็ซอยกระจายข่าวให้พี่ให้น้องก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเนาะแม่บรรเทาสำลั่นใจนะครับมาแล้วนะครับแล้วก็มีไผอีกแน่ครับผมก็เบิ่งไปตามโทรศัพท์นี่เนาะครับพ่อมือเปิดมือวันที่26ที่ผ่านมานี่ก็คือท่านพลตำรวจโทนะครับรุทธพลนวรัตน์นี่แหละครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยุติธรรมนะครับเป็นประธานเปิดในมื้อนั้นนะครับโดยการกล่าวรายงานโดยท่านชัดชัยพุ่มเริดนะครับประธานคณะกรรมการปปงนะครับที่เป็นจิกออกในเรื่องของนะครับปปงเฮ็ดหยังนะครับก็คือป้องกันนะครับแล้วก็ปราบปรามเรื่องของการฟอกเงินถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าประเทศท้องถ้าจะไปข้างหน้ามันก็จะต้องไปกับประเทศอื่นๆนําเพราะว่าเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยเฮาก็สิฮู้กันหลายๆที่เฮาฮู้กันมาทั้งเฟซทั้งไลน์ทั้งอีหยังต่างๆที่มันมีผลกระทบอ้อมบ้านเฮาจังซี่นะครับบ่ว่าสิเป็นรอบบ้านเฮาทั้งหลายล่ะครับขอบแม่น้ำโขงนะมาทั้งใต้เฮาที่มีปัญหากันอยู่หมู่นี้จังซี่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการหลอกลวงเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของการฟอกเงินที่เฮาได้ฮู้เรื่องต่างๆขึ้นมานี่ล่ะครับก็ถือว่าถึงมือที่เฮาจะต้องมาซอยกันร่วมพลังกันบ่ว่าสิเป็นทั้งภาคประชาชนภาครัฐทุกภาคส่วนเฮาจะต้องซอยกันเพื่อให้เกิดการนะครับบรรเทาหรอกก็แก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นให้ท่านอารยะประเทศต่างๆกันไปเนาะครับเนาะนี่ก็คือส่วนหนึ่งล่ะค่ะเอามาบอกมาเก่าหันกลับมาลองหันกลับมาบ้านเฮาเบิ่งเนาะครับเนาะในสถานการณ์ตอนนี้ก็คือฝนทิ้งช่วงตอนนี้ฝนทิ้งช่วงบ่ว่าสิไปทางไหนฝ่าฝนก็บางมองก็ว่าตกหลายนะครับแต่ก็ตกทีเดียวดนๆจังค่อยมาอีกทีนึงอันนี้ก็สิเฮ็ดให้เขาที่เฮาวานเขาที่เฮาดำอาจสิขาดน้ำอาจสิแกนเพราะว่าบ่มีน้ำเลี้ยงเฮาบ่มีนี่ชนรับประทานเฮาบ่มีคลองน้ำใหญ่ๆที่ผ่านก็สิอาศัยผู้เพิ่นที่มีคลองน้ำใหญ่ๆก็สิเป็นน้ำแม่น้ำมูลแม่น้ำชีแล้วก็แม่น้ำตะโค้งแม่น้ำลำปะเทียแม่น้ำมาดนะครับที่ไหลผ่านตอนนั้นฟ้าฝนบ่ตกก็มั่นน้ำในห้วยในหนองน้ำในคลองน้ำในแหล่งน้ำใหญ่ๆก็บ่มีก็แห้งคือกันเนาะครับพอจังซั่นเฮ็ดจังได๋ครับเฮาอยู่ตามธรรมชาติเฮาก็อาศัยธรรมชาติแต่อาศัยธรรมชาติถ้าธรรมชาติเพิ่นบ่อำนวยให้เนี่ยก็ยากอยู่พอสมควรอยู่ได้เนาะครับเนาะเพราะว่าสิขาดทั้งน้ำใส่น้ำอุปโภคบริโภคแต่ว่าสุมือนี่ก็เปลี่ยนไปแล้วครับคนเฮาบ่ได้ตักน้ํากินคือเก่านะครับบ่ได้ตักน้ํากินบ่ได้ตักน้ําอาบคือเก่าอยู่บ้านก็ตื่นขึ้นมาก็ใส่เงินเลยเปิดน้ําประปาล้างหน้าเปิดไฟฟ้าแสงสว่างบ่ได้ใต้ตะเกียงชีวิตทุกมื้อนี่ครับเปลี่ยนไปมืดเฮาสิเห็นการเปลี่ยนแปลงเบิ่งได้หลายอย่างเนาะครับเบิ่งจากอีหยังเบิ่งจากร้านค้าตะกอนนี่ครับร้านค้าภูมิร้านค้าอยู่ในหมู่บ้านนี่ครับพี่น้องเฮาก็สิให้ความมั่นใจในเรื่องของมีหม่องซื้อหม่องขายแล้วก็ผู้ค้าขายก็มั่นคงเด้ตะกอนนี่ครับบ่ได้มีห้างร้านใหญ่ๆที่พี่น้องบ่ได้สนใจกับร้านน้อยๆที่อยู่ในหมู่บ้านคือเก่าเพราะพี่น้องก็สิออกมาซื้อในห้างใหญ่ๆมืดห้างน้อยๆก็นับตั้งแต่มือนะครับถ้าเบิ่งแล้วเศรษฐกิจตอนนี้นี่โอ้เป็นตาสงสารพี่น้องอยู่พอสมควรอยู่เนาะครับเนาะถ้าแม่นว่าบ่มีรัฐบาลซอยคนละครึ่งนี่เฮาสิอยู่กันจังได๋ถ้าบ่มีเบี้ยยังชีพนี่เฮาสิอยู่กันจังได๋กับเศรษฐกิจซุมื้อนี่เอ้าก็เป็นตาย่านอยู่เนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นเฮ็ดจังได๋ครับพี่น้องเรื่องของการประหยัดอดออมนี่ล่ะเป็นสิ่งที่ดีสามห่วงสองเงินไขเอามาใส่กับตัวเจ้าของนี่ดีที่สุดเลยนะครับกับสถานการณ์จังสิคนละครึ่งไทยซอยไทยนี่ก็ถือว่าเป็นการซอยพี่น้องเฮาได้อีกในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าพี่น้องเฮาบ่ซอยตัวเจ้าของอีกเอาครับมีอีกสายครับสบายดีครับผม
3: สบายดีค่ะพ่อค่ำ
0: สบายดีครับแม่บุญเรียน
3: อยู่วัดเลยนะพ่อค่ำยุ่งยุ่ง
0: เออ
3: จะได้ทักเข้าแต่ทั้งไหนเลยมาตั้งแต่ตีหามากอะมาจานนั่นจานนี่เนาะมันบ่แม่นว่า ไปว่างันหาหกพระหาหกองค์กันนาใช่กันว่าเมียนนะ
0: เมียนครับ
3: ปฏิบัติธรรมเนาะ
0: ปฏิบัติธรรมต้องผ้าไผ
3: ่
0: ผ้า
3: พระ
0: พุทธเจ้า
3: แม่ขาวก็ต้องอยากก็เลยอันนี้แอบมาจากของดอกไม้เล็กเล่นไปแตกหน่อยนึง
0: ครับดีแล้วครับแม่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็ขออนุโมทนาบุญครับแม่นะครับผม
3: แค่นี้ได้พอคำเด้อ
0: ครับผมครับขอบคุณหลายครับสำหรับแม่บุญเลี่ยนนะครับผมก็คือจึงสิแล้วครับวิถีชีวิตเฮาอยู่กับเพิ่นบอกว่าวัดบ้านโรงเรียนหรือวัดบ้านลาดอยู่น้ำกันจังสิล่ะเพราะว่าถ้าอยู่น้ำกันก็สิต้องเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันที่เพิ่นเว้าไว้ปราดผู้หูเพิ่นเว้าเอาไว้ทั้งหลายนี่นะครับเพิ่นว่าวัดอาศัยเพิงบ้านบ้านเพิงอาศัยวัดป่าอาศัยเวื้อนว่างจึงอยู่เย็นสลอนอย่างต่างคนก็ต่างเพิงผ้าซึ่งกันและกันจังสิล่ะเนาะครับเนาะถ้าเว้าแล้วนะครับการเพิงผ้าซึ่งกันและกันวัดหรือบวรเนี่ยถ้าเบิ่งแล้วตะกอนเนี่ยถ้าเว้าเพิ่งค่าขายผู้ใดมีร้านค้าข้างๆโรงเรียนเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยอู้ค่าขายของดีถือว่ามั่นคงแต่ว่าสมือบ่แมนเพราะว่าสังคมเรื่องของการเอื้ออาทรเรื่องของการซื้อขายเปลี่ยนไปหมดครับสมือนี่ครับในโรงเรียนเองเพิ่นก็ขายของคือกันขายหยังล่ะครับร้านค้ากะบ่มีนักเรียนมาซื้อในโรงเรียนก็ขายของเองเป็นร้านค้าโรงเรียนนะครับแล้วก็กับข้าวกะโรงเรียนกับบ่ได้ออกมากินเนาะครับก็สิมีคนเฮ็ดกับข้าวให้กับโรงเรียนแต่ก่อนเนี่ยโรงเรียนเฮาไปโรงเรียนเนี่ยเฮาห่อข้าวไปกินนะครับอีกสายครับสบายดีครับรายการตามร้อยพ่อผู้พ่อเพียงครับผม
4: สวัสดีลุงคำ
0: สบายดีครับพ่อสมนึก
4: ปวดใบไม้ใส่กระสอบอยู
0: ่โอ้ยจะเป็นดีนะครับทำความสะอาดวัดบ่อหรือบ้านเนาะนี่เน
4: าะบ้าน
0: อยู่กวดไปครับเขามีชีวิตอยู่ครับเขามีชีวิตอยู่ก็ต้องเฮ็ดจังซี่แหละครับพ่อ
4: ครับคิดอยู่บางคนก็บ่เฮ็ดได
0: ้บ่เฮ็ดก็สร้างเพิ่น
4: อยู่หน้าบ้านก็ยังบ่เฮ็ดต
0: ัวก็ปล่อยเพิ่นเพิ่นอยู่ได้ก็ให้เพิ่นอยู่ซั่นล่ะ
4: เบิ่งขนาดตะคองหน้าบ้านหกปังยัง
0: บ่เป็นหยังครับผม
4: หน้าตะคองขาวซั่นล่ะบ้านหกจะว่าจังได๋เนาะคนเฮาบ่คือกันเน
0: า
4: ะ
0: เพิ่นว่าจังก็จะว่าให้จังคนจะสวยคุณว่าคนจะสวยสวยน้ำใจใช่ใบหน้าเขาว่าซั่นบ่
4: น
0: ั
4: ่นแหละมื้ออื่นก็บ้านพระแล้ว
0: คนจะรวยจัญญาใช่ตาหวานบ
4: ่ครับ
0: เอาครับเพิ่นมาไว้
4: จังซั่นล่ะ
0: ครับเพิ่นมาไว้จังซั่นล่ะครับพ่อ
4: สุนทรผู้นี่สุนทรอีหยังล่ะ
0: โอ้ยเอาเพิ่นมาเว้าเพิ่นเขียนเอาไว้เอามาเพิ่นมาเว้าไปซั่นล่ะครับผม
4: ครับครับแค่นี้ล่ะครับ
0: ขอบคุณหลายๆเป็นไหนฝนตกบ่ล่ะ
4: โอ้ยตก3เมตรเมื่อวาน
0: เนี่ยจังซั่นล่ะครับเพิ่นจังได๋ก็เพิ่นตกมาจะตกหน่อยตกหลายถือว่าเพิ่นตกให้ครับผม
4: ลมพัดนี้เบิด
0: ครับ
4: หาลุงคำพุ่นล่ะตกบ
0: ่เออตกเห็นเพิ่นซุมอยู่เด้ครับเมื่อวานนี่ตกมาฮอดเมืองพี่เด้ครับพ่อ
4: เห็นเมืองกับทั้งพุ่นล่ะ
0: ครับตกมาฮอดเมืองพี่ล่ะ
4: มาทางเปียโอ้ยเป็นตะลม
0: ครับ
4: กำลังจมหาอยู่ว่าบ้านท่วมบ้านนำความบ้านลงคำละมั่งนอน
0: โอ้ยสาธุครับผมท่านจะให้เพิ่นตกอยู่ดอกครับผมขอบคุณครับพ่อ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมขอบคุณหลายๆครับพ่อสมนึกนะครับจากทะเลนชัยนะครับผู้ข่าขอประชาสัมพันธ์นะครับถึงนะครับพี่น้องที่เป็นสมาชิกชาปนกิจลูกค้าทกสนะครับบุรีรัมย์นะครับขอให้มั่นใจนะครับในสมาคมของเฮานะครับห่วงกับผู้สูงอายุนะครับที่มีอายุนะครับ65ขึ้นไปที่เพิ่นเป็นผู้เฒ่าแล้วนะครับอยู่น้ำกันมากนี่ครับที่ยังบ่ทันได้ยื่นอุทธรณ์สิมดการยื่นอุทธรณ์ในวันที่30มิถุนายนนี้เนาะครับเนาะครับสบายดีครับสายนี่ครับผม
1: ครับพอดีเป็นรอบที่2ครับว่า
0: ขอบคุณมากเลย
1: เกี่ยวกับเรื่องเรียนนะครับพอดีอยากให้รัฐบาลนะดำเนินการให้มันทัดเทียมกันนะไม่ใช่โรงเรียนในเมืองก็อีกอย่างนึงโรงเรียนบ้านนอกอีกอย่างนึงต่อไปนะครับสิทธิ์เก่าของโรงเรียนบ้านนอกก็คือจะไปอยู่ที่เมืองหมดนะครับเพราะอยากให้รัฐบาลช่วยทำยังไงก็แล้วแต่ให้พี่น้อง อยู่ที่นี่เรียนที่นี่ตลอดไปนะครับครับขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณหลายๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดเป็นความต้องการของพี่น้องเฮาบ่เพิ่มค่าใช้จ่ายอย่างน้อยๆสิทธิ์เก่าๆต่อไปก็สิบ่มีเพราะหยังเพราะโรงเรียนหน่อยโรงหน่อยโรงเพิ่นก็สิยุบเนาะครับที่ผู้ข่าวเว้าถึงเรื่องของโรงเรียนเนี่ยครับเพราะมันบ่คือเก่าเนาะครับเนาะพอมันบ่คือเก่าเนี่ยครับอีหยังเปลี่ยนแปลงหมดแต่ก่อนเนี่ยคนเรียนอยู่ในบ้านนอกแต่ว่าซุมื้อนี้คนเข้ามาเรียนในเมืองหมดพอวางซั่นเรื่องของการทํางานก็คือกันเห็นบ่ครับปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นที่ห้องหูกันอยู่ตอนนี้แต่ก่อนนี่นะครับชาวไห้ชาวนาบ่สู้เด้ครับบ่ได้ส่งลูกเรียนคือจังซุมื้อซุมื้อนี่ชาวไห้ชาวนาคนชั้นกรรมกรคือเฮาเนี่ยขับลูกขึ้นมาสู่เพื่อสิหาตำแหน่งให้กับลูกกับเต่าเนาะครับจึงเกิดปัญหาจังซี่แล้วครับปัญหามันเกิดจังได๋กับพี่น้องเบิ่งเอาเนาะครับเนาะเพิ่นมีเงินเฮาก็มีเงินคือกันต่างคนก็ต่างจังซี่แล้วนะครับเนาะมีช่องทางอีหยังก็ว่ากันไปเอาครับให้กำลังใจนะครับก็เลยอยากสิฝากนะครับถึงนะครับสมาชิกชาติพันธกิจลูกค้าธกส.บุรีรัมย์เนาะครับที่ยังบ่ทันได้ยืนอุทธรณ์ตั้งแต่อายุนะครับ65ขึ้นไปเนี่ยจนฮอดมีอยู่ตอนนี้นะครับ89รายเนี่ยครับเป็นห่วงเพิ่นหลายหลายเพราะอายุเพิ่นหลายแล้วครับเนาะอยู่นํากันมาส่วนตีอายุน้อยเนี่ยครับตั้งแต่64ลงมาเนี่ยครับมีอยู่ประมาณ667นั่นเองที่ยังบ่ทันได้ยืนอุทธรณ์ในการยืนอุทธรณ์ที่นี่นะครับก็สิเมิดในวันที่30มิถุนายนเนี่ยครับก็อยากสิบอกแล้วครับอยากสิฝากกับรายการนี้ท้ายๆของรายการนี้แล้วครับอยากสิบอกอยากสิฝากนะครับท่านยังมีโอกาสท่านอยู่เนาะครับมื้อนี้วันที่28 29 30อีก 2-3 มื้อข้างหน้านี่เนาะครับเนาะก็อยากสิบอกอยากสิฝากอยากสิฝากเอาไว้นะครับไปที่สมาคมชาติพันธกิจลูกค้าธกส.หลังธนาคารธกส.สาขาเสด็จนิวัตรเด้อครับเด้อท้ายของรายการนะครับผู้ข่าวที่คำหลวงพ่อพันในฝ่ายพร้อมทั้งอาจารย์สายร่วมเฉียวลำและหัวหน้าวิทยุการบรรจงทีมท้ายโดยบทเพลงนี้จบประจบจังใดผู้ข่าวคอยพี่น้องให้อยู่ดีสบายกันสู่ผู้สู่คนครับผม

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกทม.และพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
2: ดูอีกแล้วก็ขอเรทใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้

0: งยืนดูอีกนาว Green Power by PEA
1: ทางฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ิถุนา69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเราไปใช้สิทธิ์โหวต
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา

0: ในสวงพระคือดวงใจไทยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกทมและพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้เพื่อร่วมสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อเพื่อสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านบัญชีหน้าหน่วยหนังสือแจ้งเจ้าบ้านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตและทางรัฐหรือเว็บไซต์กรมการปกครองเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนเช่นบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็ใช้ได้บัตรที่ราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไทยดี DLT QR License หรือแอปพลิเคชันบัตรคนพิการผู้มีสิทธิ์เลือกจะได้รับบัตร2ใบได้แก่บัตรสีเขียวสำหรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยากากบาทได้ถึงหมายเลขและบัตรสีชมพูสำหรับเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.กากบาทได้1หมายเลขหรือเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยากากบาทได้ไม่เกิน6หมายเลขหรือไม่ประสงค์เลือกใครสามารถกากบาทในช่องไม่เลือกผู้สมัครใดจากนั้นให้พับและหย่อนลงหีบบัตรด้วยตนเองทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือสอบถามสายด่วน1444ปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: และในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือกระทรวงพลังงานและสองการไฟฟ้าหาแนวทางจัดสรรงบประมาณ 20,000 ล้านยกระดับไฟสาธารณะลดภาระประชาชน
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะหารือร่วมกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศโดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถนำส่วนใดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บ้างเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนจะนำข้อสรุปเสนอนายกรัฐมนตรีก่อนกำหนดหาแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: โครงการชลประทานเชียงใหม่เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอดอยโลหลังประชาชนแจ้งร้องทุกข์น้ำไม่พอใช้
3: นายเกื้อกุลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่นำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงลลิตาลือชัยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7ได้ลงพื้นที่ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามและตรวจสอบข้อร้องเรียนของเกษตรกรทั้งนี้จากการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่26และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่พบว่าความเดือดร้อนเกิดจากอ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งรวมถึงทางน้ำไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายที่จะระบายลงสู่อ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้งถูกปิดกั้นส่งผลให้น้ำไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติเบื้องต้นกลุ่มเกษตรกรได้เสนอขอรับการสนับสนุนท่อส่งน้ำพร้อมประตูระบายน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับทราบปัญหาตลอดจนข้อมูลด้านต่างๆและเตรียมนำข้อมูลไปวางแผนปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขเชิงโครงสร้างอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในฤดูกาลถัดไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
3: สำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเมืองแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

สาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะ6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง7นาฬิกาวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook เพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเช้าวันนี้ก็อยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกแล้วก็อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรช่างเทคนิคดูแลในเรื่องของการออกอากาศขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการทั้งทางวิทยุหรือฟังผ่านหอกระจายข่าวหรือเข้ามาชมทางเพจนะคะสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือสวทบุรีรัมย์นะคะเพจที่ช่วงนี้จะออกอยู่ที่นี่นะคะจะขึ้นอยู่ที่เพจสวทบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการถ้าหากว่าไม่มีเวลาฟังตอนเช้าก็มาเปิดฟังย้อนหลังได้ค่ะวันนี้เจอกันก็ตรงกับเช้าวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะวันนี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างในช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องการจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งงานนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ผู้รับผิดชอบโครงการนี้นะคะท่านจะมาเล่าให้เราฟังว่าโครงการนี้สำคัญอย่างไรแล้วก็คนอย่างยิ่งที่ผู้สนใจด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์อะไรเหล่านี้นะคะควรไปฟังไหมเดี๋ยวมาฟังจากอาจารย์อโศกกันนะคะแล้วก็ช่วงภาษาภาพเลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้อาจารย์จินนี่ยังคงนำคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนนะคะจากที่อาจารย์จินนี่ไปเที่ยวที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะยังมีคำศัพท์อีกหลายคำที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ตำบลลำดวนนะคะก็จะได้ฟังไปด้วยเผื่อนักท่องเที่ยวมานะคะเราก็จะได้จำนะคะว่าคำศัพท์นี่อาจารย์จินนี่สอนเอาไว้นะคะเราก็จะได้เอามาพูดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเวลาเข้ามาเที่ยวบ้านเรานะคะเดี๋ยวดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวในแต่ละช่วงรวมทั้งช่วงเก็บข่าวมาเล่าด้วยวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่28มิถุนายนไปจนถึง3กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโอ้ฝนเพิ่มขึ้นนะคะห่วงนี้ส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้ก็มีฝนค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ36ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ34องศาเซลเซียสต่ำสุดประมาณ25องศาเซลเซียส34องศาเซลเซียสนี่ก็ร้อนนะคะคุณผู้ฟังคือมันร้อนอ้าวๆนะคะเอาละค่ะมาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านจะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์จัดวันพรุ่งนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไปฟังกันค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทารักษ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับในวันนี้ขออนุญาตมาในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ครับในส่วนของโครงการดีๆที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหน่วยหนึ่งที่อยู่ในการปฏิบัติงานโครงสร้างของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมนะครับโครงการที่จะมาประชาสัมพันธ์กับพี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับก็คือในโครงการร่วมเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ เราได้เชิญวิทยากรชื่อดังนะเป็นนักโบราณคดีที่มีชื่อเสียงนะครับโดยท่านเองเป็นผู้ที่คร่ำวอดในวงการอนุรักษ์โบราณสถานนะครับก็คือท่านดร.ธนงศักดิ์หานวงศ์นะครับฟังชื่อแล้วนะครับหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยกับชื่อท่านเป็นอย่างดีเพราะว่าท่านเป็นคนที่ขับเคลื่อนทวงคืนโบราณวัตถุหลายๆชิ้นนะครับตั้งแต่โกลเด้นบอยนะครับซึ่งเป็นเทวรูปที่เชื่อว่าเป็นรูปเคารพของพระเจ้าชัยวรมันที่6นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กังวลคัตชิมาเป็นนักโบราณคดีนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านจารึกตะวันออกจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับซึ่งทั้งสองท่านเองเนี่ยมีความเชื่อมโยงผูกพันกับจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างมากนะครับเพราะตัวบุรีรัมย์เองเนี่ยเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญของขอมโบราณนะครับในการเสวนาครั้งนี้ทั้งสองท่านนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในส่วนของท่านอาจารย์กังวลเนี่ยจะพูดถึงเรื่องจารึกที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่จารึกลงบนศิลาจารึกที่จารึกลงบนโบราณสถานซึ่งท่านได้เคยอ่านเอาไว้ในหลายๆที่นะครับเราจะได้เห็นว่าจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเป็นต้นทางอู่อารยธรรมสำคัญของวัฒนธรรมขอมโบราณนะครับโดยเฉพาะยุคต้นนะครับที่เป็นจารึกสำคัญที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ร่วมสมัยกับทวาราวดีอีสานนะครับก็คือเป็นจารึกเป็นภาษาปารวะที่พบที่ถ้ำเป็ดทองอำเภอประคำนะครับซึ่งท่านอาจารย์กังวลเองเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่เป็นผู้เข้าไปอ่านและเป็นคนที่เข้าไปค้นคว้าจารึกโดยอ่านของพระเจ้าจินตเสนมาทั่วอาเซียนแล้วนะครับก็พบว่าของเราเองเนี่ยที่อยู่ที่ประคำที่ถ้ำเป็ดทองเนี่ยก็เป็นจารึกสำคัญอันหนึ่งของประเทศเลยนะครับที่เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ซึ่งชี้ชัดว่าเป็นต้นทางอารยธรรมหรือว่าความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นในยุคสมัยพุทธศตวรรษที่10จนถึง12นะครับในส่วนของท่านดร.ธนงศักดิ์หานวงศ์นะครับท่านก็จะมาพูดในเรื่องของการอนุรักษ์โบราณสถานนะครับเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในการอนุรักษ์พระกรุประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้นะครับคำว่าพระกรุประโคนชัยหรือว่าศิลปะแบบประโคนชัยเนี่ยมีความสำคัญในการศึกษาโบราณคดีในประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากในส่วนของการศึกษาที่พูดถึงยุครอยต่อระหว่างทวาราวดีจนถึงขอมช่วงรอยต่อที่หายไปเนี่ยหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะหลักฐานทางด้านศิลปกรรมที่เป็นโบราณวัตถุนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรูปแบบศิลปะที่พัฒนาการมาจากทวาราวดีก่อนที่จะมาเป็นยุคเมืองพันนครอันนี้จะเป็นศิลปะที่สวยงามมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเรานึกไม่ออกเลยเนี่ยให้นึกถึงภาพโกลเด้นบอยนะครับโกลเด้นบอยจะอยู่ในช่วงสมัยนี้ทำไมถึงต้องพูดถึงเรื่องของพระกรุประโคนชัยเพราะว่าในส่วนของพระกรุประโคนชัยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่มีการถูกลักลอบนะครับนำไปขายแล้วก็จัดแสดงอยู่ที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็จะมีจำนวนมากเลยนะครับมีจำนวนถึง300องค์อันนี้เนี่ยดร.ธนงศักดิ์หานวงศ์เนี่ยท่านจะมาพูดถึงของความก้าวหน้าหรือว่าความคืบหน้าในการทวงคืนโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่เป็นสมบัติของชาวบุรีรัมย์และก็ของประเทศไทยนะครับนักวิชาการทางด้านโบราณคดีหรือว่านักประวัติศาสตร์ศิลปะเองก็กำหนดรูปแบบศิลปะที่มีความสวยงามนี้ว่าเป็นรูปแบบศิลปะแบบประโคนชัยนะครับตามแหล่งที่พบนั่นก็คือในบริเวณจุดที่เป็นเขาไตรบัตรอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ท่านดร.ธนงศักดิ์เองซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีเนี่ยท่านก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างความก้าวหน้าในสิ่งที่ทางสหรัฐอเมริกาที่จะยอมคืนแต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนถึงขั้นไหนแล้วนะครับทางท่านผู้ฟังเองก็จะได้รับทราบขั้นตอนในการทวงคืนสมบัติที่เป็นของชาวบุรีรัมย์กลับมาคืนด้วยนะครับในส่วนของการพูดถึงเรื่องพระกรุประโคนชัยนะครับเราก็จะมีนักวิชาการมีนักผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีหรือว่าผู้สนใจด้านประวัติศาสตร์หลายท่านนะครับเป็นผู้ร่วมเสวนาในเวทีช่วงบ่ายเนี่ยเราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเลยนะครับโดยเฉพาะท่านที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมากมายนะครับก็คือหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะครับท่านนภสินบุญล้อมนะครับท่านก็จะมาเป็นผู้ร่วมเวทีเสวนานะครับแล้วก็มีผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมานะครับในราชภัฏนครราชสีมาซึ่งก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัยจตุชัยนะครับซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญด้านโบราณคดีเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เราจะได้สอบถามพูดคุยว่าความสำคัญของศิลปะแบบบุรีรัมย์เนี่ย หรือว่าศิลปะในรูปแบบที่เป็นแบบพนมรุ้งเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรเป็นต้นทางของอู่อารยธรรมของโบราณนะครับซึ่งเราก็จะพูดเชื่อมโยงไปถึงในเส้นทางเสด็จจากเมืองพระนครนะครับเมืองพระนครแล้วก็ลากยาวมาจนถึงพิมายนะครับซึ่งมันมีร่องรอยเส้นทางโดยเฉพาะบ้านมีไฟนะครับหรือว่าธรรมศาลาเนี่ยอยู่จำนวนมากทั้งในประเทศไทยและกัมพูชาอันนี้ก็จะให้เห็นความสำคัญของความเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์กลางนะครับของอารยธรรมขอมถ้าเราดูในพื้นที่นะครับจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมีพื้นที่ที่เชื่อมโยงไปจังจังหวัดข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์นครราชสีมาหรือว่าชัยภูมินะครับถ้าพูดถึงว่านครไซบุรินเนี่ยเราถือว่าเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็พอพูดถึงอารยธรรมขอมเนี่ยความโดดเด่นที่บุรีรัมย์มีนะครับก็ค่อนข้างจะมีมากนะครับในเวทีของช่วงบ่ายเนี่ยทุกท่านก็จะได้สัมผัสกับความเป็นจังหวัดบุรีรัมย์มากขึ้นนะครับโดยที่จะมีเวทีเสวนานะครับมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จะมีการมีส่วนร่วมของคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์ได้ด้วยนะครับในกิจ

0: แสดงความคิดเห็นความเห็นของท่านอาจจะเป็นประโยชน์หลักฐานที่มีอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นภาพถ่ายโบราณอาจจะเป็นวัตถุโบราณที่เจอที่บ้านที่เจอที่ชุมชนของท่านท่านสามารถเอามาบอกกล่าวเล่าต่อเราจะร่วมกันต่อจิ๊กซอหรือว่าต่อหลักฐานประวัติศาสตร์เนี่ยเพื่อให้ความเป็นประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์เนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเวทีเสวนาครั้งนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเวทีที่ทำให้ชาวบุรีรัมย์เนี่ยได้เกิดความตระหนักแล้วก็เกิดความภูมิใจนะครับในความเป็นต้นทางของอู่อารยธรรมหรือว่าแหล่งอารยธรรมของโบราณด้วยนะครับซึ่งทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมนะครับโดยการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านนะครับโดยมีอาหารมีเบรกแล้วก็มีเครื่องดื่มไว้รับรองส่วนอาหารก็คงจะต้องสามารถรับรองได้จำนวนจำกัดนะครับประมาณ70ท่านสำหรับท่านที่ลงทะเบียนมาตอนนี้ก็ครบตามจำนวนแล้วนะครับส่วนท่านอื่นๆเรามีศูนย์อาหารอยู่ใกล้ๆนะครับท่านสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมโดยที่ดูแลมื้ออาหารเที่ยงด้วยตัวเองได้นะครับส่วนน้ำดื่มส่วนเบรกเรามีจัดเตรียมไว้ให้อย่างเพียงพอนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ยังไงเสียตัวกิจกรรมนี้นะครับก็ถือว่าเราได้ร่วมกันได้เปิดประตูทางประวัติศาสตร์นะครับเพื่อให้ชาวบุรีรัมย์หลายๆท่านนะครับได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจแล้วก็จะส่งต่อเรื่องราวต่างๆเนี่ยไปให้เยาวชนรุ่นต่อไปนะครับโดยที่ทางการเสวนาครั้งนี้เนี่ยทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชบุรีรัมย์เนี่ยจะทำเอกสารถอดองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ในอนาคตไปยังโรงเรียนต่างๆต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายสุดก็ขอให้ทุกท่านที่อยากมีส่วนร่วมนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ติดตามกิจกรรมต่างๆผ่านเพจใน Facebook ของสำนักศิลปะวัฒนธรรมนะครับให้ท่านค้นชื่อนะครับค้นชื่อโดยพิมพ์เข้าไปว่าสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชบุรีรัมย์นะครับก็จะมีเพจขึ้นมานะครับท่านก็ติดตามข่าวสารนะครับเรามีไลฟ์สดด้วยนะครับเผื่อหลายท่านอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางก็สามารถฟังแล้วก็รับชมจากทางบ้านได้ด้วยนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและก็สวัสดีครับ
1: โอ้วิทยากรที่มาบรรยายแต่ละท่านเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กังวลคัตชิมานะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเรื่องหลักศิลาจารึกนี่อ่านยังไงเนี่ยก็ถามท่านเลยนะคะส่วนดร.ธนงสังหารวงศ์เนี่ยท่านก็เชี่ยวชาญด้านการบูรณะโบราณสถานงานนี้เราอาจจะได้ฟังท่านเล่าถึงการบูรณะปราสาทตามเมืองธมให้เราฟังก็ได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าท่านเป็นผู้บูรณะปราสาทตามเมืองธมขึ้นมากับมือนะคะหลังจากที่ฮุนเซนทำลายปราสาทจนเละเลยนะคะเมื่อปี2528นะคะทางรัฐบาลก็ได้ใช้งบของรัฐบาลไทยนี่แหละค่ะบูรณะก็กลับมาอย่างที่เราเห็นก่อนหน้าที่จะถูกระเบิดถล่มในการสู้รบกันรอบล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังก็พังลงไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นท่านถึงได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในช่วงที่หลายคนบอกโอ้ยปราสาทพังเสียหายอะไรแบบเนี้ยท่านบอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะท่านเคยบูรณะมาแล้วนะคะอย่างที่เราได้เห็นภาพกันนะคะไปฟังแล้วท่านจะได้ความรู้ลึกในด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ไปฟังได้นะคะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่18:30 น.ถึง16:30 น.ค่ะจัดอยู่ที่สำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะก็เชิญชวนอีกงานหนึ่งนะคะที่อาจารย์อโศกจะจัดนะคะก็คือการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยบุรีรัมย์เมืองโดยวัฒนธรรมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับกลุ่มทัศนศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดบุรีรัมย์จัดแสดงภาพวาดของ60ศิลปินมีผลงาน108ชิ้นค่ะโอ้สวยๆทั้งนั้นนะคะมาจัดแสดงอยู่ที่ชั้นล่างศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะเริ่มเปิดให้ชมวันที่1-16กรกฎาคมนะคะอันนี้ก็เชิญชวนผู้สนใจร่วมชมได้นะคะ

0: ว่าวันพรุ่งนี้นะคะท่านที่ไปฟังก็อาจจะแวบไปดูก็ได้ถึงก็จะจัดตอนนี้ก็เริ่มจัดกันละนะคะภาพต่างๆเนี่ยก็บรรดาศิลปินต่างๆก็ทยอยส่งภาพเข้าไปเพื่อที่จะเตรียมจัดให้ได้ชมกันแหละนะคะเราก็หวังนะคะคุณผู้ฟังหวังว่าจังหวัดนะคะตอนนี้ทราบว่ามีตั้งคณะกรรมการแล้วนะคะหวังนะคะว่าจะมีการยกระดับศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แห่งนี้นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองบุรีรัมย์จะได้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเราก็ลุ้นนะคะคุณผู้ฟังมาเข้าสู่ช่วงภาษาภาพเลินกับอาจารย์จินนี่กันค่ะวันนี้มาฟังคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนค่ะ
1: ภาษาภาพเลินกับอาจารย์จินนี
2: ่ Good morning สวัสดีค่ะทุกคน It's me อาจารย์จินนี่เช่นเคยค่ะทุกคนค่ะและเมื่อวานนี้นะคะเราคุยกันถึงเรื่องชุมชนท่องเที่ยวชุมชนหนึ่งซึ่งจัดได้ว่าเป็นอันซีนจังหวัดบุรีรัมย์เราเลยค่ะนั่นก็คือชุมชนบ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังค่ะแต่ว่าเราค้างกันไว้ที่ถ้าเกิดสมมติว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาค่ะพ่อแม่ๆนะคะของชุมชนท่องเที่ยวเนี่ยจะมีประโยคไหนที่เราใช้ speak พูดคุยกับนักท่องเที่ยวได้บ้างนะคะวันนี้ค่ะเอาเป็นว่าเรามาเรียนรู้ประโยคต้อนรับกันเลยดีกว่านะคะถ้าเกิดสมมติว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาพ่อแม่ทุกคนนะคะรวมถึงชุมชนอื่นด้วยก็สามารถที่จะใช้ประโยคนี้ได้เหมือนกันค่ะพูดไปเลยค่ะยืดอกยิ้มหวานแล้วก็พูดไปเลยค่ะว่า welcome to our communities welcome to our communities คำว่า welcome ค่ะหมายถึงยินดีต้อนรับค่ะ communities คือชุมชนOur ก็คือชุมชนของเรานะคะ Welcome to our communities ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนของเราค่ะ We are happy to have you here We are happy to have you here Happy แปลว่ามีความสุขค่ะก็คือเราอ่ะยินดีและมีความสุขมากๆนะคะที่คุณมาที่นี่ We are happy to have you here Welcome to our communitiesIt's a hidden gems in Buriram. It's a hidden gems in Buriram. แปลนะคะก็คือที่นี่ค่ะเหมือนกับเป็นอัญมณีซ่อนเร้นในจังหวัดบุรีรัมย์เลยค่ะ Hidden หมายถึงซ่อนเร้นค่ะส่วนคำว่า gem G-E-M gem ค่ะหมายถึงอัญมณีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เราก็จะใช้เหมือนกับว่ามันคืออันซีนบุรีรัมย์อะค่ะเป็นเพชรเม็ดงามในจังหวัดบุรีรัมย์อีกที่หนึ่งซึ่งต้องเป็นสถานที่ดีๆที่คนยังไม่ค่อยได้รู้จักค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาช่วยกันค่ะในการที่จะพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนบ้านกระเจ้าเป็นอีกชุมชนหนึ่งซึ่งน่าจะทำให้หลายๆคนประทับใจที่ได้มาเยือนที่นี่ได้เป็น hidden gem ของจังหวัดบุรีรัมย์ได้เลยค่ะ You can enjoy the peaceful scenery along the river You can enjoy the peaceful scenery along the river ต้องบอกว่าคุณเนี่ยจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสงบร่มรื่นนะคะของสายน้ำลำชีค่ะ The best time to visit is in the early morning The best time to visit is in the early morning ต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมาเยือนที่นี่นะคะคือช่วงเช้าตรู่เลยค่ะอย่าไปล่องเรือตอนเที่ยงนะคะเพราะว่ามันร้อนสุดๆเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช้าตรู่เลยค่ะก็ maybe อาจจะเป็นช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกดินค่ะจะได้ชมบรรยากาศแสงยามที่อาทิตย์อัสดงนั่นเองค่ะล่องเรือเสร็จแล้วนะคะถ้าเราอยากเชิญชวนให้เขาลองชิมอาหารพื้นถิ่นนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า We also have local food for you to tryWe also have local food for you to try. Local food เมื่อวานเราเรียนคำนี้ไปแล้วนะคะแปลว่าอาหารท้องถิ่นหรืออาหารพื้นถิ่นนั่นเองค่ะเราเนี่ยยังมีอาหารพื้นถิ่นให้คุณได้ลองชิมด้วยนะคะ We also have local food for you to try. มาต่อกันที่ประโยคส่งท้ายแขกดีกว่านะคะ We hope you enjoy your visit.We hope you enjoy your visit. ระหว่างว่าคุณเนี่ยจะสนุกกับการมาเยือนที่นี่นะคะ Please come back and visit us again. Please come back and visit us again. โปรดกลับมาเยี่ยมเราอีกนะคะ You are always welcome here You are always welcome hereต้องบอกว่ายินดีต้อนรับที่นี่เสมอค่ะเรายินดีต้อนรับคุณที่นี่เสมอเลยค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าชาวบ้านนะคะพ่อแม่กระเจ้านะคะกำลังฟังรายการของอาจารย์จินนี่อยู่นะคะอาจารย์จินนี่ก็อยากส่งสารตัวนี้นะคะบอกว่า thank you so much ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เมื่อวันที่21ค่ะดูแลคณะดูแลอาจารย์จินนี่อย่างดีมากๆเลยค่ะภาษาอังกฤษนะคะจะมีคำนี้ค่ะคำว่า hospitalityHospitality หมายถึงการดูแลต้อนรับขับสู้นะคะแล้วก็ความอบอุ่นที่ทุกคนมีให้นะคะนี่คือสิ่งที่พ่อแม่บ้านกระเจ้ามอบให้เราค่ะ Hospitality ที่แท้จริงนะคะไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายของสถานที่ค่ะแต่ว่ามันคือความรู้สึกที่ว่าที่นี่มีคนรอเราอยู่นั่นเองค่ะทุกคนคะนั้นขอบคุณมากๆเลยนะคะประทับใจในรอยยิ้มของชุมชนค่ะประทับใจในความสวยงามของลำน้ำชีแล้วก็ประทับใจในวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความสุขค่ะภาษาอังกฤษเรียกความรู้สึกแบบนี้ว่า contentment หมายถึงความพอใจในสิ่งที่มีความสุขแบบเรียบง่ายนั่นเองค่ะ so thank you so much for today bye ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะ
0: ขอบคุณอาจารย์จินนี่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังอากาศร้อนๆโลกร้อนนะคะเดี๋ยวก็เลยเลือกเพลงนี้มาให้คุณผู้ฟังค่ะร้อนนี้พี่ยังหนาวจากการกับร้องของคุณยันยงเสรานนท์จากวงสุนทราภรณ์ค่ะ

ร้อนนี้พี่ยังหนาวนะคะคุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์เราพบกันเสาร์อาทิตย์นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ชื่อย่อก็คือสบทบุรีรัมย์สเสือวอแหวนททหารบุรีรัมย์นะคะชื่อย่อค่ะและท่านที่ไม่มีวิทยุก็ติดตามฟังย้อนหลังได้นะคะทางเพจสวทบุรีรัมย์ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการทุกสัปดาห์นะคะดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกแล้วก็ทีมงานก็จะนำเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จินนี่นะคะอาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงอาจารย์จงกลสิริประภาอาจารย์นางดร.คคนันท์ช่อชูนะคะก็จะนำเรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่าค่ะเก็บข่าวมาเล่านะคะโอ้ข่าวฮอตสุดบ้านเราตอนนี้คงเป็นข่าวทุจริตสอบท้องถิ่นครั้งใหญ่นี่แหละนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานค่ะมีข่าวว่านายกรัฐมนตรีท่านได้ลงนามคำสั่งด่วนเปิดช่องรับร้องเรียนเหยื่อโกงสอบท้องถิ่นแล้วก็จะเร่งช่วยผู้เสียหายแล้วก็จะให้มีการขยายผลไปจนถึงต้นต่อนะคะของคนคนโกงเนี่ยนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่256/2569เรื่องการอำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดช่องทางให้ผู้ได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนและแจ้งข้อมูลได้โดยตรงพร้อมกับเร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะซึ่งคำสั่งดังกล่าวนี้มีขึ้นภายหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันโดยพบพยานหลักฐานจำนวนมากที่อาจเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐและพบว่ามีผู้เข้าสอบจำนวนไม่น้อยตกเป็นเหยื่อของนายหน้าที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้สอบผ่านหรือได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้สาระสำคัญของคำสั่งค่ะกำหนดให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์และจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์และแจ้งเบาะแสจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือถูกหลอกลวงจากขบวนการดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหายและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในการสืบสวนและสอบสวนดำเนินคดีนอกจากนี้ค่ะยังมอบหมายให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินงานและรายงานต่อนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือผู้เสียหายการรวบรวมข้อมูลและการขยายผลคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติคำสั่งฉบับดังกล่าวนี้ลงนามเมื่อวานนี้เองค่ะวันที่27 มิถุนายน 2569แล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไปนะคะโดยถือเป็นมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลในการเปิดช่องทางให้ผู้เสียหายเข้าถึงความช่วยเหลือพร้อมสนับสนุนการนำตัวผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะโอ้ยก็เป็นตาเห็นใจเนาะคนที่แบบใช้ความสามารถของตัวเองจริงๆเนี่ยก็ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยนะคะมาที่ข่าวนี้ค่ะข่าวที่ทางกรมการปกครองสั่งการทุกอำเภอยกระดับการให้บริการสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ให้ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกออนไลน์ทั่วประเทศแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินผ่านระบบดิจิทัลเพื่อที่จะให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงค่ะโดยเรื่องนี้นายณฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองในฐานะประธานกรรมการชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเรื่องการพัฒนาระบบชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือ เรียกย่อนะคะชกน.ชกเฉินะคะชกน+ให้กำชับให้อำเภอได้เร่งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของชกน.อย่างต่อเนื่อง
แล้วก็เชิญชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายของบุคคลดังกล่าวเนี่ยได้สมัครเป็นสมาชิกผ่านระบบออนไลน์โดยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีเพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครสมาชิกการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็การติดตามสถานะการดำเนินงานต่างๆได้ด้วยตนเองนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังเน้นย้ำให้สมาชิกเลือกใช้ช่องทางการชำระเงินสงเคราะห์รายเดือนในรูปแบบดิจิทัลได้แก่การหักบัญชีธนาคารกรุงไทยอัตโนมัติแล้วก็การชำระผ่าน QR code ของสำนักงานชกน.โดยตรงเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการสมาชิกสร้างความมั่นคงและหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัวตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐให้ทันสมัยเข้าถึงง่ายและตอบสนองความต้องการของสมาชิกทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่นำมาฝากกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรกำนันนะคะมาดูข่าวที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เขาชวนผู้ปกครองคัดกรองพัฒนาการและภาวะซีดของบุตรหลานฟรีทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ก็มุ่งเน้นเด็กบุรีรัมย์ IQ เกิน103เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกน้อยใน5ช่วงวัยนะคะใน5ช่วงวัยสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะป้องกันในเรื่องของภาวะซีดนะคะให้เขาได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ5ช่วงวัยสำคัญมีวัยไหนก็มีวัย9เดือนวัย1ปี6เดือนวัย2ปี6เดือนวัย3ปี6เดือนแล้วก็วัย5ปีมาร่วมตรวจเช็คความพร้อมเพื่อการเติบโตที่สมบัติและแข็งแรงเขาจะดำเนินการจัดโครงการนี้ระหว่างวันที่6ถึง10กรกฎาคมนี้ค่ะจัดที่ไหนไปได้เลยค่ะที่โรงพยาบาลทุกแห่งที่รพ.สต.และหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วไปก็จะต้องเตรียมเหล่านี้ไปด้วยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยก็จะมีสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเล่มสีชมพูค่ะแล้วก็สมุดพัฒนาการนะคะของเด็กตรวจเร็วรู้ไวลูกรักเติบโตสมวัยห่างไกลภาวะซีดงานนี้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะยังไงก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่านค่ะช่วงนี้การทำงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีนายวันชัยชำนาญเทหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาจังหวัดลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนฟื้นฟูด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรการเสนองบประมาณโครงการประเภทเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยแล้วก็ภารกิจงานด้านการจัดการหนี้การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่เป็นหนี้อยากสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็ให้ท่านไปปรึกษาไปสอบถามได้นะคะที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำไม่มีกลุ่มก็ไปขอต่อท้ายองค์กรที่เขามีอยู่แล้วในพื้นที่ของท่านก็ได้นะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาค้นหาข้อมูลให้ไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งกลุ่มองค์กรใหม่ถ้าหากว่าเรามีสมาชิกไม่เพียงพอนะคะสำนักงานอยู่ตรงไหนสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ก็อยู่อาคารพาณิชย์ซอยด้านหลังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์นั่นแหละนะคะมาฟังข่าวที่ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานำความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดตรวจเพศอินทผลัมที่สามารถตรวจคัดแยกเพศต้นเมียของอินทผลัมได้อย่างแม่นยำตั้งแต่ระยะต้นกล้าเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์รายงานว่าที่อำเภอหนองกี่เนี่ยเขามีการจัดงานชิมอินทผลัมสายพันธุ์ไทยครั้งที่2ซึ่งสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมกับทีมสตาร์ทอัพ
บริษัทเจนเดเทคจำกัดและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมไทยสายเพาะเมล็ดร่วมกันจัดขึ้นที่ภูทารากรีนพาร์คอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะในงานนี้เขาก็มีการนำผลิตผลของอินทผลัมจากเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมไทยสายเพาะเมล็ดจากทั่วประเทศนะคะจำนวน18สวนค่ะมาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายพร้อมกับเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานลงทะเบียนเอาไว้กว่า130คนนะคะได้ชิมอินทผลัมแบบสดๆนะคะเพื่อที่จะให้คะแนนอินทผลัมจากทั้ง18สวนนะคะทั่วประเทศที่เขามาเนี่ยนะคะโดยไม่ระบุที่มาของสวนค่ะใส่ถุงไว้เลยแล้วก็ระบุเฉพาะหมายเลขไม่ระบุที่มาของสวนว่ามาจากสวนไหนก่อนที่จะให้คนที่ชิมเนี่ยลงคะแนนตัดสินเพื่อที่จะค้นหาอินทผลัมสายพันธุ์ไทยที่ดีเพื่อจะได้พัฒนาส่งเสริมอินทผลัมสายพันธุ์ไทยให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่อไปซึ่งได้แบ่งออกเป็น3รางวัลเป็นรางวัลปริมาณน้ำหนักสูงสุดรางวัลค่าความหวานแล้วก็รางวัลขวัญใจมหาชนนะคะทีนี้มาดูผลการประกวดค่ะผลการประกวดขวัญใจมหาชนนะคะ Popular Vote เนี่ยชนะเลิศเป็นอินทผลัมจากสวนบุญมากพันบุญมากชื่อพันไทยนะคะ อยู่นครราชสีมานี่แหละค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากไร่อินทรัตน์นะคะชื่อพันอา03รองชนะเลิศอันดับสองไร่เจริญไทยชื่อพันเพชรตากฟ้าจากจังหวัดนครสวรรค์ส่วนผลประกวดรางวัลหวานที่สุดเป็นอินทผลัมสายพันธุ์ F1 กินรีจากสวนอินสยามจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ผลการประกวดรางวัลผลหนักสุดเป็นอินทผลัมสายพันธุ์ B83 จากไร่อินทรัตน์จังหวัดพิษณุโลกค่ะนอกจากนี้นะคะทีมนักวิจัยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก็ยังร่วมให้บริการตรวจชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งดิจิทัล2ตำแหน่งเพื่อตรวจวัดความหวานซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดมาตรฐานระดับห้องปฏิบัติการอีกด้วยค่ะโอกาสนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.มารินาเกตทัศน์คานอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพร้อมด้วยทีมสตาร์ทอัพบริษัทเจนเอเทคจำกัดได้บรรยายพิเศษในหัวข้อตรวจเพศอินทผลัมจำเป็นหรือไม่ DNA ไม่เคยโกหกใครพร้อมกับมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจเพศที่ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำเกือบ 100% ในเวลาอันรวดเร็วด้วยนะคะคุณผู้ฟังโดยตรวจได้ตั้งแต่ยังเป็นต้นกล้าเลยค่ะซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งของการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมลดการสูญเสียด้านเวลาค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นกับกลุ่มผู้สนใจขยายพื้นที่ในการปลูกอินทผลัมในประเทศเพิ่มมากขึ้นซึ่งทางมมส.เขายังมีทีมตรวจเพศอินทผลัมพร้อมให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วประเทศด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังการปลูกอินทผลัมกินผลสดอย่างเช่นสายพันธุ์บาฮีคือสายพันธุ์บาฮีเนี่ยได้รับความนิยมปลูกกระจายเกือบทุกภูมิภาคทั่วประเทศแต่พื้นที่สำคัญที่มีการปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตเชิงพันธุ์ได้ดีก็ได้แก่พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรานี่แหละค่ะแหล่งปลูกใหญ่ที่สุดก็อย่างเช่นที่นครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นบุรีรัมย์ภาคเหนือก็จะมีที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางภาคกลางก็จะมีที่แถวกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมแต่พื้นที่ภาคใต้กับภาคตะวันออกเนี่ยพื้นที่อันนี้ปลูกอินทผลัมยากนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ฝนตกชุกแล้วก็ชื้นสูงส่งผลให้ผลผลิตของอินทผลัมในเวลามันได้น้ำเยอะๆมันก็แตกเน่าเสียเกิดเชื้อราได้ง่ายนะคะเพราะว่าอินทผลัมเนี่ยเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนแห้งในช่วงผลแก่ก็คือช่วงเนี้ยช่วงมิถุนาสิงหาเนี่ยแล้วก็ส่งผลให้รสชาติและคุณภาพลดลงถ้ามันมีความชื้นที่สูงเกินไปนะคะเพราะว่าไปทำให้ผลผลิตสะสมน้ำตาลได้ไม่ดีรสชาติก็อาจจะฝาดไม่หวานกรอบเท่าที่ควรแล้วก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้แห้งคาต้นได้เหมือนกับอินทผลัมของแถบตะวันออกกลางใช่ไหมคะรองศาสตราจารย์ดร.มารินาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการปลูกอินทผลัมจากเมล็ดกว่าจะทราบผลว่ามันเป็นต้นตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5-7 ปีค่ะ
แต่หากมีการปลูกดูแลดีก็จะประมาณ30ปีก็จะทราบเพศละแต่หากว่าเกษตรกรได้ปลูกไปแล้วหลายไร่แล้วเกิดต้นอินทผลัมที่ปลูกกลายเป็นต้นตัวผู้ก็จะไม่ได้ผลผลิตใช่ไหมคะเพราะจะได้แต่เกสรดอกซึ่งในแต่ละสวนจะใช้เกสรตัวผู้เพียงไม่กี่ต้นเท่านั้นเพื่อที่จะนำมาผสมกับเกสรตัวเมียให้ได้ผลผลิตเพราะฉะนั้นทางทีมนักวิจัยของมมส.เนี่ยเขามีเทคโนโลยีในการตรวจเพศค่ะซึ่งสามารถที่จะตรวจได้ตั้งแต่ต้นอินทผลัมเริ่มมีใบงอกออกมาเลยตั้งแต่มีอายุได้แค่ 3-4 เดือนเท่านั้นค่ะโดยเขาใช้เทคนิค PCR ในการตรวจเพศเกษตรกรก็สามารถนำลงแปลงปลูกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วต่อไปซึ่งทางทีมวิจัยของมมส.เขาสามารถตรวจรู้เพศเพียงระยะเวลา 2-3 วันเท่านั้นก็รู้ผลละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมในบ้านเรารายใดสนใจให้ทีมนักวิจัยของมทส.มาตรวจสอบเพศให้เขาก็มีทีมโมบายแล็บหรือรถเคลื่อนที่ออกให้บริการไปตรวจถึงสวนของเกษตรกรได้เลยโดยติดต่อได้โดยตรงค่ะที่มทส.หรือบริษัทสตาร์ทอัพของนักศึกษาที่ชื่อว่า Gen Etech ได้เลยนะคะนี่นะคะบ้านเราปลูกกันเยอะเนาะตอนนี้โอ้โหไปตรงไหนก็จะเห็นอินทผลัมเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูการอินทผลัมผลสดออกสู่ตลาดคือไล่ตามทุเรียนมาติดๆนะคะอย่างบุรีรัมย์บ้านเราก็มีหลายสวนนะคะที่กำลังเก็บผลผลิตอยู่นะคะอย่างสวนหนึ่งที่ดิฉันไปประจำเลยนะเพราะว่ารู้จักคุ้นเคยกับเจ้าของสวนก็คือสวนอินทผลัมฟาร์มบ้านนาบ้านเราของคุณสำเริงพี่นงรำเนี่ยเป็นสวนใหญ่เลยนะคะของบุรีรัมย์มี2แปลงแปลงแรกก็อยู่ที่อำเภอกระสังนะคะแปลงที่2นี่ก็อยู่นี่แหละหักใกล้ๆตัวเมืองนี่แหละนะคะบ้านฟาร์มบ้านนาบ้านเราสาขา2สาขาสวายจีกเนี่ยนะคะเส้นทางจากบุรีรัมย์ไปสุรินทร์วันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเขาจะมีการจัดกิจกรรมตัดจันอินทผลัมค่ะดิฉันก็จะไปร่วมกิจกรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นอีกสวนหนึ่งนะคะที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวไปชมได้นะคะตอนนี้ก็กำลังตัดผลผลิตออกจำหน่ายที่นี่เขามีร้านกาแฟด้วยนะคะร้านกาแฟมีกาแฟอร่อยมีสมูทตี้อินทผลัมผลสดท่านที่อยากจะไปซื้ออินทผลัมอยากจะไปเที่ยวชมสวนอินทผลัมใกล้ๆในตัวเมืองนี่ก็ไปได้นะคะที่ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา2สาขาสวายจีกอำเภอเมืองบุรีรัมย์สายแชะนี่นะโอ้โหน่าถูกใจค่ะเพราะว่ามีวิวสวยๆใต้ต้นสะแบงที่จะมองเห็นดงอินทผลัมละลานตาเลยค่ะที่ฟาร์มบ้านนาบ้านเราท่านดูข้อมูลได้นะคะที่ Facebook ฟาร์มบ้านนาบ้านเราค่ะวันนี้เวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์หมดลงอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์จินนี่และช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะคะในวันเสาร์อาทิตย์หน้าขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
1: อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐในบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้วยการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านสโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส
2: ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา133หน่วยเรียบร้อยแล้วพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์4ล้าน4แสนคนจะใช้บัตรเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทั้งนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันทีทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐ
3: นอกจากท่านออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับขอให้ท่านช่วยกันออกมาสังเกตการเลือกตั้งครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสังเกตกระบวนการเลือกตั้งการประทำตัวต่อเลือกตั้งของผู้สมัครหรือ